0: การณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง20กันยายนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประสานทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะลดผลกระทบจากเหตุอุบัติภัยให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางการอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีคำสั่งด่วนไปยังนายอำเภอปัวหลังได้รับรายงานว่ามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดึกโดยสั่งการให้เร่งประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยโดยทันทีด้วยเมื่อเวลา 22:00 น.คืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้หลายจุดยังมีฝนตกสะสมและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยมีการแจ้งเตือนในพื้นที่เป้าหมายอำเภอปัวได้แก่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องบ้านขอนตำบลปัวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทางจังหวัดได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนแล้วและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: คริสติโน่โรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาติโปรตุเกสออกมาเรียกร้องให้องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทลงโทษแบนบรรดาแฟนบอลที่ใส่เสียห้ามเข้าสนามฟุตบอลตลอดชีวิตหลังมีแฟนบอลบางส่วนได้ตะโกนชื่อเดียโก้โชต้าใส่รูเบนเนเวสในเกมลีกของซาอุดิอาระเบียทั้งนี้กลุ่มแฟนบอลที่ไร้จิตสำนึกได้ตะโกนคำว่าโชต้าซ้ำๆหลายครั้งเพื่อมุ่งเป้าไปที่รูเบนเนเวสมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสของอัลฮิราลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโชต้าเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของเนเวสตลอดทั้งเกมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์รายโยบาเยเกโนชนะเอสเปนยอนที่เหลือ10คน2ต่อ1อาราเบสแพ้บาเลนเซีย0ต่อ1เอลเช่แพ้เรอัลมาดริด2ต่อ3ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้ฟูลแลม2ต่อ3เรดดิ้งแพ้เบรนฟอร์ด1ต่อ2อิสวิททาวแพ้อาร์เซนอล2ต่อ4และลิเวอร์พูลชนะทอตแนมฮอตสเปอร์3ต่อ1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ทุกครั้งที่เราโกรธคือการสูญเสียเวลาแห่งความสุขอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569อย.คุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นเริ่มมีผลแล้วตั้งแต่บัดนี้หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเติมความรู้กำลังพลก่อนเดินทางปฏิบัติราชการสนามผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71กองทัพบกต้อนรับรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4กองทัพบกสหรัฐสานต่อความร่วมมือทางทหารยกระดับขีดความสามารถการรบหลายมิติตำรวจนอร์เวย์บุกค้นบริษัทเทเลนอร์ยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมสอบปมเอี่ยวก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในเมียนมาตลาดหุ้นเอเชียยังร่วงน้ำมันพุ่งกว่า 1% นักลงทุนจับตาตะวันออกกลางร้องชะลอพัฒนา AI จับตาประชุมธนาคารกลางสหรัฐและญี่ปุ่นสัปดาห์นี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
0: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะฮะคุณมาศณัฐมนภักดิ์ธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายกันด้วยบทเพลงของฝนแต่ว่าอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับเรามีสถานการณ์เรื่องของฝุ่นละอองนะครับไฟป่าหมอกควันนี่แหละที่มันลอยข้ามแดนมาและดูเหมือนว่าตอนนี้จะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ก็คือที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่จุดชมวิวคอหงแล้วก็ในพื้นที่ของหาดใหญ่เนี่ยนะครับก็เผชิญกับเรื่องของฝุ่นละอองหมอกควันจากทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรานะครับก็บอกว่าทัศนียภาพในขมุขมัวมากๆนะฮะในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของสิงคโปร์เองนะฮะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
1: โอ้แสดงว่าวงกว้างเลยนะฮะ
0: ถูกต้องครับเขาบอกว่าค่า AQI เนี่ยพุ่งที่สิงคโปร์นะฮะขึ้นไปที่181อาจารย
1: ์โอ้โห
0: ถือว่าสูงมากๆนะครับ
1: นี่ก็มาจากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับเกาะสุมาตรานะครับจังหวัดสงขลาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของ PM 2.5 บางคนก็คิดว่าหน้าฝนคงจะไม่มีอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ฝนตกลงมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีแบบเนี้ยมีสถานการณ์ไฟป่าแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะ
0: บ
1: างคนแสบตาแสบจมูกเลยนะ
0: ก็เนี่ยก็บอกว่านักเรียนในพื้นที่เนี่ยนะครับก็บอกว่าแสบจมูกแสบตาแสบผิวไปหมดเลยเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งก็ต้องหาพวกแมสแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันนำมาใช้แล้วก็ในส่วนของการขับรถขับจักรยานยนต์ในส่วนของการทำกิจกรรมกลางแจ้งของสงขลาในขณะนี้ก็บอกว่ามันก็ทำไม่ได้ตามปกติอ่ะเพราะว่าในส่วนของฝุ่นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆครับ
1: กับระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะบางคนอาจจะแพ้บางคนอาจจะส่งผลให้สุขภาพรวนไปเลยก็ได
0: ้ถูกต้องครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้น้องๆนะครับเด็กๆที่เลิกเรียนนะครับงดการเล่นกลางแจ้งก่อน
0: ครับ
1: นะเข้าไปอยู่ในที่พักที่อาศัยแล้วก็ที่สำคัญถ้าออกไปข้างนอกไปทำธุระปะปังก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ฟังนะครับถ้าติดตามในพื้นที่ไหนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่สงขลาหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่า
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยบอกเราสองคนกันหน่อยนะครับว่าเอ๊ะโดนผลกระทบจากเรื่องของตอนไฟป่าทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราอินโดนีเซียไหมแล้วสถานการณ์ในพื้นที่ที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างที่เพจอาร์มี่เดลโอก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ
1: ได้ครับนะฮะทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็มาแสดงความคิดความเห็นกันได้ทักทายกันในยามเช้าวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ
0: ครับ
1: หลายคนก็ติดตามนะครับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศเวียดนาม
0: ใช่ครับ
1: ชื่นชมพระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมของทั้งสองพระองค์นะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสภาแห่งชาติบริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยานะครับรอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีก็กล่าวนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญแล้วก็ดีใจที่ได้รับเสด็จอีกครั้งนึง
0: ครับก็ในโอกาสนี้นะครับทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการที่บริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยฝ่ายเวียดนามนะครับเขามีการจัดยิงสลุดจำนวนทั้งหมด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังทรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและพร้อมกันนี้นะครับประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยนะครับเมื่อสิ้นสุดลงในส่วนของทหารกองเกียรติยศได้มีการกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงครับ
1: ครับเขาอ่านว่าไงนะจุกหย่าวัวแขวน
0: นะเนี่ยแหละครับ
1: เป็นภาษาเวียดนาม
0: เป็นภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ
1: แล้วก็มีพระราชปฏิสันถารับประธานาธิบดีและภริยานะครับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนคือวันนี้เป็นวันสุดท้าย
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับโดยประธานาธิบดีก็กล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของทั้งสองประเทศในการร่วมเฉลิมฉลองครบวาระ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและก็นับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาตินี้ก็แนบแน่นนะครับซึ่งก็จะนํามาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนด้วยครับ
0: ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบในส่วนของประธานาธิบดีนะครับทรงตรัสบอกว่าขอบใจในการต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่าทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแน่นแฟนกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง
1: สอง
0: มี
1: ชา
0: พ
1: ต
0: ริ ะ
1: นี้
0: ร
1: ก
0: า
1: ็
0: ชปฏิส
1: แ
0: ัน น
1: บ
0: ถ
1: แน่
0: าน ร
1: นะครับซึ่งก็จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนด้วยครับ
0: ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบในส่วนของประธานาธิบดีนะครับทรงตรัสบอกว่าขอบใจในการต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่าทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแน่นแฟ้นกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยได้มีการพระดำรัสนะครับว่าการเสด็จในครั้งนี้พระองค์ก็อุ่นพระชฤทัยนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีของเวียดนามก็ได้มีการกล่าวทูลต่อเสด็จว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีนะครับในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศครับ
1: ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายเลมิงฮึงได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและก็ประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งในการเยือนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช

0: ที่ประเทศเวียดนามนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: ในช่วงที่ผ่านมานะฮะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับที่ทำเนียบองคมนตรีนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองคมนตรีล่าสุดท่านเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ฉบับพระราชทานมอบให้แก่ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มด้วยกันสำหรับเชิญไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในแต่ละพื้นที่ก็เรียกได้ว่าทั่วประเทศเนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนก็ร่วมในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งพิธีในส่วนของการมอบสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเล่มที่46เนี่ยเขามีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องของศิลปะการแทงหยวกนะครับหาชมยากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษามีเรื่องของหญ้าทะเลมีเรื่องของมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศแล้วก็โรคไข้เลือดออกนั่นเองครับ
1: ครับสารานุกรมที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามีทั้งภาพ มีทั้งเรื่องราวอธิบายเอาไว้นะครับเป็นความรู้ที่บางคนอาจจะไปคิดว่าเดี๋ยวนี้หาไม่ยากทาง Google ทางช่องทาง Search Engine ต่างๆก็หาได้แต่ว่าการที่รวบรวมเป็นเล่มสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับนักเรียนจริง
0: ๆครับ
1: ตลอดถึงผู้ที่เขียนตำรับตำรานะครับใช้สำหรับอ้างอิงก็ยังได
0: ้ครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เรียกว่าเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรื่องของรายละเอียดต่างๆในเรื่องที่เขาได้มีการเขียนมาเนี่ยถือว่างดงามนะครับในเรื่องของภาษาเรื่องของความครบถ้วนในรายละเอียดนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยฮะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษานะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้โปรดพระราชทานนะครับให้กับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการทั่วประเทศนะครับได้นำไปแจกจ่ายต่อไปนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็ให้การต้อนรับพลจัตวาเอ็ดวินแมทไทเดสรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4กองทัพบกสหรัฐณกองบัญชาการกองทัพบกนะครับเพื่อหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ทวีความซับซ้อนขึ้นครับ
0: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวชื่นชมบทบาทของฝ่ายความมั่นคงกองทัพบกสหรัฐนะครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดีของกองทัพทั้งสองประเทศก็เพื่อเป้าหมายร่วมกันนะครับเรื่องของการรักษาความมั่นคงและก็เสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมกับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสานต่อความร่วมมือทางการฝึกกองทัพบกไทยแล้วก็กองทัพบกสหรัฐเนี่ยนะครับเรามีการฝึกที่สำคัญโดยเฉพาะนะครับการฝึกที่ใหญ่ที่สุดอย่างคอบราโ
1: กร
0: แล้วก็อีกหนึ่งก็คือที่เรารู้จักกันดีก็คือเรื่องของฮานุมานการ์เดียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะแล้วก็เสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลเพื่อบูรณาการนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทางทหารการปฏิบัติการรบในหลากหลายมิติแล้วก็เรื่องของความร่วมมือในอนาคตที่สำคัญเนี่ยเขามีการมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาการถ่ายทอดขีดความสามารถด้านยานเกราะร้อยางหรือว่าสไตรเกอร์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องของความพร้อมรบของกำลังพลและขับเคลื่อนความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ครับเมื่อเร็วๆนี้นักเรียนนายร้อยก็ได้ไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ส่วนประเทศอิตาลีก็มีความผูกพันสัมพันธ์กันมายาวนานเช่นเดียวกันนะครับพลโททวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลรองเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับนาวาเอกมาโกโคซี่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับเนื่องในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคำนับอำลาครบวาระการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับต้อนรับนาวาอากาศเอกเอมานูเอลดีฟรานเชสโกผู้ช่วยทูตท่านใหม่นักกองบัญชาการกองทัพบกย้ำความสัมพันธ์ไทยอิตาลีที่สืบทอดยาวนานกว่า100ปีแล้วก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติครับ
0: ครับซึ่งกองทัพบกนะครับก็ได้แสดงความชื่นชมในความร่วมมือในหลากหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาแล้วก็การฝึกร่วมผสมคอปราโกรวมถึงการจัดหายุทโธปกรณ์ต่างๆตรงนี้มันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังใน2กองทัพระหว่างประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของอิตาลีเนี่ยนะครับซึ่งขณะเดียวกันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอิตาลีเขาก็ยืนยันเรื่องของความตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือในทุกด้านนะครับทางการดำเนินการแลก เปลี่ยนการศึกษา

0: ระดับนักเรียนในร้อยตลอดจนเรื่องของการขยายความร่วมมือหลักสูตรทางการทหารต่างๆในอนาคตร่วมกันต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็พฤศจิกายนนี้มีการจัดงาน Defense and Security Expo 2026นะครับ
0: ครับ
1: ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้เชิญชวนอิตาลีเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับทางฝ่ายอิตาลีเองก็ได้เชิญกองทัพบกไทยเข้าเยี่ยมชมกองบัญชาการไซเบอร์อิตาลีณกรุงโรมครับหลังจากที่กองทัพบกไทยเคยส่งกำลังพลไปเข้าเยี่ยมหน่วยก่อนปรับโครงสร้างเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับพร้อมทั้งขอบคุณกองทัพบกไทยที่ให้ความเชื่อถือแล้วก็การต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอิตาลีในประเทศไทยครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยสหรัฐแล้วก็ไทยอิตาลีด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแน่นแฟ้นน่ะในภาษาของทหารในภาษาของความมั่นคงนะครับจากการฝึกร่วมจากการฝึกด้วยกันมาเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นต่อกันนะครับก็จะส่งผลเรื่องของความมั่นคงภายในภูมิภาคแล้วก็ความร่วมมือต่างๆตามมาด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เอามาดูกันที่ในส่วนของหอประชุมกิตติเสนากันบ้างที่วิทยาลัยการทัพบกนะครับล่าสุดในทางด้านของพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกหรือว่าวทบชุดนี้เป็นชุดที่71แล้วนะครับโดยมีพลโททิติพันธ์ฐานจโรเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมด้วยพลตรีเกียรติชัยโอภาโสผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกให้การต้อนรับครับ
1: ครับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกนะครับชุดที่71เนี่ยเป็นการฝึกอบรมตั้งแต่27ตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน130รายซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกรวมทั้งข้าราชการจากส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหมพนักงานรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจภาคเอกชนใช้ระยะเวลารวม43สัปดาห์ในการศึกษาเนี่ยนะครับโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็จะได้รับการศึกษาในหมวดวิชาการต่างๆอาทิการบังคับบัญชาการบริหารหลักความมั่นคงและยุทธศาสตร์การจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศการปฏิบัติการยุทธการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำตลอดจนการศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในระดับผู้บังคับบัญชาครับ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหรือว่าการศึกษาเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดทำแล้วก็แถลงข้อเสนอยุทธศาสตร์ของกองทัพบกพุทธศักราช2571ถึง2580ซึ่งก็เป็นการประมวลความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมนำเสนอเป็นแนวคิดแล้วก็ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์นะครับเหล่านี้ทั้งหมดเขาก็นำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไปด้วยครับ
1: ครับไปกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีหมายเลขดำอ1088ทับ68กรณีเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายขโมยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อก่อนนำระเบิดไปซุกซ่อนในรถยนต์นั้นนะครับบริเวณสถานีตำรวจภูธรปนาเรและที่ว่าการอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2567ครับโดยมีนายนรินทร์ซึ่งเป็นจำเลยนะครับในคดีนี้จำเลยถูกดำเนินคดีในฐานความผิดอ้างยี่นะครับโดยพยานของโจทก์ประกอบด้วยผลการดำเนินกรรมวิธีในขั้นตอนของการซักถามซึ่งจำเลยก็ให้การรับว่านะฮะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเคยเข้ารับการฝึกในประเทศมาเลเซียศาลชั้นต้นจึงพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานเป็นอ้างยี่ครับ
0: ครับซึ่งศาลชั้นต้นนะครับก็มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเป็นระยะเวลา2ปีแต่ว่าเนื่องจากคำให้การของจำเลยเนี่ยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีนะครับก็มีเหตุบรรเทาโทษแล้วก็ลดโทษให้1ใน3คงเหลือจำคุก1ปี4เดือนแล้วก็พร้อมมีคำสั่งขังจำเลยไว้ระหว่างการอุทธรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยครับ
1: ก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจำเลยตามหลักสิทธิและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับใครที่ดำเนินการอะไรใดๆไว้ก็ตามแต่เนี่ยเมื่อถึง การเวลาที่เขาได้มีการไปรวบรวมหลักฐานได้มีการเข้าจับกลุ่มแล้วหนีไม่พ้น
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องได้รับผลเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่จังหวัดราชบุรีกันบ้าง
1: ครับ
0: นะครับที่บ้านของทหารช่างนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมามีบรรยากาศอบอุ่นเลยทีเดียวอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ
1: เขามีการจัดงานใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับก็น้อมรำลึกนะครับ90ปีแห่งการสิ้นพระชนของพระบิดาเหล่าทหารช่างนะครับพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างท่านเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนครบ90ปีของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาของเหล่าทหารช่างนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่ค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีมีคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
1: ครับหลายหน่วยงานก็จัดโดยเฉพาะแม้กระทั่งทหารสื่อสารก็ด้วยนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: เพ
0: คร
1: าร
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ว่าท่านเองก็เป็นพระบิดาเหล่าทหารสื่อสารด้วยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเข็มบุริชัดนะครับหลาย
0: คร
1: ท่
0: ั
1: าน
0: บ
1: หลายคนก็ยังคงนึกถึงนะครับนี่ก็เป็นการจัดงานน้อมรำลึก90ปีแห่งการสิ้นพระชนในฐานะพระบิดาแห่งเหล่าทหารช่างด้วยนะครับเป็นผู้วางรากฐานวิชาทหารช่างสมัยใหม่ของไทยนําวิทยาการมาใช้ในกองทัพจุดประเทศชาติเราก็ได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้นะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับพระพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยพระองค์นะครับไปศึกษาที่ยังประเทศอังกฤษน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: คร
1: ั
0: ับ บแล้วก็ได้นําความรู้ต่างๆวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศขนาดนั้นน่ะ
1: ครับ
0: กลับมาพัฒนาในพื้นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับให้มีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศมากยิ่งขึ้นเรื่องของการวางรางรถไฟการสร้างสะพานการสร้างอาคารต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนองค์ความรู้เหล่านี้เราต้องอาศัยวิทยาการจากต่างประเทศทั้งนั้นและพระองค์ก็เป็นผู้ที่นำเข้ามานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2479นั่นเองครับ
1: วิทยุกระจายเสียงที่เราใช้งานกันอยู่ก็มาจากยุคสมัยของท่านนะ
0: ครับ
1: นะครับเรียกว่ามีพระปรีชามีความเก่งกาจสามารถเป็นแบบเป็นอย่างประเทศไทยจึงเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับจนถึงทุกวันนี้ครับ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังฟังธรรมะมั่งฟังนิทานมั่งอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสุขร่างกายของเราต่อคนที่เรารักนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รักทุกคนนี่เกิดมาเพื่อแสวงหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองและก็คนที่ตัวเองรักผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองผมเองเกิดขึ้นมาก็อยากจะทำสิ่งดีๆนะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อศาสนาต่อสังคมก็อยากจะทำนะครับทำหลายอย่างพอสมควรนะครับภูมิใจคือตายตาหลับกล้าตายนึกถึงตอนนี้แล้วก็กล้าตายได้นะครับเงินปัจจัยส่วนหนึ่งก็ได้มาสร้างศาลากึ่งพระอุโบสถนะครับศาลากึ่งพระอุโบสถที่วัดป่าที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ดื่มน้ำมังคุดจงมีส่วนแห่งบุญนี้ทุกคนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพกฐินบ้างนะครับเป็นเจ้าภาพผ้าป่าบ้างนะครับเป็นเจ้าภาพได้ช่วยร่วมบุญที่วัดป่ารัตนบันบ้างนะครับส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์สามเณรให้ทุนการศึกษาพระเนนที่ต่อปริญญาเอกที่จบประโยค9แล้วนะครับให้ต่อปริญญาเอก9รูปนะครับก็ให้ทุนการศึกษาจนจบแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมร่วมสร้างกุฏิร่วมเพิ่มเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องการศึกษาปริยัติโรงเรียนบาลีเบื้องต้นที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปได้ทั่วโลกด้วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาทำตรงนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าบาลีอังกฤษโปรแกรมนะครับโรงเรียนสักยบุตรสัมมาเนนสีหะสัมมาเนนสักยบุตรสีหะนะครับอยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมก็จะตั้งเป็นโปรแกรมว่าลูกหลานใครจบป.6มาแล้วมาบวชเรียน 3-4 ปีได้ประโยค3เป็นมหาแล้วก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็มีทุนต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีการส่งไปเรียนต่างประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นการเปิดประตูนะครับคือบาลีเนี่ยก็ดีอยู่เรียนบาลีอย่างเดียวก็ดีอยู่นะครับแต่ในยุคสมัยนี้ถ้ารู้ภาษาอังกฤษด้วยนี่จะสามารถทำประโยชน์ให้หลายอย่างมีชุมชนชาวพุทธเกิดในต่างประเทศเยอะมากท่านผู้ฟังเยอะมากแต่ว่าพระไทยที่สามารถบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้นะมีน้อยผมได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระอาจารย์ฟิลิปที่วัดป่ารัตนวันที่ปากช่องคือพระอาจารย์ฟิลิปเนี่ยท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ชานะเป็นพระรูปเดียวที่โดนหลวงปู่ชาท่านถีบนะครับหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินเพราะว่าหนวดท่านไปจิตฟุ้งซ่านหลวงปู่ชาท่านก็ถีบด้วยก็สอนด้วยตอนนี้ท่านก็อยู่วัดป่ารัตนวันเป็นเจ้าคุณแล้วนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้เป็นเจ้าคุณชั้นราชนะครับท่านก็บอกว่าพระไทยเนี่ยที่จะเทศภาษาอังกฤษเทศธรรมะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีน้อยจะอธิบายได้ไม่ค่อยดีนะครับสู้คนอังกฤษโดยตรงไม่ได้หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของภาษาแต่ไม่ใช่ว่าเราพัฒนาไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะว่าถ้าเราบวชเราเรียนเข้ามาเป็นมหาปริญญาเนี่ยถ้าจบประโยค9ก็ยังโอเคถ้ายังไม่จบประโยค9นี่ก็ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เป็นการศึกษาทางเลือกอีกอย่างนึงแต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นแล้วก็ทำนักคุณนักประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อชาวโลกจริงๆนะครับก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นเหมือนกุญแจเปิดไขตู้ไปเรียนรู้สรรพวิชาอะไรต่างๆก็จะกว้างขวางออกไปอีกก็จะทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายช่วยเหลือชาวโลกเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กระจายให้กว้างให้แผ่ไพศาลออกไปยิ่งขึ้นไปอีกครับท่านผู้ฟังฉะนั้นก็เลยเริ่มกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีพุทธโคตรนครปฐมนะครับโดยท่านอาจารย์เวทวัลบินอยู่แล้วก็ท่านรองเจ้าคณะกทมนะครับก็เจ้าคุณเทพสุวรรณเมธีเจ้าวาดปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวกระผมนะครับก็ร่วมกันแล้วก็หลายๆคนอีกหลายท่านนะครับคุณพี่พัสกุลหลายคนนะครับหลายๆท่านร่วมกันเพื่อที่จะจัดสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมที่เนนทุกองค์เข้ามาเรียนบาลีเป็นมหาปริญญาเรียนธรรมะแต่เรียนภาคภาษาอังกฤษนะครับโรงเรียนสักยบุตรโรงเรียนสัมมาเนนสักยบุตรสีหะนะครับโทษทีสักยบุตรสัมมาเนนสีหะนะครับก็คือ เลี้ยงดูปูเสือดูแลทุกอย่างให้สามเณรได้เรียนหนังสือให้ทำงานต่องานพระพุทธศาสนาตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ซื้อน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เนี่ยมีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลนี้ทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับใครที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับในเรื่องกรรมฆ่าปลาขายต่อจากชั่วโมงที่แล้วยังไม่จบนะฟังต่ออีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: เขาขายปลากันแทบจะไม่มีวันหยุดเลยเขาบอกว่าถ้าหยุดก็ไม่ได้เงินวันหนึ่งเขากลับไปบ้านแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนลูกค้าปลามาแล้วก็ผิดหวังก็ต้องไปซื้อเจ้าอื่นข่าวต่อมามีว่าเขากลับไปบ้านที่อ่างทองแล้วแม่ยายก็เกิดฝันไม่ดีแกฝันเห็นคนในบ้านที่ช่วยกันขายปลาทุกคนเลยอ่ะไม่มีหัวแกตกใจมากรีบออกจากบ้านแต่เช้าไปหาหมอพระที่วัดให้ช่วยดูหมอให้พระก็บอกตรงๆว่าเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีแล้วท่านก็ดูหมอให้ปรากฏว่าท่านแนะให้แกไปทำบุญ9วัดทำไมอย่างนั้นจะเคราะห์ร้ายแกถามถึงดวงชะตาของลูกสาวพระท่านก็ตอบบอกคล้ายๆกันของเหมือนของแกแหละให้ไปทำบุญซะด้วยกันแกก็ร้อนใจมากรีบกลับบ้านลูกเขยเตรียมตัวจะกลับตอนนั้นแต่ต้องมาหยุดชะงักเพราะแม่ยายอยากจะไปทำบุญ9วัดก่อนลูกเขยไม่ค่อยเชื่อไอ้เรื่องคำทำนายทายทักของหมอดูอะไรเนี่ยเขาก็บอกแม่ยายว่าเอาไว้ค่อยไปทำวันหลังก็ได้แม่ยายยืนยันบอกไม่ได้ต้องไปเลยพระบอกให้ทำทันทีเพราะไม่มีเวลาอีกแล้วก็บอกท่านว่าชะตาขาดเลยนะลูกเขยก็บอกว่าผมก็อยู่ในฝันแม่ด้วยนี่ถ้าอย่างนั้นผมจะไปให้หลวงพ่อดูหมอด้วยนะแม่รออยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าจะไปทำบุญก่อนหรือกลับได้เลยไปที่เขาก็ไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยดูหมอท่านก็บอกว่าเขาอะดวงไม่ดีเลยกำลังดวงตกอย่างมากชะตาขาดให้รีบไปทำบุญสะเดาะเคราะห์โดยเร็วในวันนี้พรุ่งนี้เลยอย่านิ่งนอนใจมันจะแก้ไขไม่ทันเขาก็ยิ้มท่านถามว่าเพราะอะไรรู้ไหมก็บอกไม่รู้ครับก็กรรมยังไงละกรรมตามมากรรมอะไรอะหลวงพ่อก็พูดเรื่อยเปื่อยก็โยมทำมาหากินอะไรก็รู้กันอยู่แหมก็หลวงพ่อรู้อยู่แล้วว่าผมทำอะไรมันฮะว่าเป็นเวรเป็นกรรมไปนู่นความจริงคงไม่มีอะไรหรอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านพูดในตอนหลังว่าวันนี้ดูเขาแปลกไปมากเพราะว่าตามธรรมดาเนี่ยเขาไม่ใช่คนดื้อรั้นอะไรท่านก็สงสัยว่าความยิ้มแย้มแจ่มใสใจเย็นมันหายไปไหนหมดหลวงพ่อท่านก็พูดบอกว่าท่านพูดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นเองแล้วก็พูดด้วยความหวังดีที่พูดไปนั้นไม่ได้ทำให้ตัวท่านได้อะไรขึ้นมาเลยเขาก็ก้มลงกราบท่านอย่างเสียไม่ได้แล้วก็ลงจากกุฏิดูท่าทางเดินน้องเขาก็รู้ว่าเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาก็จำใจจริงๆก็ต้องหยุดขายปลาขาดเงินไปเป็นพันๆไงบ่นงึมงำเอาไปก็ไปแม่ก็เตือนให้ขับรถดีๆเพราะว่าเห็นท่าทางลูกชายแล้วก็จะอารมณ์เสียแล้วก็ไหนๆจะไปทำบุญกันแล้วแกก็อยากให้ไปกันทั้งหมดที่อยู่ในฝันนั่นแหละก็พากันขึ้นรถกระบะทุกคนก็อยู่ข้างในรถหมดแล้วเขาเป็นคนขับแม่ยายนั่งข้างหลังกับเมียลูกชายนั่งคู่กับเขาเขาขับรถออกจากบ้านตั้งใจจะไปตามที่แม่ยายบอกแกจะไปทำบุญ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารถแล่นออกจากบ้านผ่านประตูรั้วอย่างพรวดพราดเสร็จแล้วมันก็เกิดขึ้นเขาต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อจะแล่นไปตามถนนลาดยางหน้าบ้านเลียบไปตามลำคลองที่น้ำเต็มมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เพื่อยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เลี้ยวกลับเหยียบคันเร่งก็ทำให้รถปิกอัพกลางเก่ากลางใหม่สีน้ำเงินเข้มคันนั้นทะยานพรวดตัดข้ามถนนพุ่งหัวดิ่งลงไปในคลองลงไปในน้ำเสียงตูมสนั่นน้ำกระจายท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของแม่เขาที่แกรอปิดประตูรั้วบ้านแกร้องเสียงหลงเลยเพราะว่ามันเกิดต่อหน้าต่อตาเป็นสิ่งที่แกไม่คาดฝันแกร้องให้คนช่วยเสียงหลงแต่รถจมลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วตั้งนานกว่าจะมีคนกระโดดลงไปช่วยช้าไปจริงๆเพราะว่าพวกผู้ชายไม่อยู่บ้านกันกว่าจะมีคนมาช่วยคนในรถก็ตายยกเว้นคนเดียวที่รอดตายหวุดหวิดหมอช่วยเอาไว้ได้ก็คือลูกชายของเขานอกนั้นก็เป็นที่น่าเสียใจลูกชายที่รอดตายมาได้เล่าว่าพ่อขับรถออกจากบ้านอย่างกระชากกระชั้น แล้วก็พยายามหักเลี้ยวแต่พวงมาลัยมันเกิดติดขัดท่าไหนไม่รู้เลี้ยวไม่ได้เสียงเขาก็บอกเฮ้ยมันเป็นอะไรไปวะเนี่ยเบรกสิพ่อเบรกก็ไม่อยู่ดับเครื่องสิพ่อทำอะไรไม่ได้แล้วอย่าเหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบมันเป็นเองแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเขาเห็นสีหน้าพ่อตกใจสุดขีดเปิดประตูก็ไม่ออกมันก็เลยโครมลงไปมันจมวูบลงไปอยู่ใต้น้ำเขาพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกได้แต่ดิ้นคลุกคลักคลุกคลักกันอยู่ในรถที่น้ำเข้าไปเต็มปรากฏว่าเขาบวชหน้าไฟให้พ่อแม่แล้วก็ยายพอข่าวนี้มาถึงตลาดหมู่บ้านพวกแม่ค้าก็คุยกันแซดไปหมดโดยเฉพาะพวกที่ขายของอยู่ใกล้ๆกันรู้จักครอบครัวนี้ดีพูดว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมที่ทำกันเอาไว้ขายปลานี่มันต้องทำบาปวันนึงไม่ใช่น้อยๆแล้วขายมานานแล้วด้วยฆ่าปลามาเป็นร้อยเป็นพันชีวิตบาปกรรมมันก็เลยทำให้รถเกิดติดขัดไอ้ระบบอะไรต่างๆมันก็เลยรวนไปหมดเจ้ากรรมนายเวรเขาตั้งใจจะมาเอาไปโดยเฉพาะเลยอันนี้พ่อค้าน้ำอ้อยสดพูดเสียงแจ้วแจ้วที่ตลาดเล่ากันว่าตอนที่ลากซากรถขึ้นมาแล้วช่างตรวจดูก็ไม่พบว่ามีสิ่งใดบกพร่องยังใช้งานได้ดีทุกส่วนเบรกก็ดีอะไรก็ดีหมดก็เลยเป็นปริศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่ใช่เวรกรรมแล้วมันอะไรกันล่ะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องแปลกๆที่คุณณรงค์เล่าให้ฟังเพราะวันหนึ่งคุณณรงค์ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเขาอยู่บ้านใต้ถุนสูงๆในสวนที่บางใหญ่ตอนน้ำท่วมเนี่ยเขาอยู่บ้านไม่ได้หนีไปไหนอ่ะปรากฏว่าไปหาเพื่อนพอกำลังคุยกันฝนตั้งเขาขึ้นมาดื้อ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังที่รักครับมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือทุกท่านจะได้ยินมาตลอดนะครับผมก็ได้ยินทุกท่านก็ได้ยินได้ยินมาจนชินแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีปัญหานะมีปัญหาคือคุยกันในบรรดาลูกๆบางคนก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาหวังว่าจะให้ลูกตอบแทนตอนแก่เนี่ยถือว่าเห็นแก่ตัวไหมคือเขาจุดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับมีลูกบางคนพูดอย่างนั้นโอ้พอผมได้อ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออช่างคิดไปได้เนาะช่างคิดไปได้นะครับใช่อยู่พ่อแม่บางคนท่านเลี้ยงขึ้นมาท่านก็หวังให้ลูกได้ตอบแทนท่านในตอนยามชรานะครับเมื่อแก่เท่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้เมื่อเจ็บไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาคลาสิ้นใจนะครับบางคนก็ไม่ได้มุ่งหวังนะครับไม่ได้มุ่งหวังคือส่งลูกให้ดีที่สุดส่วนตัวเองจะเลี้ยงไม่เลี้ยงลูกจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ไม่ได้มุ่งหวังคือคนอย่างนี้เขาก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มุ่งหวังเนี่ยลูกจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์ใจแต่บางคนมุ่งหวังมากแต่ถึงวันนึงแล้วเนี่ยลูกไม่มาเลี้ยงลูกไม่มาตอบแทนอันนี้จะเครียดนะครับจะเครียดมากนะครับจะมีความทุกข์มากสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองก็เล่าให้ฟังเนาะท่านผู้ฟังเนาะคือคุณพ่อท่านก็จากคุณแม่ไปตั้งแต่อายุ3ขวบกว่าท่านก็ไปมีครอบครัวใหม่ก็มีลูกออกมา4คนนะครับคุณแม่ผมเขาก็มีพ่อใหม่ก็มีลูกออกมาอีก1คนนะผมก็ถือว่าผมโชคดีนะโชคดีคือมีพ่อ2คนมีแม่2คนก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีอะไรนักหนาแต่ว่าพออายุมากขึ้นพอที่จะมีสำนึกอะไรได้เนี่ยเราก็ดูแลทั้งพ่อใหม่แม่ใหม่ทั้งพ่อเก่าแม่เก่านะครับก็ต้องดูแลจนทุกวันนี้นะครับทั้งพ่อเก่าโทษทีนะครับคุณแม่ผมก็เสียชีวิตไป20กว่าปีแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับหมายถึงพ่อเลี้ยงนะแม่เลี้ยงท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแต่ยุงพ่อแท้ๆพ่อแท้ๆนี่พอผมมีเงินนะในระดับหนึ่งคือช่วงหนึ่งก็ให้เงินเดือนท่านตลอดมาให้มากให้น้อยก็ต้องให้แล้วก็ตั้งใจให้ท่านตอนเนี้ย เมื่อปีที่แล้วเนี่ยให้ท่านเดือนหนึ่ง 30,000 บาท 30,000 ให้เลยนะครับท่านจะเอาไปทำอะไรแล้วแต่ท่านก็อยู่กับน้องสาวที่อยู่เกิดจากคุณแม่คนใหม่นะครับพอขึ้นปีปั๊บผมก็ให้อีก 10,000 นึงคือเพิ่มให้อีกนะครับก็เป็น 40,000 ก็บอกคุณพ่อว่าทุกปีเนี่ยจะเพิ่มให้เดือนละ 10,000 ถ้าอยู่ปีหน้าก็จะให้ 50,000 ถ้าอยู่ปีต่อไปก็จะให้ 60,000 คือตอนนี้ท่านอายุเยอะแล้วล่ะอายุ85 86ปีแต่ด้วยความคิดตัวเองมีความคิดว่าคือตาข้างเดียวนะครับตาข้างเดียวนี่ที่ท่านให้มาเนี่ยแค่นี้ก็มีมูลค่ามหาศาลไม่ต้องพูดถึงชีวิตทั้งชีวิตผมคิดอย่างนั้นนะครับมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับฉะนั้นลูกบางคนนี่ที่พ่อแม่ให้เกิดมาให้ความรู้ให้การศึกษานี่ให้เลือดให้เนื้อให้ทุกอย่างมานี่มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันคิดมันต้องคิดถึงมันทั้งชีวิตของท่านทุ่มเทให้กับลูกท่านบางคนมีทรัพย์สินน้อยมีเงินน้อยท่านก็ทุ่มเทเป็นหนี้เป็นสินส่งลูกส่งเสียให้ร่ำให้เรียนให้มีการศึกษาจนสูงนะครับคนรวยท่านก็ทำให้เต็มที่คนจนเขาก็ทำเต็มที่ฉะนั้นลูกบางคนที่มาตั้งปัญหาว่าพ่อแม่บางเห็นแก่ตัวหรือไม่ที่ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้ลูกมาดูแลแล้วเขาก็คุยกันว่าคือเด็กยุคใหม่บางคนนะครับไม่ทุกคนเขาก็คุยกันว่าเมื่อทำให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้คุณมีลูกนะพูดไปซะอย่างนั้นก็มีนะครับอันนี้คือความคิดของเด็กยุคใหม่แต่ท่านผู้ฟังที่รักครับเราไม่ต้องไปเครียดมากหน้าที่ของเราคือเลี้ยงดูให้เขาดีที่สุดเรารักคนอื่นเราก็อย่าคิดว่าคนอื่นจะมารักเราตอบเราก็จะได้ไม่เครียดเราดีกับคนอื่นก็ไม่ต้องมุ่งหวังว่าคนอื่นจะต้องมาดีกับเรานั่นก็คือเราทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่พ่อแม่ทำหน้าที่ของโลกของในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องความรักระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ที่แน่ๆทางพระพุทธศาสนานี่เขาต้องสอนเขาสอนไว้ว่าคนกตัญญูเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับนิมิตตังสาธุรูปัตปานังกตัญญูกตเวทิตานะครับกตัญญูแล้วต้องตอบแทนด้วยนะครับกตัญญูนี่คือรู้คุณกตเวทิตาก็คือทำคุณให้ปรากฏก็ต้องตอบแทนด้วยจึงจะถือว่าเป็นคนดีฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตราพนารินเราก็ต้องกตัญญูกับร่างกายของเราใช้งานมันมาเยอะแล้วท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราไม่กตัญญูกับมันเนี่ยบางทีถ้ามันทรยศเราขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายให้มันเยอะอาจจะจ่ายเยอะเป็นแสนอาจจะจ่ายเยอะเป็นล้านเราต้องกตัญญูต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะครับให้เขาได้กินน้ำมังคุดดีๆบ้างน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพผสมสมุนไพร24ชนิดคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับผมขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ต
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เมืองไทยของเรานั้นเคยได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มสมัญญานามนี้ใครๆก็รู้แต่ณเวลานี้เรายิ้มไม่ค่อยออกนั่นก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยเศรษฐกิจของโลกไม่ค่อยดีถ้าเราจะกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มคงต้องย้อนกลับไปมองพระประธานทุกองค์จะสังเกตว่าไม่มีพระประธานวัดไหนหน้าบึ้งเลยแม้แต่องค์เดียวและเราก็มีศักยภาพที่จะยิ้มเช่นนั้นได้ถ้ารู้จักจับจ่ายใช้สอยอย่ามุ่งจับจ่ายใช้สวยเพราะเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอกินไม่พอใช้ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าประโยชน์ใช้สวย
2: สติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกันโดยกอรมน.
3: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
4: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพักคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
3: เหมือน
4: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
3: ก็ดีเลยสิ
4: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
3: ครับ
4: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM วันนี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
5: ครับอันหนึ่งของสารแซนโทรนที่เราเรียกว่าจะยับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทรนที่เราเรียกว่า GM วันนะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
4: เนี่ย
3: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
4: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
3: แ
4: ต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
3: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
4: ใช่
6: กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร
7: ์เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: ับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด็ดประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังติดตามความเคลื่อนไหวหลังกกต.มีมติคดีหัวสว.วันนี้กลุ่มสว.สำรองนัดยื่นฟ้องศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.และการประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังต้องติดตามว่าจะล่มอีกหรือไม่หลังล้มมาแล้ว10ครั้งและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: ยังก่อติดความเคลื่อนไหวที่สำนักงานกกต.หลังจากนายสิทธิโชติอินทรวิเศษหนึ่งในกกต.ออกมายอมรับว่าตนเองเป็นเสียงข้างน้อยในคดีโกงเลือกสว.และต้องติดตามฝากของทั้งไอลอว์และทั้งพรรคประชาชนเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องคดีโกงเลือกสว.ขณะที่เวลา 10:00 น.กลุ่มสว.สำรองยื่นฟ้องศาลฎีกาสนามหลวงคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.ระบุวินิจฉัยโดยไม่สุจริตโดยทางกลุ่มเห็นว่าข้อกล่าวหาที่3ที่ต้องสั่งฟ้องทั้ง138คนแต่กกต.ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นสว26รายเท่านั้นทั้งที่เป็นการทำโพยชี้นำส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13:30 น.ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครทัศน์ วรโรจน์ เจริญเดชหรือเบนซ์เลสซิ่งจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ขอให้ตรวจสอบประเด็นพ่อลูกตาทิพย์จากกรณีคลิปเด็กปิดตาขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะทั้งนี้ก็ขอให้สร้างบรรทัดฐานทางสังคมทั้งเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพและสิทธิเด็กความปลอดภัยบนท้องถนนของสาธารณะและการป้องปรามพฤติกรรมเรียนแบบที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้และวันนี้จับตาประชุมบอร์ดกส
5: ท.ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสุขใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ใช้เนื้อมังคุดแท้ๆนะครับ 80% เป็นเนื้อแท้ๆนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้หมักไม่ได้ดองนะมีคนถามว่าเป็นน้ำหมักไหมไม่ใช่นะครับแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไป24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีเกากีนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโกกิเบอร์รี่นะเกากีถือว่าเป็นยาบำรุงชั้นดีนะครับเกากีนี่มีฤทธิ์ปานกลางรสหวานช่วยบำรุงร่างกายทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนี่ทำงานสัมพันธ์กันดีแล้วก็ยังช่วยบำรุงสายตาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้กระดูกสร้างเม็ดเลือดช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยต้านเซลล์มะเร็งช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณชะลอความแก่ลดระดับน้ำตาลในเลือดส่งเสริมการทำงานของตับนะครับเสริมความจำและก็คลายเครียดช่วยระบบเจริญพันธุ์และก็ช่วยเพิ่มฮอร์โมนในเลือดอันนี้เป็นสรรพคุณของเกากีนะครับหรือว่าโกจิเบอร์รี่ทั่วไปนะครับซึ่งก็มีอยู่ในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันไม่ค่อยถูกใจหรือว่าอยากจะให้รางวัลกับสุขภาพตัวเองก็แข็งแรงอยู่แล้วก็กินได้นะอย่ารอให้ป่วยนะครับแข็งแรงอยู่แล้วก็กินได้ฝากเอาไว้นะครับซื้อหาก็ไปถามที่ร้านขายยาบอกว่าเอาน้ำมังคุดตราพนารินทิพมงคลตอง5ตราพนารินนี่เอาขวดสีน้ำเงินเนี่ยกล่องสีน้ำเงินแบบนี้นะครับท่านก็จะได้น้ำมังคุดที่มีคุณภาพที่ผมเองภูมิใจนะครับที่มีประสบการณ์ทำมา 5-6 ปีแล้วก็มาลงตัวที่ยี่ห้อนี้นะครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา พระนาม

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีเพื่อนเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราก็มาเริ่มกันด้วยเรื่องเล่าชาวบ้านที่คุณสมควรนี่แกเป็นคนโคราชนี่แกเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแปลกๆเนี่ยคุณสมควรบอกว่าตอนที่แกอายุ 17-18 นั้นแกกับเพื่อนก็ออกหางานทำกันแล้วแต่งานก็หายากเพราะว่าอยู่บ้านนอกนี่งานน้อยส่วนมากจะหางานก็ต้องเข้ากรุงเทพกันก็เลยตัดสินใจว่าชวนเพื่อนเข้ากรุงเทพกันดีกว่าตอนนั้นอายุ 17-18 เท่านั้นเองเพื่อนชื่อศักดาบ้านอยู่ห่างกันเกือบกิโลเมตรแต่ว่าเป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนนั้นสมัยนั้นจบกันแค่ม.ศ.3เท่านั้นแหละก็อยากจะทำงานกันแล้วไอ้เจ้าศักดานี่ตัวดำๆสูงใหญ่แข็งแรงพูดจาเสียงดังแต่ว่าเขาน่ารักสุภาพรู้จักกาลเทศะเสียงดังก็จริงแต่ไม่เอะอะการตัดสินใจเข้ากรุงเทพคราวนั้นนายสมควรกับเพื่อนนี่ตกลงกันสองคนว่าต้องไปตายเอาดาบหน้าก็เพราะว่าในกรุงเทพนั้นมันไม่มีที่พักแต่ว่าเผอิญว่าคุณสมควรก็พอจะมีญาติอยู่บ้างคนหนึ่งเป็นลูกชายของลุงเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพกันเวลานั้นยังไม่ได้นึกอะไรไปแถวแถวรังสิตเพราะว่ามีโรงงานเยอะไปลงรถที่แถวนั้นเที่ยวแวะถามตามโรงงานต่างๆถามพวกแม่ค้าบ้างเจอใครก็ถามเขาดะไปเขาก็ชี้ไปที่โน่นที่นี่ให้ไปโรงงานนั้นสิโรงงานนี้สิไปดูที่นั่นที่นี่เดินกันทั้งวันไม่ได้เขาไม่เอามันยากเหลือเกินปรากฏว่าเย็นแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยหิวข้าวกันแทบแย่กินก๋วยเตี๋ยวไปคนละชามต้องประหยัดไม่อิ่มไม่ออกอะไรหรอกแต่ก็พอมีอะไรติดกระเพาะไว้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวเป็นลมทีนี้มันก็เย็นแล้วเย็นแล้วจะทำไงดีจะกลับบ้านที่โคราชมันก็ใช่ที่เปลืองเงินค่ารถที่ไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยโอกาสว่าพรุ่งเนี้ยจะไปหาดูแถวสมุทรปราการอยู่บ้างเพราะรู้ว่าแถวแถวสมุทรปราการในโรงงานเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคืนนี้สิจำเป็นจะต้องหาที่พักสุขหัวนอนกันก่อนก็เลยถามไอ้เจ้าดาว่านอนที่ไหนกันดีคืนนี้ไอ้เจ้าดาก็บอกอ้าวคนไหนแกบอกแกมีญาติอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรออ่ะก็คิดได้แล้วก็ตกลงไปที่บ้านญาติของคุณสมควรชื่อพี่สมานพี่สมานนี่เขามาขับแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพหลายปีมาแล้วพอดีจับพลัดจับผลูมาได้เมียมีอันจะกินอยู่บ้างมีบ้านมีช่องอยู่ในกรุงเทพอยู่แถวแถวบางเขนคุณสมควรก็เลยพาไอ้เจ้าดาไปที่นั่นเพราะว่าก่อนนั้นตอนที่เขาแต่งกันเนี่ยคุณสมควรก็มางานแต่งเขาด้วยจำได้ว่ามันเข้าซอยไหนวันนั้นพี่สมานอยู่บ้านพอดีแกเป็นคนผิวขาวร่างผอมๆโหนกแก้มสูงเอาไว้ผมสั้นแกก็มีสีหน้าสงสัยเมื่อเห็นคุณสมควรกับเพื่อนก็ถามไถ่ว่าไปไงมายังไงคุณสมควรก็เล่าให้เขาฟังแล้วพอเขารู้ว่าคุณสมควรพาเพื่อนจะมาพึ่งพาพักนอนเขาก็น่าเครียดจ้ะแต่ว่าเขายังไม่ได้พูดอะไรเมียเขาก็ต้อนรับดีแม่ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรให้อาบน้ำอาบท่ากันก่อนเดี๋ยวจะได้กินข้าวกินปลากันคุณสมควรก็ไปอาบน้ำก่อนพอออกมาพี่สมานก็รออยู่ระหว่างที่เจ้าดาเข้าไปอาบน้ำพี่สมานก็พูดกับคุณสมควรทำนองว่าคุณสมควรนำมาหาเขามารบกวนเขาว่าได้แต่น่าจะมาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยนี่มันเกรงใจเมียเกรงใจแม่ยายนี่มันบ้านช่องของเขาแล้วว่าตัวเขาเองก็เป็นแค่ลูกเขยว่าอย่างนั้นคุณสมควรได้ยินแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาว่าเขาเป็นคนขี้เกรงใจคนแล้วก็คุณสมควรกับเพื่อนก็มาเป็นภาระนะก็เลยบอกเขาว่าขอโทษเพราะว่าผมไม่รู้จะไปหาใครในกรุงเทพไม่รู้จักใครเลยนะพอดีเพื่อนที่ชื่อศักดานี่ออกมาจากห้องน้ำเห็นคุณสมควรสีหน้าไม่ค่อยดีมันก็ถามว่าเป็นอะไรก็ไม่อยากจะปิดบังเพื่อนก็เลยพูดไปบอกกับเขากระซิบให้เขาฟังไอ้เจ้าดาก็บอกชวนบอกว่างั้นก็ไปหาที่อื่นนอนกันดีกว่าแต่ว่าคุณสมควรก็บอกนอนที่นี่แหละไหนๆก็มาแล้วนี่พอตอนกินข้าวกันคุณสมควรก็เห็นเจ้าดาเนี่ยกินข้าวไปนิดเดียวก็ถามเขาตอนหลังว่า ทำไมไม่กินเยอะๆล่ะไม่หิวหรือยังไงเขาก็บอกว่าเกรงใจเขาคุณสมควรก็ไม่มีความสบายใจเลยเพราะเช้าวันใหม่ก็รีบร่ำลาเขาออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เลยอ้างว่าจะรีบไปสมุทรปราการกันออกจากบ้านแล้วก็มาหาข้าวแกงกินอย่างหิวโหยทีเดียวไอ้เจ้าดาบอกว่ามันจะกลับบ้านแล้วไม่อยากจะไปหางานอีกกลับโคราชดีกว่าคิดถึงบ้านอยู่บ้านมีข้าวกินอิ่มนอนหลับสบายดีไปช่วยพ่อแม่ทำนาดีกว่าส่วนคุณสมควรน่ะอยากจะทำงานโรงงานแต่จะแยกกันมันก็ไม่ดีก็เลยกลับไปบ้านนอกด้วยกันไปโคราชด้วยกันต่อมาคุณสมควรก็ได้งานด้วยความช่วยเหลือของคนแถวบ้านที่เขาไปทำงานโรงงานอยู่ก่อนก็ช่วยฝากให้กับเจ้านายของเขาส่วนเจ้าดานี่ตอนหลังมันก็ได้งานทำอยู่แถวแถวบางเขนคุณสมควรกับศักดานี่ไม่ค่อยได้เจอกันนะยกเว้นปีแรกเมื่อโรงงานหยุดหลายๆวันกลับไปที่บ้านบางทีมันก็มาหาที่บ้านเหมือนกันปีต่อมาคุณสมควรกลับมาบ้านก็ได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเจ้าดาปรากฏว่าเจ้าดากับเพื่อนของมันนี่เงินเดือนออกไปกินเหล้ากันที่หน้าโรงงานแล้วก็เกิดเหตุร้ายขี้เมาข้างโต๊ะข้างๆเนี่ยทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับโต๊ะเจ้าดาหรอกพวกเขาชักปืนมายิงกันไอ้เจ้าดาโดนลูกหลงโดยไม่รู้อิโนอิเนด้วยเลยตายคาที่กระสุนเจาะเข้าหน้าผากพอดีมันล้มตึงเลยพอคุณสมควรรู้เรื่องนี้ศพของเพื่อนก็ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วก็ไปที่บ้านเขาเห็นแต่โกรธที่ใส่กระดูกเข้าไว้ตั้งไว้กับรูปถ่ายของเขาใจก็นึกไปที่ชอบที่ชอบเจดาเอ้ยก็ได้แต่นึกอย่างนั้นเขายังไม่ได้บวชเนี่ยน่าสงสารมันรวดเร็วมากแม่และยายของเขาก็เสียใจกันมากจนกระทั่งเห็นคุณสมควรแล้วก็ร้องไห้วันหนึ่งคุณสมควรก็มาเจอพี่สมานโดยบังเอิญพี่สมานที่ขับแท็กซี่เนี่ยเขาขับแท็กซี่มากลับรถที่หน้าโรงงานที่คุณสมควรทำงานอยู่คุณสมควรออกไปซื้อของพอดีเป็นวันเงินออกวันเงินออกที่หน้าโรงงานจะมีตลาดนัดมีของต่างๆมาขายกันเต็มไปหมดทั้งเสื้อผ้าของกินของใช้ต่างๆนานา
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีอย.ลองซื้อหาไปดื่มไปทานดูครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นน้ำมังคุดที่อยากจะบอกว่าภูมิใจเสนอมากๆทำมาหลายตัวนะครับต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่น้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมคืออะไรนะถ้าผมถามตรงๆเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจดีนะครับผมเจอหลายคนที่พูดว่าที่จริงแล้วแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมก็คือการมีสติการกำหนดกรรมฐานรู้ในอารมณ์ปัจจุบันนะครับรู้ในสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดกิเลสไม่ให้ยินดียินร้ายในสิ่งที่มาในกระทบอารมณ์ของเราวางจิตให้เป็นกลางให้รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นนะครับหัวใจปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าหลายคนก็มาตำหนิว่าบางที่บางแห่งนี่มีพิธีกรรมพิธีการมากเกินไปนะครับไหว้พระอย่างนั้นต้องไหว้พระอย่างนี้ต้องอธิษฐานอย่างนั้นต้องสมาทานอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมก็ได้บางคนไปวัดบางวัดก็ไม่ต้องทำวัดไม่ต้องสวดมนต์กำหนดอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับจะไหว้พระสวดมนต์ก่อนแล้วปฏิบัติก็ไม่ผิดถูกทั้งนั้นเพราะว่าการปฏิบัติของแต่ละคนมันมีหลายระดับนะครับท่านผู้ฟังนะครับแต่ละคนมันมีหลายระดับจะไม่เหมือนกันบางคนนี่ปฏิบัติเลยเขากำหนดไม่ได้เขาก็ต้องสวดมนต์มีพิธีกรรมเยอะฉะนั้นเขาบอกว่าพิธีกรรมน่ะเป็นสิ่งที่คู่กับศาสนาพิธีกรรมเป็นเครื่องมือให้เข้าถึงแก่นพิธีกรรมเป็นเปลือกที่หุ้มห่อศาสนาเหมือนกับต้นไม้จะมีแก่นอย่างเดียวอยู่ไม่ได้แต่จะมีเปลือกอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้ามีเปลือกอย่างเดียวก็ถือว่าไม่มีสาระต้องมีทั้งแก่นมีทั้งเปลือกเปลือกรักษาแก่น แต่แก่นคือสาระของต้นไม้ถ้าต้นไม้ที่ไม่มีแก่นนะครับมีแต่เปลือกก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยบางที่บางแห่งนี่ก็มีแต่พิธีกรรมสวดมนต์อ้อนวอนไหว้ทำพิธีนู่นนี่นั่นบางครั้ง

0: พูดไปพูดมาก็เหมือนเทศไม่ได้เทศนะเล่าสู่ฟังนะครับท่านผู้ฟังสาเหตุที่ต้องเล่าอย่างนี้เพราะว่าเคยมีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งนะครับท่านเคยถามหลวงพ่อลีท่านพ่อลีที่วัดอโศการามนะครับพระวิสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์และเมธาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรือพ่อหลวงพ่อลีนะครับที่วัดอโศการามที่สมุทรปราการว่าในเมื่อเป็นพระกรรมฐานเนี่ยดำเนินในปฏิปทาของพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตแล้วทำไมท่านเนี่ยถึงชอบนำพาเหล่าบรรดาญาติโยมจัดงานบุญงานกุศลสร้างพระอยู่เป็นประจำไม่มุ่งเน้นพาเหล่าบรรดาญาติโยมปฏิบัติภาวนาล่ะท่านพ่อลีก็ตอบพระคุณเจ้าคุณรูปนั้นว่าก้าวกระผมทำนาไม่ได้เอาข้าวอย่างเดียวนะครับแกลบผมก็เอารำผมก็เอาฟางผมก็เอาครับนะครับก็คือคำว่าข้าวก็คือมรรคผลนะครับแกลบก็อาจจะเป็นการสร้างบารมีรำก็เป็นบุญกุศลฟางก็เป็นนิสัยเป็นวาสนาเพราะในคนทั้งหลายนี่มีวิสัยและวาสนาบุญบารมีธรรมที่สั่งสมมานี่มากน้อยไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังที่รักครับฉะนั้นถ้าจะมุ่งสอนแต่ภาวนาอย่างเดียวก็ได้ผลเป็นบางคนท่านจึงเล็งเห็นว่าคนที่บารมียังอ่อนยังไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้ก็ต้องอาศัยยึดเกาะบุญกุศลอย่างเราท่านอย่างผมอย่างท่านผู้ฟังนี่ก็ต้องทำบุญกันไปเรายังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารยังไม่สามารถไปถึงนิพพานในชาตินี้นะครับทำใจให้มีศีลมีธรรมไม่ให้ตกลงในอบายภูมิไม่ให้ไปนรกกับภูมิเปรตภูมิอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านพ่อลีท่านก็จึงมีดำริสร้างพระพุทธรูปมีงานบุญอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นความปรารถนาดีที่ท่านมีต่อลูกศิษย์ของท่านทุกๆคนเพียงแต่ใครจะมีสายตามองเห็นความเมตตาของท่านได้มากได้น้อยก็แล้วแต่จิตแล้วแต่ภูมิธรรมของคนเป็นหลายๆไปนะพูดไปพูดมาก็เทศเหมือนพระท่านผู้ฟังครับคุยกันกับท่านผู้ฟังนะจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาริตน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรให้รางวัลกับธาตุขันธ์ของเรานะครับธาตุขันธ์ของเราดินน้ำไฟลมยังไงก็ต้องการสิ่งจำเป็นนะครับสิ่งจำเป็นข้าวปลาอาหารนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าหากว่ามันไม่เพียงพอก็เพิ่มน้ำมังคุดตราพนาริมเข้าไปอีกนะครับซึ่งหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไป360บาทครับท่านผู้ฟังหรือโทรเข้ามาในรายการ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริ

0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องผีเพื่อนในตอนที่2เชิญครับท่านผู้ฟังครับ
1: พี่สมานกลับรถเสร็จแล้วก็ตอนนั้นคุณสมควรก็เห็นเข้าพอดีเขากำลังเปิดกระจกมองหาอะไรอยู่สักอย่างก็เลยเข้าไปทักเขาก็แปลกใจถามว่าเอามาทำงานอยู่ที่นี่เหรอสมควรก็คุยกัน 2-3 คำท่าทางเขากำลังรีบทีนี้ก่อนที่เขาจะขับรถออกไปเขาพูดถึงเจ้าดาเขาบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยเพื่อนของสมควรเนี่ยไปที่บ้านเขาสมควรก็ถามว่าใครเขาบอกว่าก็คนที่พาไปนอนค้างบ้านคืนนั้นคุณสมควรก็บอกไอ้เจ้าดาสิเขาก็บอกตัวใหญ่ดำๆเนี่ยใช่หรือเปล่าก็ใช่เจ้าดาทำไมล่ะพี่เขาบอกว่าเจ้าดาจะไปที่บ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านแม่ยายเขาเห็นจำได้ก็เรียกให้เข้าบ้านแต่ว่าพอเขาออกไปดูไอ้เจ้าดานี่ก็เดินหนีไปเห็นหลังไวๆตอนนั้นมันใกล้ค่ำแล้วเสร็จแล้วเขาก็ฝันว่าไอ้เจ้าดาเนี่ยไปหาเขาไปบอกเขาว่าหิวข้าวหิวข้าวจนแสบท้องไปหมดแล้วเขาเล่าแล้วก็ถามว่าตอนนี้เจ้าดาเป็นยังไงบ้างคุณสมควรก็บอกว่าเจ้าดาตายมา4เดือนแล้วเขาได้ยินชะงักกึกนะจ้องหน้าสมควรก็เลยเล่าให้ฟังเขาก็มองหน้าแล้วก็พูดอะไรไม่รู้ได้ยินไม่ค่อยถนัดอะเรื่องนี้เผยออกมาภายหลังโดยเมียเขาเองเมียของพี่สมานเนี่ยเล่าเมื่อตอนกลับไปเยี่ยมพ่อผัวแม่ผัวที่โคราชว่าคืนที่คุณสมควรกับเจ้าดาไปอาศัยบ้านนอนเนี่ยพี่สมานเนี่ยไปพูดกับไอ้เจ้าดาเนี่ยให้เกรงใจแม่ยายเขาบ้างข้าวปลาอาหารก็อย่ากินมากเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าอย่างนั้นให้กินน้อยๆก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้เจ้าดาไม่เคยปริปากเรื่องนี้ให้คุณสมควรรู้เลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจริงๆเป็นเหตุการณ์จริงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมีของกินแล้วไม่กินมันก็เน่ามีของเก่าแล้วไม่เล่ามันก็ลืมมีของกินไม่กินคงจะเน่ามีของเก่าไม่เล่าก็ลืมหลงโบราณชี้บอกเช่นเห็นตรงๆถ้าลืมหลงเสียเปล่าไม่เข้ากันมีของกินควรกินตามกำหนดเจริญรสโอชาเป็นอาหารมีของเก่าเล่าท่องให้คล่องการถึงเนิ่นนานร้อยปีไม่มีจนพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีเอกจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องจากพระไตรปิฎกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำในป่าเขตเมืองพาราณสีมีฝูงสุนัขจิ้งจอกอยู่เป็นจำนวนมากเที่ยวหากินอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำนั้นในชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาสุนัขจิ้งจอกนี่ได้รับความเดือดร้อนเพราะความโลภของตัวเองต่อมาจึงได้สติละความโลภนั้นได้เรื่องมันเป็นยังไงครับวันนั้นที่ริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่บรรดาสุนัขจิ้งจอกออกไปหากินปรากฏว่ามีช้างพลายตัวหนึ่งมาล้มก็คือตายเนี่ยแต่ว่าในภาษาหนังสือนี่เขาไม่เรียกกันเขาให้เกียรติช้างนะครับเขาไม่เรียกช้างตายเขาเรียกช้างล้มวันนั้นพญาสุนัขจิ้งจอกออกไปหากินไปเจอช้างพลายที่ล้มอยู่นี่ก็ดีใจมากที่จะได้กินอาหารอันโอชารสก็ตรงรีเข้าไปงับที่งวงพอเห็นว่าเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแต่แล้วก็สะดุ้งโหยงเอ้ทำไมแข็งจังเลยพอกัดลงไปรู้สึกแข็งเนี่ยกัดเข้าไปที่คันไถพญาสุนัขจิ้งจอกก็มองหาที่กัดกินต่อไปก็เห็นงาทั้งสองข้างเรียวงามขาวสวยโอ้เหมาะจริงๆตรงนี้แม้เหมาะจริงๆพญาสุนัขจิ้งจอกคิดพลางก็งับกรบเข้าที่งาเสร็จแล้วก็ต้องดุ้งโยงอีกเช่นกันเพราะมันแข็งวังวังอีกอะไรว่าแข็งอย่างกระเสาคิดแล้วก็ถอยออกมายืนห่างๆเพื่อจะหาที่จะเข้าไปกัดใหม่กัดตรงหูดีกว่าแม่มันใหญ่ดีเหมือนกระด้งว่าแล้วพญาสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งไปคว้าหมับเข้าที่ใบหูข้างหนึ่งของช้างเสร็จแล้วก็ร้องเสียงลั่นโอ้เหนียวจังเลยฟันแทบหลุดอะพญาสุนัขจิ้งจอกก็เริ่มท้อใจพอเห็นว่าเขี้ยวเล็บของตัวไม่พอจะฉีกเนื้อช้างตายกินได้แต่เนื่องจากความอยากกินเนื้อช้างมากก็ทำให้ไม่ล้มเลิกความพยายามมองหาที่กัดที่เหมาะเสร็จแล้วก็เหลือบไปเห็นท้องช้างอู้ตรงนี้ใหญ่มันยุ้งข้าวนะ พญาสุนัขจิ้งจอกคิดพลางกระโดดเข้างับทันทีแต่ก็กระเด้งออกมาเหมือนก็วิ่งชนฝาผนังโอ้ยเอาอีกแล้วสวยจริงๆวันนี้เออแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อใจแล้วพยายามใหม่ดีกว่าตะวันเริ่มร้อนแรงขึ้นพญาสุนัขจิ้งจอกก็ถอยมายืนมองดูช้างที่นอนนิ่งก็แงนหน้าขึ้นบนท้องฟ้านกหลายฝูงก็บินผ่านไปนกพวกนี้ออกหากินเหมือนเราแต่ว่าคงไม่โชคดีเหมือนเราหรอกนี่พญาสุนัขจิ้งจอกมองนกก็คิดไปพลางแต่เราก็ยังโชคดีไม่จริงนะเพราะได้เหยื่ออย่างที่ต้องการแล้วก็ยังกินไม่ได้เนี่ยแม่มันเหนียวจริงๆพญาสุนัขจิ้งจอกก็แกว่งหัวกวัดหางไล่แมลงวันแมลงหวี่ที่เข้ามาตอมเสร็จแล้วก็สำรวจดูร่างของช้างอีกครั้งหนึ่งงวงงาหูและท้องของช้างเราก็กัดมาหมดแล้วแต่กินไม่ได้เลยคราวนี้ลองดูใหม่จะกัดเท้าดูมั่งแม่เท้าช้างใหญ่ยังกับครกตำข้าวครั้นแล้วพญาสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งรีเข้าไปกัดเท้าช้างครู่เดียวก็ทำหน้าเบ้แล้วถอยมายืนดูห่างๆโอ้ยล้มเหลวอีกเช่นเคยกูเวลานั้นมีนกเอี้ยงสองตัวไปจับที่หางช้างแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่บนนั้นหางช้างมีลักษณะเหมือนสากตำข้าวพญาสุนัขจิ้งจอกเห็นแล้วก็อยากทดลองใหม่เขาก็เดินเข้าไปใกล้คอยสังเกตดูจะกัดตรงไหนดีเอาตรงนี้เราวะคิดเราตรงรีเข้างับผลก็ปรากฏก็คือกัดไม่เข้าพญาสุนัขจิ้งจอกท้อแท้อย่างเห็นได้ชัดค่อยๆสุดตัวลงนั่งแล้วแงนหน้าขึ้นมองฟ้าอีกครั้งหนึ่งแดดก็เริ่มร้อนแรงขึ้นกว่าเก่าพระอาทิตย์ก็สูงขึ้นทุกขณะพญาสุนัขจิ้งจอกก็เริ่มเหนื่อยถึงขนาดนั่งหอบลิ้นห้อยน้ำลายหกมองดูร่างช้างอีกครั้งก็สำรวจจนทั่วก็ปลอบใจตัวเองเดี๋ยวทดลองอีกครั้งก็ได้ความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้พญาสุนัขจิ้งจอกไม่ผลีผลามแต่ความอยากกินเนื้อช้างก็เร่งเร้าให้รีบพยายามใหม่ก็สำรวจดูร่างช้างอีกครั้งสายตาจ้องจับเขม็งไปที่หางแล้วพบว่าบริเวณใต้หางช้างมีทวารหนักอยู่เออตรงนี้น่าจะลองกัดดูเสร็จแล้วก็เดินตรงไปที่ทวารหนักอ้าปากงับทันทีเออตรงนี้นุ่มดีนี
2: ่พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังงานบุญงานกุศลเข้าพรรษาออกพรรษาไปหาพระคุณเจ้าไปหาพระหรือว่าเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่คนปู่คนแก่นะครับคนเฒ่าชราแก่ชราเราก็นับนับถือนานๆไปหาท่านทีก็ติดไม้ติดมือน้ำมังคุดไปฝากท่านแต่ถ้าจะไปวัดนี่บอกเลยมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อว่าบ่มบุญบ่มบุญเป็นน้ำมังคุด 60% นะครับผสมด้วยผลไม้และสมุนไพรอีก 40% คุณภาพใกล้เคียงกับน้ำมังคุดท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง100มิลลิลิตร6ขวด390บาทซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ในรายการนะครับโทรไปถามเขาก็จะบอกว่าซื้อที่ไหนบางทีไม่ได้มีทุกร้านขายยานะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกมาท่านผู้ฟังก็ลองโทรเข้าไปถามไปพูดไปคุยดูว่าจะไปหาพระไปกราบพระไปไหว้พระทำบุญเลี้ยงพระที่บ้าน9องค์10องค์ก็ซื้อมาสัก9ชุด10ชุดถวายพระท่านฉันนะครับเป็นขวดขวด100มิลลิลิตรเปิดฉันทีละขวดได้เลยท่านผู้ฟัง6ขวด9 390บาทน้ำมังคุดตราบ่มบุญครับท่านผู้ฟังผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ฮัสซับมีอย.เรียบร้อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังชั่วโมงนี้เรามาฟังเรื่องสิกขาและชาดกกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: แม่กัดตรงนี้เหมือนกัดเนื้ออ่อนเลยกัดต่อไปเรื่อยๆจนทวารหนักของช้างเปิดกว้างขึ้นแล้วมันก็เข้าไปในท้องช้างเดินไปเดินมาอยู่ในนั้นกินอวัยวะภายในของช้างเช่นตับและหัวใจเป็นต้นกินจนอิ่มเวลาหิวน้ำก็กินเลือดช้างเวลาง่วงอยากนอนก็นอนในท้องช้างแหละสบายดีนะร่างกายช้างนี่ใหญ่โตพอจะให้เราอยู่อาศัยได้สบายอยู่ในท้องช้างนี่ไม่ลำบากนี่เวลาหิวก็มาก็มีเนื้อให้กินตั้งเยอะไม่ต้องไปหากินที่อื่นแล้วหากินอยู่ในท้องช้างนี่แหละนี่ก็อยู่ในตลาดสดเลยพญาสุนัขจิ้งจอกไม่ยอมไปหากินที่อื่นเลยนอกจากอยู่ในท้องช้างความเหน็ดเหนื่อยที่มีแต่แรกนี่หายไปหมดมีแต่ความสุขครั้นเวลาล่วงไปหลายวันเข้าร่างของช้างก็เริ่มแห้งย่นเนื่องจากถูกแดดเผาก็ทำให้ช่องทวารหนักที่พญาสุนัขจิ้งจอกเข้าไปนี่ปิดลงอย่างสนิทปิดจนแสงข้างนอกเข้าไม่ได้เลยท้องช้างก็มืดตื้อพญาสุนัขจิ้งจอกก็มองอะไรไม่เห็นเดินไปเดินมาชนโน่นชนนี่เปะปะอึดอัดยังก็อยู่ในนรกพญาสุนัขจิ้งจอกยิ่งลำบากมากขึ้นเนื่องจากพอช้างเริ่มแห้งเนื้อและเลือดก็พลอยแห้งไปด้วยถึงคราวหิวกว่าจะฉีกเนื้อกินได้แต่ละทีก็ลำบากกระหายน้ำเลือดก็ไม่มีจะให้ดื่มมีน้ำซ้ำแสงสว่างก็ไม่มีเลยก็ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาวิ่งพล่านไปมาอยู่ในท้องช้างไปหาทางออกจากท้องช้างให้ได้ทนทรมานอยู่ในท้องช้างได้3วันเกิดฝนตกหนักก็ทำให้ศพของช้างกลับพองขึ้นอีกเมื่อศพพองทวารหนักก็เปิดทำให้แสงสว่างข้างนอกเข้าไปได้พญาสุนัขจิ้งจอกก็โล่งใจโอ้ยเรารอดตายแล้วพอเห็นโอกาสอย่างนั้นมาพญาจิ้งจอกไม่รอช้ารีบเอาหัวดันทวารหนักช้างให้เปิดกว้างแล้วก็ออกมาข้างนอกได้สำเร็จแต่เนื่องจากอยู่ในท้องช้างหลายวันเนื้อตัวเปียกชุ่มด้วยสิ่งปฏิกูลขนก็เปื่อยขณะที่กำลังดันตัวออกจากทวารหนักนั่นเองขนก็หลุดติดอยู่ที่ทวารหนักของช้างหมดทั้งตัวพญาสุนัขจิ้งจอกดีใจได้ครู่เดียวหลังจากนั้นก็ต้องทุกข์หนักเพราะมองดูร่างกายตัวเองแล้วแสนที่จะทุเรศทุรังโอ้ยเวรกรรมนี่ขนไม่มีสักเส้นแล้ววะเนี่ยโอ้ยยังกับขี้เรื้อนยังก็ไม่ปานขี้เรื้อนมันยังพอมีเหลือมั้งอันนี้ไม่มีเหลือโอ้เวรกรรมความทุกข์ครั้งนี้ไม่มีใครทำให้เราเลยเราทำให้ตัวเองแท้ๆเพราะความโลภมากเจ้าความโลภตอนนี้ไปข้าจะไม่ยอมให้เจ้าจุงจมูกก็ได้อีกเป็นอันขาดโอ้เจ้าซากช้างเจ้าก็เหมือนกันนับแต่นี้ไปข้าไม่มีทางหลงกลเข้าไปข้างในเจ้าอีกเป็นอันขาดว่าแล้วพญาสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งจากซากช้างไปโดยไม่เหลียวกลับมามองดูอีกเลยชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมากนั้นน่ะให้ผลเป็นที่น่ายินดีในตอนแรกแต่ว่าสุดท้ายแล้วย่อมให้ผลเป็นทุกข์เสมอเหมือนพญาสุนัขจิ้งจอกยินดีที่ได้พบซากช้างแต่เราก็ต้องทุกข์หนักเพราะกลายตัวเองเป็นสัตว์ไม่มีขนไปอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านช่วงสุดท้ายน่ากลัวหน่อยนะครับแต่ก่อนเมื่อคุณวินัยเด็กๆแถวบ้านแกน่ากลัวมากมีเสือปล้นโจรขโมยควายถ้าไม่พอใจกันก็ลักยิงกันตายแทงกันบ้างทุบด้วยไม้บ้างเสร็จแล้วก็ทิ้งศพให้เน่าในป่าบางทีก็ขุดฝังหมาก็ไปขุดเอามือขึ้นมาแทะกินผีก็ดุชาวบ้านก็กลัวกันส่วนมากส่วนใหญ่ผีตายโหงทั้งนั้นนี่ทำไมจะไม่กลัวคนหนึ่งเนี่ยเป็นไอ้เสือปล้นคนเกรงกันมากมีลูกมีเมียแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะเพราะออกไปหากินในทางร้ายๆปล้นเขาได้เงินได้ทองก็จะกลับมาบ้านสักทีนึงเวลาเขากลับมานี่คนหวาดกลัวกลัวจะโดนเขาปล้นเขาจี้ต้องเอาอกเอาใจเขาทักทายพูดอย่างนอบน้อมเกรงใจ มีข้าวมีแกงพืชผักอะไรก็เอาไปให้เมียเขาทั้งที่ใจอยากจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับแต่ก็ทำไม่ได้ขืนทำถ้าเขารู้ก็มีหวังตายแน่ๆตัวเขาไม่ได้ใหญ่โตหน้าเกรงขามแต่อย่างใดออกจะเตี้ยซะด้วยซ้ำผิวสองสีล่ำๆหน่อยพูดเสียงเบาๆแต่ว่าตาเขาเฉียบคมอีกทั้งใจเขานั้นเด็ดนั่นแหละที่มันน่ากลัวแต่ไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็หนีรอดพ้นความตายไปไม่พ้นเขาไปโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ตะครุบตัวที่จังหวัดลพบุรีหนีลงมาในป่าหญ้าสูงมีน้ำท่วมเขาลงไปหลบนิ่งอยู่นานจนทนไม่ไหวเพราะยุงมันชุมมดกัดตัวแมลงต่างๆก็กัดต่อยกันวุ่นวายทำให้เขาหมดความอดทนค่อยๆคลานเพื่อจะหนีไปแต่โชคมันไม่เข้าข้างเขาเจ้าหน้าที่คนนึงเหลือเห็นเขาพอดีก็สั่งให้เขาหยุดแต่เขาไม่หยุดกลับยิงต่อสู้ผลที่ออกมาหลังจากนั้นก็คือเป็นที่เสียใจของลูกเมียเขาเองเขาก็โดนวิสามันจบชีวิตที่ชายป่าหญ้าสูงนั่นแหละเมียเขารู้ข่าวเพราะว่ามีคนมาบอกไปรับศพกลับมาตั้งบนศาลาท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านการตายของเขาทำให้หมู่บ้านเนี่ยหมดมิจฉาชีพไปได้คนหนึ่งเมื่อเอาศพมาถึงวัดนั้นหมาที่วัดมันพากันหอนต้อนรับกันโหยหวนทีเดียวเวลามันเย็นเกือบจะค่ำแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความหนาวสั่นไปตามๆกันแล้วอีกอย่างก็คือกลิ่นแปลกจะว่าเป็นกลิ่นคาวเลือดของคนตายก็ไม่น่าจะใช่ตั้งใจสูดดมดีๆจะรู้ว่ากลิ่นนั้นเหมือนกับกลิ่นน้ำดินน้ำโคลนขณะที่พระกำลังสวดศพในคืนนั้นลมพัดแรงเชียวคล้ายๆฝนมาแต่ว่าไม่ได้มีเขาฝนเลยใบไม้ในปลิวมาจากป่าช้าเข้ามาในศาลาที่พระกำลังสวดแล้วก็คนมาฟังพระสวดนั่งกันอยู่ไม่กี่คนอะที่ว่างมีอยู่เต็มศาลาเพราะว่าชาวบ้านเขาเกลียดคนตายที่เคยเบียดเบียนปล้นจี้เขาจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ขนาดว่ามีพระอยู่บนศาลาด้วยคนยังกลัวผีกลิ่นดินโคลนในรุนแรงมากคนไปรับศพ บอกว่าเป็นกลิ่นเดียวกับที่ได้กลิ่นจากตัวศพตอนที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดคนก็ยิ่งกลัวหมาวัดก็หอนยิ่งวังเวงแม้แต่พระสวดศพก็ยังหวัดหวัดท่านรีบสวดสวดจนจบแล้วก็รีบลงจากศาลาไปพอพระคุณเจ้าไปหมดแล้วบนศาลาเงียบกริบแล้วไม่มีใครพูดอะไรได้แต่นั่งมองกันไปมาบางคนทนกลัวไม่ไหวก็รีบกลับไปคนนั้นกลับคนนี้กลับพักเดียวบนศาลาเหลือแต่ญาติสนิทของคนตายรวมหมดแล้วนับได้7คนด้วยกันงานนี้แม้แต่ขี้เมายังขอตัวกลับบ้านเลยคุณวิโรจน์เองอยู่บนศาลาด้วยคุณวิโรจน์เป็นญาติห่างๆข้างเมียเขาคือเมียเขามีศักดิ์เป็นน้าลมหวีดหวิวผ่านเข้ามาในศาลาข้าวของปลิวขันนี่หล่นจากปากองค์กระทบพื้นเสียงดังเพลงเสียงอะไรต่ออะไรดังโกรงเกรงไปหมด
3: ท่านผู้ฟังที่รักครับหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับผมอยากจะพูดอย่างนี้มีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังนายแพทย์สุรพลรักปทุมนะครับท่านเป็นหมอแล้วก็ทำงานรักษาคนไข้มาตลอดชีวิตท่านได้เปิดคลินิกของตัวเองร่วมธุรกิจกับพรพัทรพลเปิดบริษัทผลิตยาแล้วก็ลงทุนกับแซมยุรนันพมรมนตรีเป็นดาราหน้าตาหล่อๆนะหลายท่านก็คงรู้จักดีแล้วก็เปิดคลินิกสุขภาพนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าดาราที่ไปฉีดสเต็มเซลล์ไปผ่าตัดเติมแต่งเพื่อรักษาสุขภาพชะลอความแก่ท่านมีลูกค้าเป็นดารามากมายแล้วก็เงินทองก็มีมากมายเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพบก็คือตัวเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งที่ตับแล้วก็ใช้เงินที่หามาทั้งชีวิตพยายามรักษาตัวเองด้วยการไปผ่าตัดเปลี่ยนตับที่เมืองนอกกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานท่านก็ตรวจพบมะเร็งลุกลามมาที่ปอดท่านก็หาพยายามหาวิธีต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายเรื่อยมาสุดท้ายก็ไม่อาจเอาชนะมันได้ท่านได้เสียชีวิตในที่สุดนะครับท่านฝากให้พวกเราเนี่ยทั้งหลายระลึกไว้ว่านะครับท่านเป็นหมอนะท่านฝากเอาไว้ท่านบอกว่าอย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิต
4: นะครับนี่คือคำฝากของท่านเอามาฝากท่านผู้ฟังที่รักอย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิตนะครับเป็นคำฝากของนายแพทย์สุรพลก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตคือคำพูดที่ท่านพูดนี่น่าคิดท่านผู้ฟังเรามีเงินแต่มันมีค่าขนาดไหนเงินเรามักแสวงหาสิ่งที่เราคิดว่ามีค่ามากที่สุดในชีวิตแต่สุดท้ายทุกคนก็หนีไม่พ้นเงินจะมีค่าตอนเรามีชีวิตอยู่ตายไปไม่มีค่ามีค่าสำหรับคนที่มีชีวิตฉะนั้นคุณค่าของชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราเนี่ยเราสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องใช้ยาสุขภาพดีมันมาจากไหนท่านผู้ฟังนะครับพื้นฐาน4ประการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราคือการที่เรามีจิตสุขสบายมีความปรารถนาดีหรือว่ามีจิตสงบสุข1นะครับนี่คือประการที่1จิตใจเราสงบสุขอันที่2อาหารการกินที่เหมาะสมสมดุลอันที่3ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าออกกำลังกายที่พอเหมาะแล้วก็อันที่4ก็คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายของเราได้ซ่อมแซมตัวเองในทางหมอจีนนี่เขาบอกว่าคนเราจะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยอวัยวะทั้ง5อันนี้ทางศาสตร์แพทย์แผนจีนนะครับอวัยวะทั้ง5มันมีอะไรนะท่านผู้ฟังก็จะมีตับมีหัวใจมีม้ามมีปอดแล้วก็ไตตับหัวใจม้ามปอดไตเขาจะเน้นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าบรรดาโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานมันเกิดจากการกินทั้งนั้นคือโรคพวกนี้เนี่ยเกิดจากการกินทีนี้เขาก็มองว่าในเมื่อกินแล้วเนี่ยทำให้มันเกิดโรคได้ถ้ากินแล้วเกิดโรคได้เนี่ยกินเพื่อรักษาโรคก็ต้องได้เหมือนกันนี่กินอย่างไรจึงจะเหมาะนะก็เกิดประเด็นถามอย่างนี้ว่ากินอย่างไรเนี่ยจึงจะเหมาะจึงจะรักษาโรคได้คือท่านบอกว่าสิ่งที่บำรุงอวัยวะตับหัวใจม้ามปอดและไตอันนี้ศาสตร์แพทย์แผนจีนนะดีที่สุดก็คือถั่วนะครับบริโภคถั่วให้ตลอดชีวิตคือไม่ใช่กินแต่ถั่วอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังให้มีบ้างแล้วก็ต้องกินให้ได้ทุกสีถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วขาวและถั่วดำนะอาหารจีนจึงจะมีพวกเต้าหู้นะเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าหู้ขาวฟองเต้าหู้อะไรพวกนี้เป็นถั่วเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วนะจะมีเยอะพวกมิ้วหรือว่าพวกนมถั่วเหลืองต่างๆแล้วก็เคล็ดต่อไปก็คือว่าต้องกินผักดิบผลไม้สดในแต่ละมื้อต้องกินนะผักที่กินเปลือกได้ก็ยิ่งดีกินทั้งเปลือกเลยจะยิ่งดีเพราะแพทย์แผนจีนถือว่ากินของดิบนั้นจะลดอาการร้อนในแพทย์แผนปัจจุบันก็ถือว่าผักผลไม้สดดิบให้วิตามินดีกว่าผักผลไม้ที่ผ่านการกรรมวิธีอย่างอื่นฉะนั้นอยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รักว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะครับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวยาที่ดีที่สุดคืออาหารการรักษาที่ดีที่สุดนะครับคือการรักษาเวลาสินแสจีนท่านก็แนะนำบอกว่าพอได้ยินบทความเนี้ยท่านบอกให้เขียนข้อความว่าก่อนถึงอายุ99ปีห้ามเข้าโรงเด็ดขาดติดไว้ที่หน้าเตียงท่านผู้ฟังทำตามก็ได้เขียนไว้เลยว่าฉันจะไม่เข้าโรงก่อนอายุ99ปีอยู่ให้ได้100ปีเพื่อสั่งจิตใต้สำนึกของเราให้ดูแลร่างกายของเราอย่างดีแล้วก็กินอาหารให้เป็นยานะครับท่านผู้ฟังกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารอารมณ์ดีหัวเราะ3เวลาเพื่อห่างไกลจากโรคและยาอารมณ์ดีหัวเราะ3เวลาเพื่อห่างไกลจากโรคและยาและที่สำคัญอย่างที่บอกเบื้องต้นก็คือกินถั่วให้ครบทั้ง5สีนะครับกินผักดิบกินผลไม้ที่ปลอดสารพิษถ้ากินเปลือกได้ก็ต้องกินนะครับการกินอาหารที่ถูกต้องก็เปรียบเสมือนกินยาจากธรรมชาติที่ดีที่สุดนั่นเองน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเราคัดสรรจากพืชสวนมังคุดที่ปลอดสารพิษนะครับได้รับรางวัลจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องความสะอาดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกการเก็บการรักษาการผลิตแล้วก็ใส่สมุนไพรที่พอเหมาะพอควรไม่มากเกินไม่น้อยเกินพอดีกับร่างกายที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หมดทานทีละน้อยได้ประโยชน์ก็อยากจะฝากก็เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยอันหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่เป็นอาหารจากธรรมชาตินะผสมสมุนไพรเป็น10ชนิดน้ำผลไม้เป็น10ชนิด ฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังเหมือนกันลองกินลองดื่มลองใช้ดูนะครับแล้วก็บวกกับการรักษาสุขภาพกินผักสดเยอะๆนะครับกินถั่วหลายๆแบบหลายๆสีเรามาอยู่ร้อยปีด้วยกันครับท่านผู้ฟัง
0: รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงชั่วโมงนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่ส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุจตราต้นตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซร์สืบได้ด้วยกรรม

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: Écrin รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับตำรวจทางหลวงสกัดรถตู้ซุกไอซ์ล็อตใหญ่ซิ่งหนีชนรั้วบ้านพังสารภาพรับจ้างนำขนส่งจากแม่สายไปสงขลาสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดรถตู้ต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้หลังพบว่ารถกำลังเดินทางผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงกระจายกำลังตรวจสอบตามเส้นทางกระทั่งพบรถตู้ตรงตามที่รับแจ้งจึงเข้าสกัดแต่คนขับเร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนในตัวเมืองตำรวจติดตามกดดันจนรถเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านประชาชนก่อนควบคุมตัวชายอายุ23ปีไว้ได้ตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุในกระสอบ25กระสอบรวม464ถุงน้ำหนักประมาณ464กิโลกรัมเตรียมลำเลียงไปสู่พื้นที่ภาคใต้โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 500,000 บาทให้รับยาไอซ์จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งที่จังหวัดสงขลาโดยคืนก่อนหน้านี้ได้พักที่รีสอร์ทในจังหวัดราชบุรีและตั้งใจพักต่อที่จังหวัดชุมพรแต่มาถูกจับกุมได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาไอซ์และรถตู้ที่ใช้ลำเลียงพร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนบชปสดำเนินคดีสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับรุกขกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและประเมินความเสี่ยงต้นไม้ครอบคลุมต้นไม้ใหญ่จำนวน180ต้นในบริเวณวัดพระศรีสรรเพชรและวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยจะจัดทำเป็นรายงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลบำรุงรักษาจะลำดับความสำคัญในการตัดแต่งเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากต้นไม้ใหญ่เสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตกและลมแรงและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: ผู้นำซาอุดิอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางเดินเรืออย่างเสรีในทะเลแดงหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลุ่มฮูตีอย่างเด็ดขาดในขณะที่กลุ่มฮูตีสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ทางเข้าด้านใต้ของเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้แล้วด้านสหประชาชาติระบุว่าการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีและกองกำลังที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันตกของเยเมนทำให้ประชาชนมากกว่า 100,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและที่ลิทัวเนียทางการลิทัวเนียเผยว่าเครื่องบินรบของอิตาลีที่ปฏิบัติภารกิจให้กับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตได้ยิงโดรนที่ต้องสงสัยว่าเป็นของรัสเซียหลังโดนลำดังกล่าวลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของลิทัวเนียปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐลงมติคัดค้านร่างกฎหมายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลฉบับสำคัญ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันครับท่านผู้ฟังผมไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังไปคุยกันไปเป็นเพื่อนกันไปนะเปิดทิ้งเอาไว้ทำงานบ้านหรือว่าหลายท่านที่กำลังพักผ่อนกำลังนอนอยู่นอนไม่หลับก็เปิดทิ้งเอาไว้บางทีอาจจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเป็นห่วงนะไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงช่วงนี้บ้านเมืองของเรานี่โรคภัยไข้เจ็บระบาดเมืองไทยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเป็นเยอะขนาดนี้เป็นกันเยอะติดกันไวตายกันไวโควิดสายพันธุ์ใหม่นี่ใครติดขึ้นมานี่ตายไวผมสังเกตดูเป็นแค่10วันตรวจเจอ10วัน11วัน12วัน15วัน16วันไปซะละอย่าประมาทนะครับท่านผู้ฟังนะครับคนที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะยืนอยู่ได้ทำตัวเองให้แข็งแรงเราก็ไม่รู้นะครับบางคนเป็นก็ไม่เป็นอะไรแต่บางคนเป็นนี่ถึงตายไม่กี่วันก็ตายโดยเฉพาะนะครับคนที่มีความเสี่ยงสูงคนที่มีอายุมากใครที่เป็นคอเลสเตอรอลไขมันความดันเป็นโรคอ้วนเป็นโรคชราโดยเฉพาะเป็นโรคปอดนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคปอดอยู่ต้องระวังตัวเองให้มากๆนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเพ่นพ่านนะอยู่กับที่พูดง่ายๆนะคิดถึงกันไม่ต้องไปหานะโทรหาไลน์หาไม่ต้องไปเจอหน้ากันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหนุ่มแน่นลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัดไปทำงานที่อื่นมาชอบเที่ยวกลางคืนนี่ไม่ต้องไปพบไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคุยออกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากเอาไว้ล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยไปไหนมาไหนดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังคาดว่าเราอยู่ในภาวะอย่างนี้สักปีหนึ่งปีกว่าๆนะครับก็คงจะสงบบ้านเมืองก็น่าจะดีขึ้นนะครับอยู่ดูโลกไปนานๆท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินถ้าหากว่าเราดูแลร่างกายตัวเองแข็งแรงดีแล้วก็โชคดีไปถ้าอยากจะมีตัวช่วยผมแนะนำน้ำมังคุดครับผลิตมาหลายปีขายมาหลายปีมั่นใจมากๆอยากจะให้ทดลองดูทีนี้เวลาลองนี่ก็ต้องกินครั้งหนึ่งนี่ให้ได้15วันขึ้นไป10วัน15วันนะไม่ใช่ไปกินครั้งเดียวนะซื้อไปขวดหนึ่งกินครั้งหนึ่งให้หมดขวดเลยไม่ได้ผลท่านผู้ฟังนะครับค่อยๆกินต้องให้เวลาร่างกายของคนเรานี่มันเหมือนเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นี่ปุ๋ยดีขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องให้เวลานะครับให้เวลา3วัน5วัน7วัน15วันต้นไม้จึงจะแข็งแรงขึ้นนะครับต้นไม้ยังต้องการปุ๋ยยังต้องการธาตุอาหารเสริมบางครั้งสิ่งที่เรากินเข้าไปนี่มันก็ช่วยได้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถคัดสรรเลือกสิ่งที่จะกินได้แต่ว่าถ้าเราเลือกไม่ได้ในบางทีบางครั้งร่างกายเราก็อาจจะไม่แข็งแรงพอฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วในเรื่องผีเมียตามมาเอาชีวิตตอนจบเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เสร็จแล้วควายดับไปวูบหนึ่งอยู่ๆลุงถนอมหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกแกลุงหนอมแกนั่งๆอยู่เกิดสั่นสะท้านตาเหลือกทำท่าเหมือนโดนอะไรเข้าสักอย่างแกไม่ได้เป็นญาติคนตายแต่เป็นคนทำงานอยู่ที่วัดอาศัยวัดกินวัดอยู่บ้านแกก็มีแต่ไม่มีอะไรจะกินเพราะมันจนมากก็เลยมารับใช้พระที่วัดอยู่วัดมาเป็น10ปีละยังไม่ทันมีใครไปแตะต้องเนื้อตัวแกเอนตัวล้มลงไปแล้วก็ลุกนั่งหลับตาชี้มือไปเรียกชื่อเมียคนตายบอกอารีมานี่กวักมือเรียกเสียงพูดนั้นใครได้ยินก็ต้องแปลกใจไม่ใช่เสียงแก่ของลุงหนอมแต่เป็นเสียงที่หนุ่มกว่าหน้าอารีก็เข้าไปนั่งตรงหน้าช่วงนั้นก็มีคนพูดกันบ้างแล้วว่าสงสัยผีจะเข้าลุงหนอม ณอารีก็มานั่งอยู่เบื้องหน้าคนที่กวักมือเรียกเสียงนั้นพูดว่าเลี้ยงดูลูก3คนของเราให้ดีนะเงินทองไม่มีก็ขายของไปเสียบ้างเอาเงินมาใช้แล้วปืนก็ให้ขายไปเอาปืนสั้นไว้ติดบ้านกระบอกเดียวแล้วก็อย่ามีผัวใหม่เป็นอันขาดพอได้ยินนะอารีก็รู้แล้วว่าผีคนตายมาเข้าเพื่อจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าก่อนตายนี่ไม่ได้สั่งเสียอะไรเนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปตายนะอารีได้ยินก็น้ำตาไหลพรากพรากลงมาสะอื้นหักหักลูกๆ3คนนะเข้ามารุมล้อมกอดแม่แล้วก็พากันมองลุงหนอมด้วยสายตาสงสัยลูก3คนผู้หญิงคนผู้ชาย2อายุไล่ๆกันยังไม่ถึง10ขวบแม้แต่คนเดียวในตอนนั้นเองร่างลุงหนอมก็ฟุบลงไปแล้วผีก็ออกไปละพอแกรู้ตัวก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ลพบุรีครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วเกิดที่ลพบุรีเหมือนกันแถวท่าวุ้งนะครับมีบ้านเก่าโทรมหลังหนึ่งอยู่ละแวกที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คนนานๆจะมีคนเดินผ่านทางนี้สักคนมีตาเฒ่าท่าทางแปลกๆหน้าตาทื่อๆอายุ 6-70 ละทำตัวลึกลับเหลือครึ่งดีครึ่งบ้าอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวพอมีคนไปแจ้งตำรวจว่าแกทำตัวเหมือนกับคนโรคจิตเกรงจะฆ่าชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสนใจไปตรวจสอบแกไม่อยู่บ้านฮะเจ้าหน้าที่ไปทั้ง4ครั้งไม่เคยเจอแกเลยคนที่ไม่ชอบหน้าแกมากที่สุดน่ะชื่อลุงดุลพอบอกว่าไอ้เฒ่านี่มันนกรู้จริงๆลุงดุลสาธยายอดีตของตาเฒ่าให้เด็กรุ่นหลังฟังที่ร้านเหล้าป้าขวัญบอกว่ามันเป็นไอ้แก่เจ้าเล่ห์ข้ารู้จักกับมันมานานแล้วก่อนนั้นมันก็ไม่เท่าไหร่พูดจากันพอรู้เรื่องแต่หลังจากเมียมันหายไปมันก็เข้าขั้นบ้าบอคอแตกวันๆไม่พูดกับใครมึงเห็นมั้ยคอยออกจากบ้านที่ไหนอ่ะทำตัวเหมือนกับไอ้ผีดิบกลัวแสงแดดกลางวันไม่ออกแต่กลางคืนออกนะเดินทอมทอมไม่รู้จะเดินหาประแสงอะไรสงสัยจะหาเหยื่อพวกเองต้องระวังกันนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอย่าไว้ใจมันแล้วกลางคืนแกออกมาทำอะไรอ่ะลุงออกมาหาเลือดกินมั้งคำตอบนั้นเท็จจริงไม่มีใครรู้แต่ก็ทำมาทุกคนขวัญผวาหน้าถอดสีเอ็งรู้หรือเปล่าว่าเมียมันน่ะหายไปไหนเด็กๆก็สายหน้ากันมันฆ่าตายไปแล้วแล้วก็หมกไว้ในบ้านที่สวนมันนั่นแหละขุดหลุมแล้วก็ถีบศพลงไปเอาดินกลบเท่านั้นก็สิ้นเรื่องเสร็จแล้วก็บอกกับใครต่อใครว่าเมียหายไปไหนไม่รู้ลุงดุลแกพูดยังกับตาเห็นแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลุงดุลแกเคยเข้าๆออกๆบ้านหลังนี้เนื่องจากลุงดุลกับอีตาเท่าว่าเนี่ยเคยสนิทสนมกันมาก่อนกินเหล้าเมายาคอเดียวกันแต่มาแตกคอกันทีหลังจากที่เมียตาว่าหายตัวไปซุบซิบกันว่าที่เมียตาว่าหายไปก็เพราะลุงดุลเป็นต้นเหตุเนื่องจากว่าลุงดุลนี่แหละแอบไปมีอะไรกับเมียตาว่าเขาก็ทำให้ตาว่าโกรธเคืองแล้วเมียตาว่าก็หนีหายไปด้วยความอับอายขายขี้หน้าคนอื่นตาว่ากับเมียไม่มีลูกญาติพี่น้องก็ไม่มีจึงเหมือนกับว่าอยู่กันในอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกส่วนตัวลุงดุลก็ไม่เชื่อว่าเมียตาว่าหนีไปแกเชื่อว่าตาว่าเนี่ยฆ่าเมียตายฝังไว้ในสวนเพราะฉะนั้นในเวลาต่อมาลุงดุลก็ดอดเข้าไปค้นหาความจริงด้วยตัวของแกเองตามลำพังคนเดียวในช่วงที่ตาว่าออกจากบ้านไปทำธุระที่ตัวจังหวัดแกก็ใช้ให้เด็กหนุ่มหลานชายของแกคอยเฝ้าดูต้นทางตอนที่แกจะเข้าไปเสร็จแล้วลุงดุลแกก็เที่ยวไปขุดค้นสวนหลังบ้านตรงที่แกสงสัยว่าตาว่าฝังศพเมียเย็นเกือบค่ำก็ไปเจอเข้ากับโครงกระดูกที่ถูกฝังทิ้งไว้หลายปีแล้วลุงดุลกำลังจะเอาโครงกระดูกนั้นออกมาแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าหลานชายกระหืบกระหอบวิ่งหน้าตาตื่นมาร้องบอกว่าตาว่ากลับมาแล้วก็เลยทำให้ลุงดุลหนีออกมาแต่ตัวสิ่งที่ลุงดุลพบนั้นไม่เพียงแต่โครงกระดูกอย่างเดียวแกยังรู้อีกว่าวิญญาณ นั้นโดนสะกดเอาไว้ด้วยตะปูตอกหน้าผากเชื่อว่าตาว่าเป็นคนทำเพราะว่าตาว่าเนี่ยแกมีความรู้ทางไสยศาสตร์พอสมควรแกสนใจใฝ่ใจทางนี้ด้วยแกเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปราบผีคนนึงหลังจากอาจารย์คนนั้นเสียชีวิตแกก็ไม่ได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์แทนแต่อย่างใดสำหรับเรื่องเมียเนี่ยแกคงจะกลัวผีเมียจะหวนกลับมาแก้แค้นแกก็เลยสะกดไว้ก่อนฝังแต่ว่าลุงดุลน่ะถอนตะปูนั้นออกแล้วตาว่าคงยังไม่รู้ว่าสวนโดนบุกรุกเพราะว่ามันมืดค่ำเสียก่อนแกคงไม่ได้เฉลียวใจจะไปตรวจตราดู ลุงดุลตั้งใจว่าเช้ารุ่งขึ้นก็จะไปแจ้งตำรวจให้มาจับตัวตะว่าไปเข้าคุกเพราะว่าหลักฐานมีอยู่แล้วแกไม่มีทางจะดิ้นหลุดแต่ดึกสงัดคืนนั้นละแวกบ้านได้ยินเสียงตะว่าร้องดังลั่นขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็เงียบกริบไปคนตกใจกันไปทั้งหมู่บ้านเลยเชียวพอเช้าลุงดุลรีบอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวจะไปแจ้งตำรวจก็พอดีมีเสียงคนพูดกันว่าตะว่าตายแล้วแปลกใจมากก็รีบไปดูก็เห็นว่าเป็นความจริงตาว่าตายอยู่ในที่นอนบนบ้านตาเหลือกค้างข้างๆตัวแกมีโครงกระดูกเปื้อนเปื้อนเลอะเทอะดินนอนอยู่ด้วยก็เลยทำให้งงงันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแต่ลุงดุลเท่านั้นที่เดาออกว่าอะไรเป็นอะไรว่าผีอายุพินเมียตาว่ามาจัดการล้างแค้นแกคิดว่าอย่างนั้นแต่ตำรวจไม่เชื่อว่าผีจะมาฆ่าตาว่าแล้วควานหาตัวคนร้ายกันใหญ่แต่ก็ไม่สามารถเก็บร่องรอยหลักฐานที่ระบุตัวฆาตกรได้ไม่มีรอยนิ้วมืออะไรไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนอกจากร่องรอยที่ลำคอคนตายมีดินเปื้อนบีบเค้นจนเห็นเด่นชัดสีคล้ำเขียวเรื่องนี้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครคิดออกเลยว่าเหตุผลที่ตาว่าตายเป็นเพราะผีเมียหักคอหรือว่าโดนลุงดุลแกบีบคอตายกันแน่ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนั่นก็คือเรื่องผีเมียตามมาเอาชีวิตจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็เพลินนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีอร่อยอยากจะบอกอย่างนี้น้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดไม่มีโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัสซับมีอย.เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่กับผมเองภูมิใจมากๆนะภูมิใจนำเสนอก็อยากให้ลองกินท่านผู้ฟังสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360 บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าไปในรายการเบอร์ที่ประกาศในรายการโทรหาเขาเขาจะบอกว่าไปซื้อที่ไหนซื้อยังไงแต่ทุกวันนี้ให้เขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้ให้เขาส่งไปให้ท่านผู้ฟังนะครับให้เขาส่งไปให้ก็ฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เรามาฟังดูว่าน้ำมังคุดของเราน่ะมีขายมีจำหน่ายที่ไหนบ้างเชิญรับฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือย

0: 5555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วัยรุ่นไทยถามพระอาจารย์อยู่บ่อยครั้งว่าระหว่างกิ๊กกับชู้พฤติกรรมไหนจะบาปมากกว่ากันในทัศนะของพระอาจารย์ก็ขอตอบว่าทั้งกิ๊กและทั้งชู้เป็นพฤติกรรมที่บาปด้วยกันทั้งคู่เพราะไม่ว่าจะกิ๊กหรือไม่ว่าจะชู้ก็คือพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมทางเพศของคู่รักของคู่ควงและของคู่ครองเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนเรามีงูเห่าอยู่ตัวนึงแล้วเปลี่ยนชื่องูเห่านั้นว่างูกิ๊กแม้จะเปลี่ยนชื่อเป็นงูกิ๊กแต่คุณสมบัติของงูเห่าฮิตยังอยู่ครบความข้อนี้ฉันใดไม่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากชู้เป็นกิ๊กแท้ที่จริงก็อันตรายและเป็นบาปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นควรจะรักเดียวใจเดียวและหลีกเลี่ยงทั้งพฤติกรรมชู้และพฤติกรรมกิ๊กเพราะที่ใดมีชู้ที่นั่นมีช้ำที่ใดมีกิ๊กที่นั่นมีกรรม
2: ความสัตย์ซื่อนำชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข
3: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ซึ่งนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 นครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนา

0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับในเรื่องหินประหลาดนะครับแล้วก็กรรมทำร้ายนกกาเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ถ้าจะถามว่าหินก้อนนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าตอบได้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนที่มาขอโชคลาภบางคนผิดหวังกลับไปก็มีเหมือนกันเราก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นมีบุญเก่าหรือเปล่าถ้ามีบุญเก่าเขาก็ถูกหวยแต่ถ้าไม่มีบุญเก่าก็คงไม่ถูกอะ

0: หลวงตาปิ่นก็เล่าถึงความเป็นมาของก้อนหินลอยน้ำซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านเล่าบอกว่าหลายปีมาแล้วเด็กชายธรรมรัตน์และนางจำลองบุญศิลป์ชาวบ้านไผ่แถวหมู่8ตำบลตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ได้พากันไปงมหอยในคลองบางละมุงเด็กชายธรรมรัตน์ไปเจอก้อนหินลอยน้ำก็นำกลับไปบ้านปรากฏว่าในคืนนั้นนางจำเริญน้องสาวนางจำลองก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุป่วยอยู่นานหลายวันพอดีครอบครัวนางจำลองรู้จักกับหลวงตาปิ่นก็เลยนิมนต์หลวงตาปิ่นให้ไปรักษาจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอำนาจเร้นลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในก้อนหินลอยน้ำพวกเขาก็เลยถวายให้หลวงตาปิ่นมานะปรากฏว่ามีชาวบ้านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นคนจังหวัดสระบุรีชื่อโยมสมมาตรนะหลวงตาปิ่นเล่าให้ฟังบอกว่าเขาชื่อโยมสมมาตรไม่ทราบนามสกุลพาครอบครัวมาทำบุญที่วัดมณีวงศ์ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับก็มาที่กุฏิของหลวงตาปิ่นมาขอดูก้อนหินนายสมมาตรเล่าให้ฟังว่าบนบานในใจขอให้ถูกหวยจากนั้นก็เดินทางกลับพอลอตเตอรี่ออกรางวัลปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งโยมสมมาตรก็เลยย้อนกลับมาทำบุญอีกครั้งหนึ่งหลวงตาปิ่นเล่าให้ฟังอีกว่าคนที่มีความเคารพศรัทธาในก้อนหินหากว่าในตัวมีสิ่งที่ไม่ดีพลังอำนาจเร้นลับในก้อนหินจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีความเคารพศรัทธาการใช้มือลูบก้อนหินก็เท่ากับเป็นการลบหลู่มือข้างที่ลูบก้อนหินจะได้รับความเจ็บปวดแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โดนกันมาแล้วหลายรายครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของกุมารทองกุมารทองเนี่ยเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์เหมือนกันเป็นความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองก็มาจากการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณน้องเด็กผู้ชายถ้าหากว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้เขาจะเรียกหงพรายกุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือว่าที่เรียกว่าตายทั้งกลมผู้ที่มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณก็ระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วก็ประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนะออกมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้ก็เลยเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนามากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้ก็เลยได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้างไม้รักซ้อนหรือไม้มะยมบ้างไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วก็ปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้ง4แล้วก็เรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารนั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนกับลูกของตัวต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยกล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูณอาทิช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของแล้วก็ครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทำมาค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยแล้วก็จะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายแล้วก็ศัตรูไม่ให้มากล้ำกลายสมัยที่คุณสมัครยังเป็นวัยรุ่นจำได้ว่าที่บ้านของคุณยายเปิดเป็นร้านโชห่วยมีข้าวของหลายอย่างคุณป้าก็มักจะบ่นให้ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าของในร้านน่ะโดนขโมยพยายามจะจับตัวคนร้ายแต่ก็ไม่ได้สักทีในที่สุดก็เลยต้องไปหากุมารทองมาเฝ้าร้านคุณยายก็เลยไปเช่ากุมารทองมาจากสัปเหร่อรูปร่างหน้าตาไม่ได้น่าดูเลยสักนิดเดียวตรงกันข้ามกับเต็มไปด้วยความน่ากลัวตอนนั้นคุณสมัครก็ถามตัวเองว่ากุมารทองตัวเนี้ยมันจะมีตัวตนจริงหรือเปล่าปรากฏว่าคืนนั้นได้คำตอบมันมาหาขณะที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขอยู่ๆก็โดนลากออกมาจากมุ้งด้วยความกลัวและตกใจก็พยายามตะโกนให้คนในบ้านได้ยินปรากฏว่าเสียงมันอู้อู้อยู่ในคอเท่านั้นแหละคนที่ลากคุณสมัครออกมาจากมุ้งแน่นอนยังไม่ใช่คนน่ะแต่เป็นเด็กผมจุกรูปร่างใหญ่โตมโหฬารแถมหน้าตายังน่าเกลียดกุมารทองตัวนั้นพูดว่าเชื่อหรือยังว่าหนูมีตัวตนจริงๆพอพูดจบก็หัวเราะชอบใจก่อนที่ร่างจะหายวับต่อหน้าต่อตา หลังจากที่กุมารทองมาอยู่ในร้านคุณยายปรากฏว่าข้าวของต่างๆภายในร้านไม่เคยหายแม้แต่ชิ้นเดียวส่วนคนที่แอบขโมยไปก็ต้องเอามาคืนคุณยายนับว่ากุมารทองดินเจ็ดป่าช้านั่นเฮี้ยนถึงใจไปเลยทีเดียวเออเป็นเรื่องแปลกๆครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ต้องใช้หนี้กรรมดีหรือว่ากรรมชั่วที่ตัวได้สร้างกรรมทำไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาปก็ต้องตกอยู่กับผู้นั้นซึ่งจะต้องชดใช้หนี้กรรมไม่มีใครหนีกรรมที่ตัวได้ทำไว้ไปได้เลยถ้าไม่ประสบกับตัวของเราเองผู้ที่รับเคราะห์กรรมก็อาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ได้เรื่องราวที่จะยืนยันธรรมะข้อนี้ท่านผู้ฟังนายสาครับนายสาเป็นคนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อาชีพของแกเป็นพันโรงอยู่ที่โรงเรียนมัธยมบ้านของนายสาก็อยู่ติดกับโรงเรียนนั้นด้วยบริเวณบ้านของนายสามีพื้นที่กว้างมากแกกับเมียก็เลยใช้พื้นที่ว่างเนี่ยปลูกถั่วลิสงซึ่งเป็นรายได้เสริมปกติเมียของแกก็ขายขนมแล้วก็ขายอาหารการกินอยู่ที่โรงเรียนที่แกทำงานอยู่นั่นแหละนายสากับเมียนี่มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งแล้วต่อมาเมียนายสาก็ตั้งท้องลูกอีกคนซึ่งจวนจะคลอดแล้วก็ทำให้เมียนายสานี่ไปขายของที่โรงเรียนไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเพราะว่าท้องแก่นายสาต้องมาทำงานที่โรงเรียนแล้วก็ต้องคอยดูแลถั่วลิสงที่ตัวปลูกเอาไว้คนเดียวเพราะว่าเมียท้องแก่ช่วยอะไรไม่ได้มากวันหนึ่งแกกลับจากโรงเรียนแกก็ไปดูไร่ถั่วลิสงแต่พอไปถึงก็เห็นฝูงกาเนี่ยลงมาคุ้ยเขี่ยกินเมล็ดถั่วเต็มไปหมดแกก็เลยไล่ฝูงกาแต่กว่าจะไล่มันออกไปจากไร่ถั่วได้ก็ค่ำมืดแล้วในสาทั้งเหนื่อยทั้งโมโหแล้วก็คิดจะแก้แค้นกาพวกนี้ให้ได้เพราะว่ากาฝูงเนี่ยมันทำลายไร่ถั่วแกเสียหายมาก
2: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องราวของหินประหลาดแล้วก็กรรมทำร้ายนกกาจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับฟังแล้วก็เพลินได้ความรู้ได้ข้อคิดสนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำพระพุทธตราพระนารินทร์นะครับท่านผู้ฟังกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจมีบางท่านถามมานะครับถามมาหลายอย่างนะครับที่จริงโทรมาพูดโทรมาคุยนะครับผู้พันน้ำมังคุดเนี่ยมันจะกินติดต่อกันนานๆได้ไหมกินได้ครับท่านผู้ฟังบางคนกินมา 3-4 ปีที่ผมเห็นนะครับกินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็ทานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยาโรงพยาบาลถ้าเราจะหยุดต้องหมอเป็นคนสั่งแล้วค่อยหยุดนะครับที่สำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับว่าการที่เราจะดื่มน้ำมังคุดนี้ถ้าจะให้หายไวนี่อารมณ์ต้องดีถ้าทำบุญทำกุศลนี่หายไวทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าใจผ่องใสใจเป็นบุญใจเป็นบุญมหากุศลนี่จะทำให้ร่างกายมีพลังใจเป็นกุศลจิตใจจะมีพลังเพราะจิตใจมีพลังเนี่ยนะครับวิบากกุศลวิบากก็จะให้ผลได้ง่ายการเจ็บป่วยบางครั้งเกิดจากโรคกรรมของเราเกิดจากการกระทำของเราเองนะครับเกิดจากกรรมเนี่ยถ้าใจเราเป็นบุญถ้าใจเราเป็นกุศลเนี่ยจากหนักก็จะกลายเป็นเบาได้จากเบาก็อาจจะหายไปได้ด้วยอำนาจบุญกุศลฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังที่รักนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพดีไล่ก็คือจิตใจของเราใจดีใจสบายก็ใจเป็นบุญก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บนะครับมันหายไปได้เหมือนกันถ้าโรคนั้นเป็นโรคกรรมของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายช่วงนี้เรามาฟังดูว่าน้ำมกุฎของเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
3: น้ำมะกุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ท่านผู้ฟังครับเรายังพอมีเวลาเหลือเรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องยมทูตเชิญรับฟังครับ
0: มีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเรื่องยมทูตนะเรื่องนี้คุณสกลเป็นคนเล่าให้ฟังเล่าว่าเมื่อ2ปีก่อนนี่แม่ของแกเจ็บป่วยบ่อยก็เลยเข้าๆออกๆโรงพยาบาลถี่มากแต่ละครั้งก็นอนค้างอยู่หลายคืนโรคคนแก่ด้วยสังขารไม่ค่อยจะไหวแข้งขาไม่ดีแต่หูตาก็ยังใช้ได้ก็พักอยู่ห้องรวมคนไข้นอนเตียงเรียงกันเป็นตับเลยคนนั้นร้องทีคนนี้ร้องทีล้วนแต่ย่ำแย่กันเกือบทั้งนั้นไม่ใช่แต่คนแก่ๆผู้หญิงสาวคนหนึ่งซดยาฆ่าแมลงมาให้หมอล้างท้องเสร็จแล้วก็เอาตัวมาพักฟื้นที่นั่นเวลาแม่เข้าโรงพยาบาลคุณสกลบ้างน้องสาวบ้างพี่สาวบ้างสามคนนี่ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันคุณสกลอยู่แต่ว่าตกกลางคืนแกกลัวโรงพยาบาลไม่ว่าใครก็รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายแต่มันมีอยู่คืนหนึ่งที่คุณสกลต้องเฝ้าแม่เองแกละกลัวจริงๆเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วนอนข้างๆเตียงแม่ที่พื้นข้างล่างอ่ะแหละมันสะอาดหรือสกปรกไม่ต้องพูดถึงกันก็นอนมันส่งเดชไปแกก็นอนหลับๆตื่นๆกลางคืนพอได้เวลานอนเขาจะปิดไฟแถวๆคนไข้หมดจะมีแสงก็มาจากห้องพยาบาลเท่านั้นล่ะสาดส่องมามันก็เห็นได้สลัวสลัวถัดไปอีกสองเตียงยายคนหนึ่งเมื่อตอนเย็นแกนอนยกมือไขว่ไขว่เหมือนกับสาวเชือกอะไรสักอย่างแล้วแกก็เรียกชื่อใครบางคนด้วยมีคนมาดูไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่ญาติแต่งตัวแปลกนุ่งผ้าจงกระเบนสีแดงไม่สวมเสื้อตัวแดงๆดำๆล่ำสันแม่ก็เอื้อมมือมาจับแขนคุณสกลเขย่าแรงๆเรียกเบาๆแม่กระซิบถามว่าเห็นหรือเปล่าคุณสกลก็บอกว่าเห็นแล้วแม่นะตอบด้วยเสียงแผ่วเบาที่สุดคือเห็นผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นไปยืนข้างๆเตียงของยายยืนอยู่อึดใจนึงเสร็จแล้วยายก็ลุกขึ้นนั่งแปลกใจก็เพราะว่าแกนั่งไม่ได้เห็นญาติญาติประคองให้นั่งก็ยังยากเลยแต่นี่แกลุกนั่งด้วยตัวเองไม่เท่านั้นนะแกลงจากเตียงได้อีกด้วยไม่ต้องมีใครช่วยเลยลงจากเตียงมายืนอยู่ข้างๆเตียงใกล้ๆกับผู้ชายคนที่ว่านั่นแหละเวลานั้นคนไข้นอนเงียบหมดเวลาราวๆตีสองเห็นจะได้พยาบาลก็ง่วงก็นั่งงีบกันอยู่ในห้องที่เป็นห้องกระจกปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นได้นำตัวยายเดินไปผ่านห้องพยาบาลก่อนแล้วก็ออกประตูไปกันแล้วคุณสกลก็มองตามแม่ก็มองตามเหมือนกันแต่พอกลับมามองที่เตียงของยายคุณสกลก็ตกใจเพราะแท้จริงร่างยายยังนอนอยู่บนเตียงไม่ได้ไปไหนเลยแม่ก็เห็นเช่นเดียวกับแกล่ะแต่แม่ไม่พูดเลยเงียบกริบเชียว คุณสกลก็ไม่ได้พูดรีบล้มตัวนอนเก็บไว้ในใจสำหรับความสงสัยไม่กล้าเอ่ยในยามวิกาลบอกตามตรงว่ากลัวจนเหงื่อชืดไปหมดยายคนเนี้ยได้ยินญาติๆของแกเล่าว่าแกป่วยไข้เป็นประจำชอบมาโรงพยาบาลมาอยู่ใกล้หมอแล้วสบายใจอายุ80แล้วหูไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยดีอยู่บ้านก็มักจะฝันเห็นแต่คนตายมาหามาชวนให้ไปอยู่ด้วยแกก็ตอบว่ายังไม่ไปก่อนที่จะพามาโรงพยาบาลหนนี้แกงีบหลับไปตอนกลางวันเสร็จแล้วก็ละเมอว่ามีคนมาหาแกไม่รู้จักเขาอะเสียงพูดออกมาว่าเอ็งเป็นใครมาทำไมไม่ยังไม่อยากไปพอแกตื่นคนที่บ้านก็ถามแกว่าฝันอะไรแกก็บอกว่ามีคนแปลกหน้ามาหาจะมาพาแกไปแต่แกไม่อยากไปแกกลัวราวๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปคุณสกลงีบไปเล็กน้อยก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าญาติของยายส่งเสียงเอะอะเรียกพยาบาลโวกเวกไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนอย่างที่คุณสกลคิดเอาไว้ในใจแต่ไม่กล้าเอ่ยยายสิ้นลมแล้วก่อนหน้าที่ญาติจะตื่นมาดูแกซะอีกพอเช้าแม่ถึงได้เล่าให้คนข้างเตียงฟังว่าเราเห็นอะไรแม่ไม่อยากนอนโรงพยาบาลต่อไปแล้วขอหมอกลับบ้านหมอตรวจแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้พอถึงบ้านแม่ก็สบายใจบอกคุณสกลว่าต่อไปไม่ย่ำแย่จริงๆไม่ต้องพากูไปนอนโรงพยาบาลนะแม่มาพูดที่บ้านว่าที่คุณสกลกับแม่เห็นนั่นคือท่านยมทูตมาพาดวงวิญญาณของยายคนนั้นไปแม่สวดมนต์เป็นการใหญ่ทีเดียวคราวนี้เพราะว่ากลัวยมทูตจะมาหาครับ
3: ท่านผู้ฟังครับทุกคนอยากมีอายุยืนไม่ว่าผมหรือว่าท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเทียบค่ามนุษย์ออกอายุขัยอยู่ที่75ปีนะครับทุกวันนี้แนวโน้มอายุขัยของมนุษย์จะสูงขึ้นนะครับในประเทศไทยนี่เขาเก็บสถิติเอาไว้ท่านผู้ฟังปี2505นะครับประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุขัยของคนไทยเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยคือค่ากลางนะครับทั้งหมดเอามาเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ 57.29 ปี57ปีเศษหลังจากนั้นอีก10ปีปี2515ขึ้นมา60ปีเศษพอ2535อีก20ปีต่อมา72ปี 72.45 ปีพอถือ2555นะครับ20ปีต่อมา 74.90 ก็คือประมาณ75ตอนเนี้ยเฉลี่ยคนไทยจะอายุยืนอยู่ที่75ปีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ก่อนคนไทยจะเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเช่นพวกกระเพาะลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบวัณโรคระบบทางเดินหายใจปอดอักเสบไข้จับสันไข้มาลาเรียเป็นต้นสูงแต่ทุกวันเนี้ยนะครับก็จะเสียชีวิตด้วยโรคเกิดจากอาหารการกินนะครับเป็นอันดับต้นๆเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคอุบัติเหตุโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจนะครับอันนี้คือภัยคุกคามยุคใหม่ที่บั่นทอนอายุของคนไทยให้สั้นกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราเทียบกับประเทศที่อยู่ข้างๆเรานี่อย่างประเทศญี่ปุ่นอายุไขก็อยู่ที่ 84.6 ปีนะครับสิงคโปร์ก็84ปีอายุไขเขาไต้หวันฮ่องกงนี่83ปีนะครับฮ่องกง83โทษทีนะครับชาวไต้หวันนี่80ปีถ้าเป็นทางอาหรับนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรต79ปีบรูไน79ปีคูเวต78ปีชาวจีน76ปีมาเลเซีย75ปีสูสีกับเรานะของเรานี่74เกือบ75เวียดนามก็75ปีนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโดยสภาพโครงสร้างของเซลล์แล้วเนี่ยสามารถมีอายุได้ถึง140ปี142ปีอยู่ได้แต่ว่าเหตุที่ทำให้เราอายุสั้นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มากับอาหารท่านผู้ฟังโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดในสมองตีบโรคหัวใจนะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าสามารถลดความเสี่ยง
4: จากการเป็นโรคพวกนี้ด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะครับหยุดบริโภคไขมันประเภทพวกเนยเทียมเปลี่ยนไขมันที่ไม่อิ่มตัวพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันเม็ดทานตะวันน้ำมันข้าวโพดเนี่ยน้ำมันพืชต่างๆนี่อย่าใช้มาใช้ไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวเนยหรือว่าน้ำมันหมูแทนแล้วก็ลดงดสารพิษฮอร์โมนที่ผลิตจากสัตว์นะครับน้ำตาลที่ฟอกขาวท่านผู้ฟังแป้งขัดขาวลดพวกยาฆ่าแมลงสารพิษจากพืชหยุดการสูบบุหรี่ลดการดื่มสุราเพิ่มการออกกำลังกายลดความตึงเครียดนะครับทำจิตใจให้สงบแล้วก็พยายามทานอาหารที่มาจากพืชโดยเฉพาะพืชสดๆไม่ใช่พวกของหมักของดองนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นปัจจัยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในเรื่องอาหารการกินสำหรับท่านที่อยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอยู่นานนะไม่สำคัญสำคัญคืออยู่นานอย่างแข็งแรงนะครับสุขภาพดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมากำหนดให้เราอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราทำครับท่านผู้ฟังอย่างน้ำมังคุดนี่โรงงานนี่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชปลอดสารพิษอันนี้สำคัญนะครับมังคุดต้องคัดสรรนะครับมังคุดคัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาใส่นี่ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสม่ำเสมอแล้วคุณประโยชน์ก็ต้องได้ถ้าหากว่าเรากินอะไรเข้าไปท่านผู้ฟังเป็นพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้ากินมากก็ไม่ดีเพราะว่าส่วนไหนที่มันมากเกินความจำเป็นมันจะเป็นภาระต่อตับโทษนะครับต่อไตเราไตของเราเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายคือระบบขับของเสียท่านผู้ฟังมันจะมีอยู่2จุดก็คือตับกับไตนะครับตับเนี่ยของเสียที่สารพิษที่เป็นสารพิษที่เป็นเคมีละลายน้ำไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของตับพวกแอลกอฮอล์พวกกินเหล้ามากพวกกินเคมีพวกกินยามากนี่ตับพังนะครับไตนี้ก็เป็นประเภทสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการในส่วนที่ละลายน้ำได้นะครับส่วนที่ละลายน้ำได้ก็พวกยาสมุนไพรพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยการที่มันจะขจัดทิ้งนะครับมันก็ต้องขจัดผ่านทางไตยาสมุนไพรถ้าเข้าสเตียรอยด์หรือว่ามากเกินไปมีส่วนที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้มากเกินไปก็จะเป็นภาระต่อไตฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตเวลาดื่มหรือกินยาสมุนไพรก็ต้องระมัดระวังนะครับกินแต่น้อยกินพอประมาณกินมากก็ไม่ดีนะครับต้องกินพอประมาณฉะนั้นการที่เราจะอยู่ไปนานๆนี่ให้อยู่อย่างแข็งแรงครับท่านผู้ฟังนะครับอยู่อย่างที่เขาบอกว่าพระเขาบอกว่าบุญเลี้ยงคุณบุญเลี้ยงนะอยู่อย่างสุขสบายมีความสุขท่ามกลางลูกหลานนะมีเงินมีทองพอได้กินพอได้ใช้พอเพียงนะอย่าเป็นนายบาปเลี้ยงนะครับนายบาปเลี้ยงนี่เป็นยังไงนั่งกินนอนกินนะจะกินก็ต้องมีคนป้อนจะไปไหนก็ต้องมีคนหามอยู่อย่างทุกข์ทรมานตายก็ไม่ตายสักทีบทจะตายรักษาตัวจนเงินหมดนาหมดที่ทางหมดทรัพย์สมบัติหมดขายจนหมดแล้วแล้วก็ตายทิ้งหนี้ทิ้งสินให้ลูกหลานอันนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบบาปเลี้ยงต้องอยู่แบบบุญเลี้ยงครับท่านผู้ฟังอยู่นานๆอยู่อย่างมีความสุขน้ำมังคุดก็มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ครับผมครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกทม.ผนึกกำลังกรมควบคุมมลพิษเตรียมรับ PM 2.5 ลุยจัดการมลพิษต้นทางยกระดับคุณภาพน้ำกำกับ Data Center สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: เร่งรีบต้องนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: เลอา
8: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: รุงเทพมหานครยกระดับความร่วมมือกรมควบคุมมลพิษบูรณาการมาตรการเข้มรับมือฝุ่น PM 2.5 ปลายปี2569ขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบูรณาการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยวางมาตรการเข้มรับมือฝุ่น PM 2.5 เน้นแก้ปัญหาที่ต้นทางพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยตรวจเข้มรถควันดำครอบคลุม50เขตพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลติดตามรถมลพิษสูงพร้อมขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำขยายพื้นที่ควบคุมรถตามเกณฑ์บัญชีสีเขียวเพิ่มความแม่นยำการพยากรณ์ฝุ่นและติดตามการเผาในที่โล่งตามแนวทางบางกอกแอนด์บียอนจะส่งทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงลุกทั้งสถานประกอบการไซต์งานก่อสร้างร้านอาหารและยานพาหนะรวมถึงการผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดวางแนวทางแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในระยะยาวทั้งนี้กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษจะเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการแจ้งเตือนภัยและการดูแลสุขภาพของประชาชนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากทุกแหล่งกำเนิดอย่างยั่งยืนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: ด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง2หน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ฤดูฝนขอไปครับก่อนเข้าสู่ฤดูฝุ่นโดยจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรติดตามการเผาในที่โล่งพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้านอกจากนี้จะร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลององอ่างและคลองบางลำพูซึ่งพบจุดระบายน้ำเสียที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม26จุดขณะเดียวกันจะร่วมกำหนดแนวทางกรณีน้ำมันรั่วและจะทำแผนตรวจวัดเสียงและความร้อนจาก Data Center เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบและดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลภาวะนอนไม่หลับกับภาวะอดนอนลักษณะจะต่างกันอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
11: ผู้ที่มีภาวะของโรคนอนไม่หลับจะไม่สามารถนอนหลับได้แม้จะมีโอกาสให้สามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอทั้ง
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่
8: คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
12: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
13: ยั่วโมโหหรอ
12: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
13: ้ไม่รู้ไม่ฉี
12: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
14: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
12: ทำไมถึงหอมขนาดนี
14: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะ10นาฬิกา5นาทีเนาะเราพบปะจะเจอกันทางมสป .612 จังหวัดลพบุรีแห่งนี้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ป้าป่ารุงลุงหนุ่มๆสาวๆนี่บอกรอนะเพราะเปิดเพลงถูกใจจริงๆก็จะเป็นเพลงที่หลายท่านจะส่งไลน์มาขอขอบคุณคุณพี่ชูชาติเลยนะหนุ่มอุทัยธานีค่ะนะแล้วก็ยังมีหนุ่มๆจากนครสวรรค์บอกแม่ทำการเกษตรนะพี่ทวีปนะฟังอยู่แล้วก็มีคุณสมควรคุณสมควรที่ฟังอยู่เป็นประจำหนุ่มที่อยู่เขื่อนป่าสักเลยค่ะขอบคุณที่ใช้แป้งเย็นเภสัชทุกครั้งเลยทีเดียวบอกเวลาที่อากาศร้อนนึกถึงเลยเพราะถ้าช่วงฝนตกนี่ค่อยยังชั่วแต่ก็ยังใช้เพราะแป้งเย็นเภสัชเขาเย็นนานหอมนานอาบน้ำตอนเย็นใช้และนอนไปคืนนึงยังหอมโอ้ทำให้เราสดชื่นนะแล้วเขามี3สี3กลิ่นเลยนะท่านผู้ฟังเวลาซื้ออยากให้ซื้อไปทั้ง3กลิ่นเลยทีเดียวค่ะเพราะอย่างตัวทวีปเองเนี่ยชอบมากๆเลยจะเป็นคนที่เลือกใช้สินค้าของคนไทยนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเภสัชเพราะว่าเขามีครบวงจรอยู่แล้วท่านผู้ฟังไปซื้อนะแหมมีคุณป้าสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีคุณป้าฉลวยมีคุณป้าที่อยู่รังสิตนี่ค่ะคุณป้าที่อยู่รังสิตนี่บอกชอบมากๆเลยสีชมพูหอมแบบเย้ายวนเร้าใจเนี่ยแต่บางคนก็บอกชอบสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาเนาะทวีปก็เลยย้ำให้ฟังกันอีกนะคะถ้าชอบสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่คุณจะเซ็กซี่อีกมากมายเพราะความหอมแบบไหนใครก็ติดหนึบนะคะท่านฟังค่ะขอให้เลือกเป็นแป้งเย็นเภสัช3สี3กลิ่นก็แล้วกันบางท่านนี่อาจจะบอกว่าเอ๊ะหาซื้อยากไหมไม่ยากค่ะนะเพราะเขามีจำหน่ายกันทั่วประเทศแล้วมั่นคงเลยทีเดียวท่านฟังค่ะอยู่คู่กับครอบครัวไทยมานานถ้าพูดถึงความหอมเขาจะนึกถึงแป้งเย็นเภสัชแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปขอบคุณมากๆคุณทวัชชัยคุณประนอมด้วยนะอันนี้เป็นแฟนเพลงเหนียวแน่นเลยไม่เป็นไรพี่ทวีปเพราะเรารู้ถ้ามีงานบุญที่ไหนต้องเจอเลยทีเดียว2คนนี้นะคะเพราะว่าทั้งคุณทวัชชัยคุณประนอมเนาะถ้าทวีปมีงานบุญที่ไหนนี่แหมไปกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณที่เป็นแรงใจให้ทวีปมาตลอดเลยป้าๆลุงๆจากหนองโดนด้วยนะหรือจะอยู่จากพระพุทธบาทถ้าหากว่าใช้แป้งเย็นเภสัชทวีปดีใจนะเพราะความหอมจะทำให้เรามีเสน่ห์เลยทีเดียวกลิ่นหอมๆของแป้งเย็นเภสัชทั้ง3สี3กลิ่นเนี่ยโอ้หลายท่านจะบอกเลยทีเดียวเชื่อได้หอมยั่วใจนะหอมไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเป็นเรื่องจริงนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะคะอยากให้ท่านฟังอาบน้ำโรยตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชออกไปทำงานทั้งวันเนื้อตัวยังหอมตลอดวันเลยทีเดียวและเป็นสินค้าของคนไทยเราภูมิใจเนาะคุณภาพไม่แพ้ใครเลยทีเดียวหลายท่านจะบอกแบบนี้จริงๆนะคะเนาะบอกใช้แต่แป้งเย็นเภสัชเวลาจะซื้อแป้งเนี่ยนึกถึงที่ทวีปบอกละแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นเลยทีเดียวและเปิดเพลงเพราะมากๆเลยนะขอฟังเพลงมาด้วยค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ค่ะอย่าลืมด้วยนะคะท่านฟังขาจะมีคุณป้านะคะคุณป้าสองวานที่อยู่หนองม่วงบอกที่หนองม่วงก็กำลังใจเยอะนะหรือจะเลยไปที่ค่ายบางละจันสิงห์บุรีนะคะไปทางตำบลสำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาจะมีหนุ่มๆสาวๆหรือจะเป็นเขาพระงามแถวบ้านห้วยวัดตายแล้วก็อดคิดถึงป้าแมวไม่ได้เลยพี่สีที่อยู่เสนาพระนครศรีอยุธยาด้วยได้ใช้แล้วทุกท่านเนี่ยบอกได้ใช้แล้วนะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเนี่ยอย่างคุณป้าแสง

แล้วก็มิกเบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะผิวหอมชุ่มชื้นกระจ่างใสถึงคุณจะอาบน้ำเนาะวันหนึ่งเนี่ยหลายครั้งเพราะบางคนเนี่ยชอบทำความสะอาดผิวทวีปก็ขอบอกเลยทีเดียวว่าใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปถ้ายังไม่เคยลองใช้ไปซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปหรือจะไปบอกร้านค้าก็ได้อยากได้ทั้งสินค้าของคนไทยคือผลิตภัณฑ์ของเภสัชตอนนี้อยากได้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมากๆเลยยกให้เขานะเรื่องของความหอมนะใช่เถอะค่ะท่านผู้ฟังคะผิวจะได้ชุ่มชื้นอ่อนเยาว์วัยแล้วหอมติดตัวหอมนานหอมไกลเนี่ยไปถึงข้างบ้านประทับใจทั้งคนที่ได้กลิ่นประทับใจทั้งคนที่ได้ใช้เพราะว่าเขาจะได้ผิวกระจ่างใสอ่อนเยาว์วัยความหอมนี่ติดเนื้อติดกายกันทั้งวันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังฟองของเขาจะนุ่มนุ่มสบู่ก็ก้อนใหญ่เนาะทำให้เราอยากหยิบมาอาบน้ำได้ตลอดเลยกลิ่นหอมไปทั่วเลยทีเดียวค่ะจะมีคุณป้าที่อยุธยาเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟอำเภอท่าเรือเนี่ยเนาะแล้วก็มีสาวๆจากหนองขนากด้วยบอกพี่ทวีปช่วยหาเพลงนี้ให้ฟังสักเพลงได้ไหมเพราะว่าชอบเสียงร้องของหญิงที่ได้การมากๆเลยกุหลาบในใจน้องเนี่ยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องขอขอบคุณนะคะคุณป้าที่อยู่ตลาดบนเมืองจังหวัดลพบุรีเนี่ยค่ะโอ้ยแม่ที่ลพบุรีเนี่ยเขาก็มีหลายที่ทวีปป้าใช้มาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเภสัชเขามีตั้งหลายอย่างตอนนี้เวลาอาบน้ำนี่สบู่เภสัชเท่านั้นเลยทีเดียวแล้วจะได้ผิวสวยนะป้าจ๋าบอกฟังทวีปก็เพลินนะนะเพราะว่าทวีปเลือกเพลงมาอู้จะว่าแล้วเพลงเพราะๆทั้งนั้นเหมือนป้าแสงเทียนบอกเลยป้ามนป้าจุกป้าจุกราชบุรีด้วยนะเนาะอันนี้ก็ฟังทวีปกันทุกวันเลยคุณลุงสารพงศ์นี่นะอลุงพัวเป็นยังไงกันบ้างหลายท่านเลยทีเดียวค่ะถ้าช้านานแล้วก็ส่งข่าวกันด้วยนะว่าทำอะไรกันอยู่สุขกายสบายใจดีอยู่ไหมเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะตามโรงพยาบาลต่างๆนี่จะมีพี่น้องประชาชนเป็นไข้หวัดเยอะนะคะจะเป็นเด็กเล็กๆเพราะว่าในตอนนี้เราจะต้องระมัดระวังเรื่องตัวของเราเองถ้าเราไปที่ไหนเป็นที่ชุมชนมีผู้คนมากๆควรจะใส่หน้ากากอนามัยกันเลยทีเดียวนะป้องกันโรคกลับมาถึงบ้านล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นะรับประทานไปด้วยความรักจากใจเลยค่ะบางคนนี่เขาไปนอกบ้านมากลับมาที่เขาอาบน้ำเลยนะเพราะเราอยากจะได้ตัวหอมด้วยใช้สบู่เภสัชเลยเลือกไปเลยเพราะซื้อมา2สี2สูตรไลมิ้วที่หอมละมุนน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้แล้วรีบเลยซับตัวให้แห้งโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชเพราะว่าเป็นคนเหมือนทวีปซื้อมาแต่ละครั้งก็3สี3สูตรเลยทั้งสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ก็กลายเป็นคนที่เนื้อตัวหอมเซ็กซี่คนเราเนื้อตัวสะอาดมีความหอมในตัวเองกลิ่นเหงื่อไม่มีกลายเป็นคนสวยเป็นคนเซ็กซี่ไปเลยทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นสาวๆหนุ่มๆ นะคะท่านฟังค่ะทวีปก็เลยกราบขอบพระคุณที่ใช้ทั้งแป้งเย็นเภสัชแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปตอบแทนน้ำใจไมตรีด้วยความรักเลยทีเดียวค่ะและทวีปลำลาตรงนี้เนาะบลอพบทวีปอีกครั้งบ่ายโมงถึง2โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มๆเอ่ยถึงไม่หมดรักกันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: ฮิวมาม่วนก

0: 063-584-789 063-584-789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
4: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
5: ค่ะที่ลพบุรีนะคะกับ Isuzu พันเจริญลพบุรีไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ D-Max ก็มีนะคะเป็นรุ่นที่เขาก็เตรียมข้อเสนอไว้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยนะคะโปรโมชั่นก็มากมายพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะอย่างเต็มที่สำหรับรถยนต์ Isuzu ทุกรุ่นนะคะมีรถบรรทุกด้วยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยที่081-552-4735 036-425-191-3 ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะห่างจากเขื่อนประมาณ4กิโลก่อนถึงเขื่อนเนาะใครจะไปเที่ยวเขื่อนก่อนแล้วมาพักหรือไปเที่ยวท้ายเขื่อนแล้วก็มาพักหรือขึ้นไปเที่ยวบนเขาพระยาเดินธงชมหลวงชมเขื่อนเนาะแล้วก็ไหว้หลวงปู่ใหญ่ป่าสักด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่จะดูบรรยากาศห้องพักนะคะหรือว่าจะดูเขารับว่าห้องพักนะที่บัณฑิตเนี่ยก็ไปดูที่ Facebook ได้จะมีบรรยากาศให้ชมกันด้วยสำรองห้องพักกันได้ที่089-903-1782ค่ะ089-903-1782ค่ะดินดีดินสมบูรณ์ก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตงอกงามดีนะคะดินสมบูรณ์พืชแข็งแรงผลผลิตยั่งยืนปรับสภาพดินเสริมภูมิพืชกันเร่งรากเร่งใบสะสมอาหารเร่งการออกดอกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินกันนะคะด้วยพฤกษาซาไบโอที่เป็นผลิตภัณฑ์ในการปรับปรุงดินไม่ต้องพึ่งสารเคมีนะคะอย่าใช้ง่ายนะแค่หว่านลงดินแค่นั้นเองเนาะแต่ถ้าใครสนใจจะซื้อแบบทดลองใช้ก่อนก็ได้นะคะ100บาทเก็บเงินที่ปลายทางได้ด้วยสอบถามพฤกษาซาไบโอกันได้ที่063-856-4789 063-856-4789ค่ะช่วงนี้นะคะคุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณการนะออกอากาศ เพิ่มเติมกันที่สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะและก่อนหน้านั้นก็ออกอากาศกันที่สถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์2คลื่นออกอากาศพร้อมกันไปเลยนะคะสะดวกฟังคลื่นไหนฟังกันได้เลยหรือสะดวกจะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สนับสนุนรายการกันกับเราก็ได้นะคะจดเบอร์กันไว้089-903-1782ค่ะวันนี้เรามาดูกันนะมีเมนูที่ช่วยแก้หวัดได้ช่วงนี้มันเป็นช่วงเขาเรียกว่าฝนตกเดี๋ยวฝนตกก็จะแรงแรงก็จะเป็นร้อนนะก็เป็นหวัดได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าขจัดน้ำมูกตัวร้ายเลยต้อนรับหน้าฝนเนี่ยมัสมั่นเนื้อใครไม่ทานเนื้อก็เป็นมัสมั่นไก่ก็ได้นะคะเขาบอกว่าเมนูมัสมั่นเนื้อน้องลายเนี่ยอาหารที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกเลยครบทุกรสทั้งเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานมันกลมกล่อมด้วยมันที่เขา ใส่กันไปนั่นแหละนะคะก็จะอุดมไปด้วยเครื่องเทศนานาชนิดที่สามารถช่วยแก้หวัดได้ไม่ว่าจะเป็นหัวหอมหอมแดงพริกไทยตะไคร้กระเทียมเครื่องเทศอีกสารพัดอย่างเลยทีเดียวก็เป็นเมนูที่รวมสมุนไพรต้านหวัดได้จริงๆนะคะถ้าใครอยากกินมัสมั่นรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมนะก็ไปซื้อมาทำกันได้เนาะทำเองนี่แหละหรืออีกหนึ่งเมนูที่หลายๆท่านก็รู้กันดีอยู่แล้วดังมากเลยนั่นคือต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะจะเป็นเมนูดังที่ของไทยเลยทีเดียวที่มีรสแซ่บจัดจ้านนะคะให้โปรตีนเน้นๆก็ใส่ทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกก็ได้เป็นทะเลไปเลยก็ได้เนื้อแน่นๆไปเลยสดอร่อยแถมยังทำกินเองที่บ้านด้วยมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยมันจะอยู่ในต้มยำอยู่แล้วก็จะช่วยเรื่องของไข้หวัดได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารเมนูของไทยที่นำมาบอกคุณผู้ฟังกันในรายการของเรานะคะแต่อย่าลืมนะวันนี้ส่วนใหญ่วันที่16นี่จะเงียบเงียบไม่ว่า16อย่างเดียวนะก็จะเป็นวันที่1ด้วยวันที่1กับ16ในรายการจะเงียบเป็นเรื่องปกตินะดีเจหน่อยจัดรายการมานู่นตั้งแต่ปี40นี่บอกว่าปีแล้วเนี่ยก็จะรู้เรื่องอายุของดีเจหน่อยแล้วนะคะว่าอายุประมาณเท่าไหร่นะคะ40มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันที่1กับ16เนี่ยจะรู้เลยว่าแฟนรายการจะเงียบเงียบใจจดใจจ่ออย่าเพิ่งฟังเพลงกันก่อนนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรโทรกันมาค่ะ0899031782ค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: 06789 0638 5647 89
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: ค่ะหรือว่าติดต่อที่0638564789ก็ได้นะคะรับรองว่าคุณก็จะได้ใช้สมุนไพรไทยแบบสบายใจกันได้นะคะ0638564789หรือคุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันเป็นประจำนะคะแนะนำให้ดื่มกาแฟสำเร็จรูปที่มีสมุนไพรไทยแล้วก็มีวิตามินผสมอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นสมุนไพรเนาะเขาสกัดไปเรียบร้อยแล้วก็จะได้แต่ประโยชน์ที่ใส่ไว้ในกาแฟทิพย์เทวีค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0638564789รถยนต์อีซูซูพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็น Mil X ไม่ว่าจะเป็น D-Max มากันที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนรับรองว่าโปรโมชั่นข้อเสนอเหมือนมอเตอร์โชว์เลยสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่06 0815524735 0364251913ค่ะฟังเพลงส่งท้ายลูกกรุงกันในช่วงนี้เลยเนาะลอยคอรอคอยนะฮะแนะนำกันมาจากคนหลังข่าวอุทัยธานีค่ะช่วงหน้าหลังข่าวยังมีบทเพลงลูกทุ่งรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ายตรง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาเทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสถานี S33 หล่มเก่ามีระดับน้ำ5เมตร97เซนติเมตรสถานี S53 สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ4เมตร55เซนติเมตรและสถานี S3 หล่มสักระดับน้ำ8เมตร12เซนติเมตรจึงแจ้งให้เทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงเพื่อเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักจากฝนตกสะสมบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกผนังกั้นน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักรวมถึงพื้นที่ตำบลข้างเคียงเทศบาลหล่มสักจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยอาจได้รับผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังมีประกาศจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภัยให้เฝ้าระวังระดับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในส่วนของภาคใต้รวม9จังหวัดดังนั้นให้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดกรณีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอและท้องถิ่นสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนภัยและปิดกั้นพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงการระดมเครื่องจักรหนักเข้าเคลียร์ดินสไลด์ทับเส้นทางเหตุฝนที่ตกหนักเป็นภารกิจที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33เร่งดำเนินการติดตามกับคุณธมรัตน์ขันธวินหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ดินอุ้มน้ำและเกิดดินสไลด์ลงมาปิดทับผิวจราจรรวมถึงมีเศษหินและต้นไม้ขีดขวางทำให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์ตรวจการรถขุดปักลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่4ปากแขวงทางหลวงปากที่2แม่สอดเร่งประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาดินสไลด์ปิดทับเส้นทางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข12สายเอเชีย
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
8: พูดจาผมขู่บอกเลยให้รู้อย่าโอนอย่าโอน
9: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซุ
1: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 063-8564-789 063-8564-789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่3แล้วเนาะเราออกอากาศกันยาวๆเลยตั้งแต่ 9:00 นจนถึงเที่ยงตั้งแต่ 90.75 นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะทั้งวสป .612 ด้วยสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนรายการกันนะคะติดต่อกันได้ที่0899031782นะคะ0899031782กับช่วงของบทเพลงลูกทุ่ง2คลื่นนะคะมีออนไลน์ด้วยท่านใดที่สนใจนะจะฟังคลื่นไหนก็ฟังกันได้เลยหรือไม่สะดวกฟังจากวิทยุก็สามารถฟังจากออนไลน์ได้นะฮะไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ FM 9075หรือว่าพิมพ์วสป .612 ก็ได้รวมไปถึงอีก1ช่องทางนะฮะอีก1ช่องทางก็คือทางไลฟ์นะคะไลฟ์ผ่านทาง Facebook หรือว่าการถ่ายทอดสดนั่นเองสำหรับหลายๆท่านที่เล่น Facebook อยู่นะคะก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะหรือว่า อยากจะเป็นเพื่อนกันนะคะก็ทักกันมาก่อนเนาะเราจะได้รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมส่วนในช่วงนี้นะคะใครที่สนับสนุนรายการของเราเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าฟังรายการของเราแล้วฟังเพลงหลากหลายก็ขอบคุณด้วยนะคะมีหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะโทรกันมาจากนู่นน่ะนครปฐมเนาะแล้วก็หนูที่คนหลังเขาอุทัยธานีมีลพบุรีก็มีนะลพบุรีก็จะมีแถวๆหน้าพระลานสระบุรีก็มีแล้วก็ยังมีที่ช่องสาริกามีสมุทรสงครามสมุทรสาครอู้รับมากมายหลายสายเลยทีเดียวปากช่องนะโคราชก็มีด้วยก็ขอบคุณหลายๆท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของบทเพลงลูกทุ่งแล้วสำหรับหลายๆท่านนะคะที่อยากจะได้รถยนต์ใหม่ไปใช้งานนะคะบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเนี่ยเขามีรถยนต์หลายๆรุ่นให้เลือกใช้งานกันนะคะรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งแข็งแรงเนาะประหยัดค่าน้ำมันประหยัดค่าบำรุงรักษาด้วยอันนั้นท่านใดที่สนใจเนี่ยนะคะอยากจะไปดูอยากจะไปชมนะเพราะว่ารถยนต์อีซูซูเนี่ยพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกๆที่เลยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่0815524735 0364251913ค่ะลืมเลยทักทายคุณทักษิณด้วยไทยทักษิณไม่ใช่คุณทักษิณคุณไทยทักษิณบ่าวจวบนั่นเองนะคะแนะนำบทเพลงผ่านทาง Facebook กันมาเนาะอ่ะใครที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบ้านพักเราเนี่ยหลากหลายเลยเพราะว่าหลายๆท่านน่ะก็อยากหาที่พักเนาะอยากหาที่พักใกล้กับเขาเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ใกล้กับพัฒนานิคมใกล้ถังวังม่วงเขตไปทางติดเขื่อนก็มีนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจเนี่ยนะคะก็เข้าไปดูบรรยากาศห้องพักได้บรรยากาศรีสอร์ทของเราก็มีให้ชมกันใน Facebook นะคะบัณฑิตรีสอร์ทเลยสำรองห้องพักกันที่0899031782กับ0899031782กันนะคะบัณฑิตรีสอร์ทค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ปลูกพืชอยู่ไม่งามเราแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินนะคะอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีแล้วก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่คุณไปบำรุงพืชนะอันนี้ไปปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีกันก่อนนะคะดินดีดินสมบูรณ์ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตงอกงามดีแล้วคุณก็ค่อยไปดูพันธุ์ของพืชไปดูบำรุงต้นบำรุงต้นไม้ของคุณต่อกันได้ปรึกษาซาเปโอใช้ง่ายหว่านลงดินแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องไปผสมไม่ต้องไปฉีดพ่นวุ่นวายนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะอย่างที่บอกกันไปเนาะสำหรับในช่วงนี้ที่ว่ามีน้ำท่วมมีฝนตกลงมาแบบมากมายเลยทีเดียวหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่ก็เตือนกันมาแล้วนะปภ.ก็เตือนกันว่า76จังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยเนี่ยต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยดินโคลนถล่มด้วยนะคะน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมจะแรงในช่วงตั้งแต่15คือเมื่อวานนี้ไปจนถึง20กันยายนเลยทีเดียววันนี้16แล้วนะคะต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะเพราะนั้นเนี่ยอ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180%ของความจุในการกักเก็บเนี่ยนะคะก็จะมีที่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีชัยภูมิสกลนครจันทบุรีตราดกาญจนบุรีกระบี่แล้วก็ระนองด้วยอันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะดูแลกันด้วยเนาะส่วนในเรื่องของพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยก็ต้องเก็บนะเขาบอกว่าให้เก็บข้าวของเก็บทรัพย์สินของท่านเนี่ยขึ้นไปไว้บนที่สูงกันไหมเนาะถ้ากันก็จะได้ปลอดภัยแหละก็ให้ประชาชนนั้นติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่แล้วก็ข่าวสารทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะฟังข่าวสารที่ไม่เป็นเท็จเนาะอย่าไปดูอะไรบางทีเดี๋ยวนี้มันใช้ AI ทำน้ำทงน้ำท่วมอะไรมากมายเลยเช็คกับบ้านเราก่อนนะบ้านเราเคยท่วมเราก็ดูก่อนเนาะ1784สามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการประสานการช่วยเหลือได้ต่อไปก็จดเบอร์กันไว้เนาะ1784ค่ะ1784นะคะอ่ะช่วงนี้มีบทเพลงที่แนะนำกันไว้ตั้งแต่ในช่วงก่อนแล้วนะคะจากคนหลังเขาอุทัยธานี 1,500 ไมล์หัวใจยังคอยแล้วก็ต่อกันด้วยหาดหัวหินแนะนำกันมาจากช่องสาริกา2เพลงเลยเนาะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
2: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.

0: 8564789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ค่ะสำหรับโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนเลยนะคะที่บริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรีนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะรถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไปใช้งานนะคะบริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรียินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะ Isuzu ทุกรุ่นพร้อมที่จะ เดินทางเคียงข้างคุณไปทุกๆที่เลยนะคะสวัสดีเพื่อนประสานด้วยนะคะที่ทักทายกันมาทางหน้าเฟซของดีเจหน่อยเนาะสำหรับรถยนต์ Isuzu สอบถามกันที่081-552-4735 036-425-191-3นะคะสวัสดีดีเจเจฟด้วยอบรมไปสัมมนาไปนะฮะไม่ต้องดูเฟซได้ขอบคุณนะคะแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยดีเจหน่อยต้องติดโน่นแหละต้องไปสัมมนาเนาะไปอบรมเขาบอกว่าใครที่ไปอบรมเนี่ยก็เป็นคนนิสัยไม่ดีเขาถึงให้ไปอบรมใช่ไหมฮะดังนั้นตอนนี้เนี่ยดีเจหน่อยเดี๋ยวติดภารกิจในช่วง2วันนี้ก็เลยไปอบรมด้วยไม่ได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีนักจัดรายการเนาะจากทางลพบุรีเนี่ยไปร่วมงานที่โคราชกับกสทช.นะคะก็ขอให้การอบรมนั้นผ่านไปอย่างราบรื่นนะคะอบรมกันอย่างมีความสุขกันด้วยนะจ๊ะอ่ะส่วนในช่วงนี้นะคะท่านใดที่อยากจะปลูกพืชให้ดีปลูกพืชให้งามให้เจริญเติบโตเรามีผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินพฤกษาทรัพย์ไบโอนะคะพฤกษาทรัพย์ไบโอไม่ใช่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ใช่อาหารที่จะไปบำรุงพืชนะคะแต่ว่าพฤกษาทรัพย์ไบโอเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปปรับปรุงดินนะคะก็ปรับปรุงดินเนี่ยให้ดินร่วนซุยให้ดินดีนะคะน้ำซึมเร็วรากของอาหารนะรากของพืชเนี่ยก็จะแทรกซึมไปหาอาหารได้ดีขึ้นด้วยนะคะได้เต็มที่ต้นก็จะแข็งแรงใบก็จะเขียวผลผลิตจะดีขึ้นลดต้นทุนนะคะลดเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะพฤกษาทรัพย์ไบโอมีขนาดทดลองด้วยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวเนี่ยบางคนบอกว่าปลูกกับน้ำแต่จริงๆแล้วก็ก่อนที่จะเป็นน้ำมันก็ต้องเป็นดินก่อนใช่ไหมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ข้าวได้ด้วย ปลูกกับใช้กับข้าวได้ใครทำนงทำนาพืชสวนพืชดอกไม้ผลไม้ประดับต่างๆใช้ได้หมดเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามได้เขามีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพก็มีเป็นสมุนไพรเขาเนาะผลิตภัณฑ์พฤกษาทรัพย์โอของทิพย์เทวีนี่แหละส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันบอกย้ำกันอีกเล็กน้อยเขาบอกว่าจะมีการเตรียมหารือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะสิ้นเดือนนี้เนี่ยหมดแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40 60รัฐบาลแล้วออก20 40นะคะอันนั้นก็จะหมดสิ้นเดือนนี้30 กันยายนใครที่ยังใช้ไม่หมดรีบนะรีบไปใช้ซะก็จะไม่ทบให้และไม่คืนให้คุณด้วยวันนี้ใครไปใช้ก็สบายใจกันได้ใช้ให้หมดไป 1,000 เลยแต่ว่าโครงการใหม่เนี่ยยังไม่รู้จะต่อกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีการเตรียม มหารือต่ออายุเนี่ยหลังจากโครงการนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีเนาะแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนระบบกันหรือเปล่า60 40หรือว่าจะเปลี่ยนไป50 50เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันนะคะในการปรับสูตร60 40เป็น50 50หรือเปล่าเนาะแต่เป็นอะไรก็แล้วแต่ละถือว่าเป็นการช่วยกันเนาะมาตรการแก้วิกฤตสู่เครื่องมือประคองเศรษฐกิจฐานรากแต่ไทยช่วยไทยพลัสถูกออกแบบให้เป็นมาตรการที่ช่วยทั้งฝั่งประชาชนแล้วก็ช่วยทั้งฝั่งภาครัฐด้วยช่วยทั้งร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆมากมายก็มาดูกันนะว่าเราจะได้ต่อกันหรือเปล่าภายในอีก 2-3 สัปดาห์นี่แหละก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสมกับการรอคอยแต่ว่าเย็นนี้ขอให้หลายๆท่านสมกับการรอคอยในช่วงเย็นๆกันด้วยขอให้โชคดีทุกท่านวันที่1กับ16เนี่ยรู้สึกว่ารายการมันจะเงียบเหงามากเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะให้หลายๆท่านอย่าเพิ่งจดเลขก็จดไปนะส่งกันไปนะแต่ถ้าใครลืมจดเลขไปแล้วจดชื่อเพลงโทรมาคุยกันได้นะ0899031782ก็ไปฟังบทเพลงของกุไททักษิณกันก่อนเนาะกับบทเพลงรอนางริมเลค่ะ

ำยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันจเจริญลพบุรี0364251913 0815524735

0: 063-564-0638-563-789
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ค่ะบ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณแค่4กิโลเมตรเองนะคะสะดวกสบายในการเข้าพักสะดวกสบายในการท่องเที่ยวสะดวกสบายเรื่องของการเดินทางนะคะสะดวกสบายพร้อมทุกอย่างนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีครบเลยสำรองห้องพักกันได้ที่089-903-1782ค่ะ089-903-1782ล่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะ ได้รถยนต์ดีมีคุณภาพ Isuzu ทุกรุ่นนะคะพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้หรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่หรืออยากจะไปดูรถกระบะนะรถอเนกประสงค์หรือว่าซื้อรถบรรทุกไปใช้ในกิจการของท่านมีหมดเลยครบทุกอย่างนะคะแล้วก็ยังมีศูนย์บริการนะหน้างานขายมีศูนย์บริการซ่อมสีตัวถังมีครบเลยที่ศูนย์ของบริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะปรับปรุงสภาพดินกันก่อนนะที่หลายๆท่านบอกว่าต้นไม้ไม่เจริญเติบโตดินต้องดีดินต้องสมบูรณ์อย่างที่บอกกันไปนะปรับปรุงดินเรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปดูแลพืชค่อยไปดูแลพันธุ์ไปดูแต่และต้นไม้ของคุณนะคะปรึกษาซาไปโอเป็นเม็ดใช้ง่ายหว่านลงดินเลยไม่ต้องผสมไม่น้ำไม่ต้องไปฉีดพ่นวุ่นวายหว่านลงดินง่ายๆใช้ง่ายสะดวกด้วยนะคะปรึกษาซาไปโอสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยที่063-856-4789 063-856-4789สอบถามรายละเอียดของดินก็ได้สอบถามอยากจะรู้เรื่องของพืชต่างๆก็สอบถามได้นะเขายินดีให้คำปรึกษาเลยสำหรับ CEO ของผลิตภัณฑ์ทิพย์ทีวีแล้วก็ปรึกษาซับไบโอด้วยมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกช่องทางสถานีวิทยุอสป.ลพบุรี612นะคะ AM แล้วก็สถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยสามารถที่จะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สนับสนุนรายการกันกับเราได้เลยที่089-903-1782ค่ะประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำหมายความว่าจะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้นมาใช้งานลงมือใช้เมื่อไหร่เพียงใดประโยชน์ก็เกิดเมื่อนั้นเพียงนั้นเมื่อยังไม่ลงมือทำประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีความรู้ความสามารถมากมายเพียงใดถ้าไม่นำไปใช้ก็ปราศจากประโยชน์พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะสำหรับในวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะล้ำลากันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดกระเป๋าไปทำงานสัก100บาทพอจะพิจารณาภาพบางสกุลเอ้ยพิจารณาอนุญาตได้ไหมขอร้
1: าน ะว่าไงนะอาทิตย์ก่อนก็ให้ไป

0: โซสร็อกครับ
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับ1 ตุลาคมนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนายกเตรียมบินสหรัฐร่วมประชุม UNGA 81 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วม UNGA 81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการค้าการลงทุนและดิจิทัลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20-27กันยายนณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรโดยที่ประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีจะพบกับนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งพบหารือกับผู้นำผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีภารกิจในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่81ซึ่งจะมีการเข้าร่วมพิธีเปิดและอภิปรายทั่วไปตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดขึ้นกราบอภิปรายในวันที่24กันยายนด้วยอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI โดยนายกรัฐมนตรีจะไปยัง Google พบหารือกับประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google ส่วนที่สหราชอาณาจักรนั้นนายกรัฐมนตรีจะไปพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำอาทิสายการบินรวมถึงบริษัทโรลส์รอยซ์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและความร่วมมือระหว่างกันยศวัฒน์พงษ์ประภาสเหมือนกันครับ
4: 1ตุลาคมนี้เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี2547และ2559ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยคุณณภพรช่างกลในงานครับ
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเพื่อเป็นที่ระลึกอีกครั้งทางนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้โดยธนบัตรที่ระลึกได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิด100บาทและสามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมหรือจนกว่าจะหมดและที่ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีครับ

ครบทุกรถข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 12.05 นถึง 12.30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.คลื่นความถี่ระบบ AM 612กิโลเฮิรตซ์และ711กิโลเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีในรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชน

รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนรวมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการประชาสัมพันธ์นโยบายข่าวสารสู่พื้นที่เพื่อประชาชนชาวจังหวัดล

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนค่ะรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของจังหวัดลพบุรีมีความหลากหลายมากๆเลยค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดซึ่งวันนี้นะคะพร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการกันแล้วก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ว่านั้นช่วยชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลงานสมวาน100วันนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่จะเกิดขึ้นของจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้ค่ะ
1: ก็ในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนี่ยนะครับก็จะครบ100วันนะครับก็คือในวันที่18กันยายน2519นี้นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชักกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนี่ยเราก็จะจัดพิธีนะครับบำเพ็ญกุศลสัตมวานเนี่ยถวายพระองค์ท่านนะครับในวันที่16เลยนะครับที่โรงเรียนวินิจศึกษา2นะครับที่เพื่อตั้งแต่เวลาเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาครับก็จะมีพิธีในการตักบาตรนะครับแล้วก็ในพิธีในเวลา8นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นพิธีในการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีนะครับได้ร่วมกันนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาร่วมกันในการทำบุญบำเพ็ญพระกุศลถวายพระองค์ท่านในโอกาสสำคัญนี้ครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานพระราชพิธีที่เป็นการบำเพ็ญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่จังหวัดลพบุรีจัดขึ้นแด่พระองค์ท่านค่ะในส่วนของในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะลพบุรีของเราเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยติดตามรับฟังกันอย่างมากเลยในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
1: ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเท่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการคาดการณ์เนี่ยเราจะมีฝนตกนะครับอย่างนี้ครับในต่อไปอีก1สัปดาห์จนถึงวันอังคารหน้าเลยนะครับตั้งแต่จริงๆเริ่มมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วก็ทยอยลื่นเรื่อยๆแล้วก็จะมีความหนักนะครับแล้วก็กระจายมากในพื้นที่เนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยก็คือจะมีประมาณ 70% ของพื้นที่เนี่ยนะครับตั้งแต่ตลอดสัปดาห์นี้เลยตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยยาวไปเลยครับก็จะมีฝนตกมากนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 25-32 องศานะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ชมครับว่าคือใครที่เดินทางออกจากบ้านนะครับก็อย่าลืมพกร่มนะครับแล้วก็นำมาขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับต้องใช้ความเร็วด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าในการช่วงฝนตกเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดความอุบัติเหตุได้ถ้าเราขับขี่ไม่ระมัดระวังแล้วก็รวมถึงเรื่องของการดูแลนะครับบ้านเรือนด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับบางทีอาจจะมีบางพื้นที่เนี่ยนะครับเมื่อมีฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะมีน้ำป่า
0: ค่ะ
1: นะครับหรือมีการน้ำท่วมขังก็ฝากนะครับได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งทางจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็จะได้มีการอัปเดตข้อมูลนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในการระมัดระวังกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามนะคะคอยระมัดระวังและติดตามอย่างสม่ำเสมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศค่ะในส่วนของเมื่อสักครู่ค่ะท่านผู้ว่าได้พูดถึงเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนณปัจจุบันค่ะซึ่งลพบุรีของเราเนี่ยก็เกิดนอกจากจะมีฝนตกแล้วเรายังมีอัคคีภัยค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ว่าคะในช่วงนี้ค่ะอยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยได้พูดคุยกับเราในเรื่องของการป้องกันรวมไปถึงการเยียวยาหากเกิดอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ของอัคคีภัยนะครับบางทีคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยไฟอาจจะไม่ค่อยพอไม่ร้อนนะครับโอกาสเสี่ยงมันก็ในการจะเกิดอัคคีภัยก็อาจจะน้อยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะจริงๆเนี่ยคือสาเหตุที่เกิดอัคคีภัยอาจจะมาจากในเรื่องของไฟฟ้าลงจรก็จะมาเป็นลำดับต้นๆนะครับสาเหตุลำดับต้นๆอยู่เพราะนั่นคือตามบ้านเรือนก็อยากฝากให้ดูนะครับเรื่องของสายไฟที่เราใช้งานอยู่เนี่ยว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมมันมีความชำรุดไหมนะครับสองก็คือในเรื่องของบางทีเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับนอกจากเรา มันในฤดูฝนเนี่ยไม่ได้มีฝนอย่างเดียวบางทีมีลมด้วยนะครับบางทีถ้ามันมีอาจจะมีกิ่งไม้หรือมีการที่จะล้มพัดของอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นได้นะครับก็ช่วงนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ให้ความระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีสตินะครับต้องมีสติเอาตัวรอดก่อนทรัพย์สินบางทีคือบางทีถ้าเป็นห่วงนะครับนั่นคืออยากให้เราแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติตั้งสตินะครับแล้วก็เมื่อเกิดอัคคีภัยเนี่ยในบ้านเรือนเราเนี่ยก็รีบแจ้งเหตุครับรีบช่วยกันแจ้งเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับก็สายด่วนนะครับ199เนี่ยก็เป็นสายด่วนดับเพลิงหรือเท่าจําไม่ได้เนี่ยเอาเบอร์ที่เป็นเบอร์สามัญประจําบ้านต้องบอกงี้ฮะเบอร์สามัญประจําบ้านก็คือ191เนี่ยเป็นเบอร์แจ้งเหตุด่วนเนี่ยก็อยากจะให้รีบแจ้งนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะได้เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการดับเพลิงของหรือของทั้งของเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มาช่วยกันดับเพลิงนะครับระงับเพลิงเพื่อไม่ให้เพลิงนั้นน่ะได้ลุกลามไปนะครับอันนี้ก็อยากให้พวกเราอยากได้พึงระมัดระวังนะครับกับสิ่งที่มันอาจเกิดขึ้นอะไรที่เราสามารถป้องกันดูแลได้ก็อยากให้ป้องกันแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยสติถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใหญ่ฝ่ายเรื่องนึงครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจังหวัดลพบุรีของเราเนี่ยมีความโชคดีเพราะว่าเรามีกองทุนสังฆประชานุเคราะห์นะครับซึ่งทางคณะสงฆ์ภาค3นะครับร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีเนี่ยได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้นะครับบริจาคเงินนะฮะสมัครสมาชิกนะครับเข้ากับกองทุนนี้นะครับครัวเรือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งครัวเรือนละ100บาทเนี่ยเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยเนี่ยนะครับทางกองทุนก็จะได้เหมือนมอบเงินนะครับในการช่วยเหลือนะครับสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทเลยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหลายครัวเรือนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนอกจากเรื่องของเงินที่ช่วยเหลือจากในส่วนของภาคราชการแล้วในสนับสนุนของภาคเอกชนแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ได้เงินเข้าไปในการซ่อมสร้างบ้านเนี่ยก็จะมาจากเนี่ยครับกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ก็อยากฝากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีนะครับได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับปีละแค่100บาทแต่ว่าตรงนี้เนี่ยครับคือเป็นกองทุนที่จะช่วยเราในเวลาที่เราได้รับความเดือดร้อนจากไม่ใช่อัคคีภัยอย่างเดียวนะครับต้องบอกว่าสาธารณภัยเนี่ยก็จะช่วยเหลือได้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับซึ่งในการสมัครเนี่ยก็ง่ายมากครับก็ติดต่อผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางวัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางก็จะมีการที่จะรวบรวมนะครับข้อมูลรายชื่อเนี่ยความแค่เราสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเมื่อเกิดภัยเกิดขึ้นเนี่ยก็เราก็ได้รับการดูแลจากทางคณะสงฆ์ผ่านทางกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ช่วยในเรื่องของเยียวยานะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะที่เป็นสาธารณภัยต่างๆนะคะเพียงแค่100บาทต่อ1ครัวเรือนต่อ1ปีเท่านั้นนะคะก็ไปสมัครกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะมีข่าวมาว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางจังหวัดลพบุรีของเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะ
1: ต้องบอกว่านี้ครับทางกรมการขนส่งเนี่ยตอนนี้ได้มีการออกประกาศนะครับในเรื่องของการปรับนะครับอัตราค่าโดยสารของรถเดินทางนะครับในหมวด2คือหมวดที่เดินทางจากกรุงเทพมาต่างจังหวัดก็คือกรุงเทพลพบุรีหรือหมวด3คือระหว่างลพบุรีไปจังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็คือจะปรับขึ้นนะครับในราคา
2: 3สตางค์ต่อกิโลเมตร
1: ตอนนี้เท่าที่สำรวจนะครับผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเนี่ยร่วมกับที่สอบถามกับผู้ประกอบการด้านการขนส่งเนี่ยในส่วนของจังหวัดลพบุรีของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีครับว่าแม้กรมการขนส่งได้ประกาศขยายเพดานเนี่ยแต่ว่าผู้ประกอบการขนส่งก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มราคาค่าโดยสารแต่อย่างใดนะครับก็ยังยืนยันนะครับที่จะใช้ราคาเนี้ยต่อไปนะครับก็ยังเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวลพบุรีครับก็ถ้าได้รับข้อมูลข่าวสารว่าเออเราได้ยินข่าวว่าทางกรมการขนส่งเนี่ยไปขยับราคาขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากพี่น้องชาวลพบุรีครับเรายังใช้ราคาเดิมในการเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่เช่นเดิมครับ
0: ค่ะก็สุดท้ายเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ว่าฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีบ้างไหมคะในห้วงอากาศแบบนี้แล้วก็สภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วก็ราคาที่มันปรับขึ้นแบบนี้ค่ะ
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคือในช่วงนี้ครับสิ่งที่เป็นห่วง พี่น้องประชาชนชาวลพบุรีมากที่สุดก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างที่เรียนครับว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยน
0: ะ
1: ครับฝนตกบ่อยอากาศก็ชื้นนะครับเพราะนั้นคือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็อยากให้พวกเราได้รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็การเดินทางก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยขับขี่อย่างปลอดภัยครับจะได้ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับถ้าใครนะครับนอกจากขับขี่ปลอดภัยนอกจากดูแลสุขภาพในเรื่องของเมื่อโดนฝนมาก็รีบชำระล้างทำให้ร่างกายแห้งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมออกกำลังกายครับเพราะต้องบอกว่าช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงต่อไปอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมในการออกกำลังกายที่อยากจะให้พี่น้องชาวลพบุรีได้มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของการวิ่งการเดินการปั่นจักรยานการเต้นแอโรบิกเนี่ยโอ้โหมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าพวกเรามีเวลาว่างนะครับก็เสียสละเวลานิดนึงครับในการไปออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายเราแข็งแรงครับทำให้ชาวลพบุรีมีสุขภาพดีกันครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะสำหรับรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนในวันนี้ค่ะซึ่งเราได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายเลยค่ะในรายการต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีนั้นได้ทราบโดยทั่วถึงกันค่ะในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค
0: ่ะวันนี้นะคะนิวอัชราพรจันทรังสีและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีค่ะนายวีรพงษ์ริดรอดต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้เจอกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่16กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจตุรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยนะครับคุณดุกบลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินคุณสมโภชมาศวิจิตรแล้วก็วันนี้มีในส่วนของคุณสุภาพรแสนสุขนะครับก็มาเป็นเบื้องหลังทีมงาน
1: มาให้กำลังใจด้วย
2: มาให้กำลังใจนะครับทีมงานของเราเนี่ยนะ
1: มาแบบสวยๆเลยนะคะค่ะเมื่อวาน
2: ค
1: ุณณัฐากลับบ้านทันฝนไหมฝนเตรียมฝนหรือเปล่า
2: ทันอยู่ครับแต่ว่าหลังจากช่วงประมาณ4 โมง 4 โมงครึ่งไปแล้วเนี่ย
1: ตกยาวเลยนะเมื่อวาน
2: ทะลุเลย
1: ใช่ค่ะไม่หยุดสักทีอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อวานดิฉันตากผ้าไว้ก็เอาเป็นว่าไม่ประสบความสำเร็จนะผ้าก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่เลยเพราะฝนตก
2: นะแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยการเดินทางช่วงเย็นเนี่ยคลุกคลักแล
1: ้
2: วก็เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ต้องโดยสารขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับ
1: น่าเห็นใจนะคะ
2: โอ้โห
1: แล้วก็เหล่าแว้นทั้งหลายอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะอันตรายเหมือนกันนะข
2: ี่
1: มอเตอร์ไซค์ท่ามกลางสายฝนนะคะระวังเรื่องของความปลอดภัยต่างจังหวัดเองหลายๆที่ก็ห่วงเรื่องของน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้มีอะไรให้เราลุ้นด้วยไม่ใช่หรอกีฬา
2: ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามการคุณผู้ฟังครับในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับซ
1: ึ
2: ่งก็ในศึกชิงแชมป์เอเชียนเกมนะครับ2026จริงๆเน
1: ี่
2: ยจริงๆเนี่ยเขาจะเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการก็คือ19
1: กันยายน
2: ถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคร
1: ับ
2: แต่ว่ากีฬาบางประเภทหรือว่าบางรายการเนี่ยก็จะมีการแข่งขันก่
1: อ
2: นอย่างวันนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยก็จะประเดิมนัดแรกในเอเชียนเกมนะครับพบกับนักตบลูกยางสาวมองโกเลียเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะครับเวลา 14:00 น.เดี๋ยวได้ติดตามกันนะครับมีถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีด้วยสักครู่หนึ่งมีรายละเอียดมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้เดี๋ยวขอเริ่มต้นกันที่เรื่องราวสุดประทับใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนได้มีการติดตามการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวานนี้นะครับเวลาโดยประมาณ10:10 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับนะครับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่อาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนถึงเนี่ยนะครับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งเวียดนามพร้อมด้วยภริยาก็เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
1: ค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปยังแท่นรับการถวายความเคารพในบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามลำดับผู้บังคับการทหารเกียรติยศก็กราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วก็ทรงประทับยืนเพื่อทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศก็เปล่งเสียงเป็นว่านะคะจุกยาวัวแขวซึ่งก็มีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ค่ะ
2: ครับ
1: จากนั้นนะคะส่งพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วก็ทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศค่ะ
2: ครับเสร็จจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จเข้าห้องเฝ้าที่บริเวณอาคารสภาแห่งชาติมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีของเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีของเวียดนามซึ่งตามหมายกำหนดการหรือว่าหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับระหว่างวันที่14กันยายนจนถึงวันนี้นะครับ16กันยายน2569ทั้งนี้นะครับประธานาธิบดีแห่งเวียดนามได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นนะครับได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งก็เป็นการเดินทางนะครับในฐานะแขกของรัฐบาลไทยซึ่งในครั้งนั้นกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่27และ28พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับไทยแล้วก็เวียดนามเองเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าต่างก็เป็นสมาชิกในสมาคมอาเซียนเหมือนกันนะครับแล้วก็วัฒนธรรมรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเวียดนามเองปัจจุบันนี้คุณมานัทบุญเราจะได้เห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากส่วนใหญ่เราจะเจอใครยุโรปนะฮะเราจะเจอประเทศจีนนะครับณปัจจุบันนี้เราเจอพี่น้องชาวเวียดนามมากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแหละของการท่องเที่ยวระหว่างกันนะครับเนื่องด้วยวัฒนธรรมต่างๆเรื่องของค่าครองชีพอะไรใดๆก็ตามแต่ความปลอดภัยเนี่ยนะครับ
1: ก็ขณะที่เราเองก็ไปเที่ยวที่ประเทศเขาด้วยเหมือนกันนะที่เวียดนามนะคะ
2: เนี่ยนะฮะก็เป็นบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะราห่วงระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:00 นที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์พลอยนอกพลโทนรทิพย์พลอยนอกนะครับขออภัยแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับได้เฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
1: ในการนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลานะคะอย่างที่คุณณัฐาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมาในเสด็จพระราชดำเนินมาในห่วง15ถึง18กันยายน2569ค่ะจากนั้นนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568นะคะทั้งนี้กองทัพภาคที่4ค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถวายความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
2: ครับนี่คือบรรยากาศนะครับของการที่พระองค์ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงในส่วนของกำลังพลที่เป็นกำลังพลของกองทัพบกเองก็ดีเนี่ยนะครับได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างสมเกียรติและพร้อมเพรียงนะครับวันนี้นะครับ16กันยายนนอกเหนือจากจะเป็นวันที่ใครหลายคนตั้งความหวังแล้วคุณมานัทมนต์นะครับเพราะว่าก็เป็นวันที่หลายคนก็ต้องลุ้นนะ ในเรื่องของรัฐบาลด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็
1: อ
2: ใน
1: ๋อ
2: เรื่องของวันสําคัญด้วยเนี่ย
1: ค
2: นะ
1: ่
2: ค
1: ะ
2: รับวันนี้16กันยายนในมิติของกองทัพบกคุณผู้ฟังครับมีพิธีนะครับการเทิดเกียรตินักรบพิเศษนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกนรงฤทธิ์คำภีรผู้บัญชาการ
1: ผู
2: ผ
1: ู้
2: ้
1: ช
2: ช่ว
1: ่
2: ย
1: วย
2: ผู้บัน ญ
1: ะ
2: ชา
1: ค
2: กา
1: ะ
2: รทหารบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษปี2569จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการที่บริเวณแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษบ้านของเขาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีน
1: ค
2: ะค
1: ่
2: ระ ับโดยมีทางด้านของพลโทอดุลจันมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านให้การต้อนรับครับ
1: โดยในพิธีนะคะนอกจากนักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการจะได้ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ทหารพลร่มแล้วก็รับมอบเครื่องหมายปีกร่มกิติมศักดิ์แล้วก็โล่เกียรติยศแล้วนะคะรวมถึงเข้าร่วมพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินักรบพิเศษโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานแล้วเนี่ยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังได้จัดกิจกรรมจัดพิธีที่สำคัญมากเขาต้องมีเลยนะพิธีนี
2: ้
1: เขาเรียกว่าพิธีส่งปืนคืนร่มค่ะซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษที่กำลังจะเกษียณอยู่ราชการนั่นเองค่ะ
2: ครับเขามีความหมายแล้วก็มีนัยยะที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นการส่งปืนเนี่ยก็หมายถึงการมอบอาวุธประจำกายที่เคยใช้ในการปกป้องประเทศชาติและการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้กับนักรบพิเศษรุ่นต่อไปเป็นการเหมือนกับการส่งต่อหน้าที
1: ่
2: ความรับผิดชอบแล้วก็อุดมการณ์ของทหารผู้กล้านะครับจากรุ่นสู่รุ่นส่วนการคืนร่มนะครับก็หมายถึงการมอบร่มที่ใช้ร่มเนี่ยนะครับก็คือร่มที่ใช้โดดเวลาปฏิบัติภารกิจนะไม่ใช่ร่ม
1: ไม่ใช่ร่มกลางแดดกลางฝนนะคะ
2: ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังเป็นร่มที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจนะครับก็การคืนร่มก็คือการมอบร่มในการฝึกการปฏิบัติภารกิจต่างๆคืนให้แก่หน่วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปลดประจำการนะครับหรือว่าปลดจากหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะทหารพลร่มและก็การกลับคืนสู่ชีวิตปกติแต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีของนักรบพิเศษตลอดไปนะครับการส่งปืนคืนร่มเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงออกนะครับว่าผู้ที่เกษียณอายุหรือว่าผู้ที่สิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจได้มีการคืนอาวุธและคืนเครื่องหมายรบพิเศษแก่หน่วยก็ตอกย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์และส่งเกียรติคุณความดีงามให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไปด้วยครับ
1: ส่งปืนคืนร่มนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวสดุดีแล้วก็ยกย่องนักรบพิเศษที่จะอำลาชีวิตราชการได้ซึ่งก็ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมาตลอดระยะเวลาของการรับราชการคือต้องบอกว่านักรบพิเศษเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นนั้นในเรื่องของถ้าพูดถึงรบพิเศษแล้วคุณนึกถึงอะไร
2: ครับ
1: ความกล้าหาญ
2: ความกล้าหาญ
1: นะคะความแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็เรื่องของความชำนาญขีดความสามารถได้สูงมากเลยในเรื่องการรบนะคะทุกรูปแบบเลยพอนึกถึงรบพิเศษแล้วแหมขนลุกเลยเนาะมาพร้อมกับความขึงขังเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพประเทศชาติเราก็เห็นอยู่นะในหลายๆเหตุการณ์ก็มาจากรบพิเศษนี้แล้วจะสังเกตอีกดิฉันขอเชื่อมโยงเลยจากการที่กองทัพบกเนี่ยมีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาคุณณัฐคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพบกเนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงล่ะผู้ที่มาสมัครเนี่ยซึ่งก็มีตั้ง 4,000 กว่าคนเนี่ยนะคะคิดเป็นร้อยละ22เนี่ยชายไทยสนใจหน่วยรบพิเศษใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ถึง6หน่วยเลยด้วยก็แสดงว่าน้องๆเนี่ยมีความชื่นชมชื่นชอบการฝึกแบบเข้มข้นแบบนี้นะแล้วก็อาจจะเพราะว่าได้เห็นวีรบุรุษทหารกล้าร
2: บพิเศษเพราะว่าในช่วงของสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจเนี่ยเรามีการใช้ในส่วนของกำลังพลจากหน่วยรบพิเศษนี่แหละเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ารบพิเศษเนี่ยมีส่วนมากๆนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนต่างๆนะครับก็มีการดำเนินการตามที่ได้ฝึกได้ร่ำเรียนแล้วก็โอ้กว่าเขาจะสร้างนักรบพิเศษขึ้นได้คนหนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนความแข็งแรงทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่าอีกสักครู่เดี๋ยวจะมีเสียงสัมภาษณ์ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับไปฟังเพลงก่อน
1: นักวอลเล่ย์นั้นเราฟังเพลงนี้ดีกว่าเชียร์จากบาซูค่ะ

0: ค่ะบทเพลงเชียร์นะครับอ
1: ย่าแพ้เขานะ
0: อย่าแพ้เขานะจากบาซูเนี่ยนะ
1: เชียร์อยู่บ่ายสองนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่จะคึกคักขนาดไหนแต่ว่าในบรรยากาศห้องส่งเบื้องหลังของเราเนี่ยโอคุสุภาพรยกไม้ยกมือนะ
1: กองเชียร์
0: เข้ากับจังหวะดูหน้าทางน่าจะชื่นชอบมาก
1: ๆเนี่ยนะฮะแหมวอลเลย์หญิงของเรานี่จะไปโอลิมปิกแล้วอ่ะนะคะ
0: อันนี้นะครับแต่วันนี้คุณผู้ฟังครับเริ่มเปิดฉากการแข่งขันแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่20นะครับจัดที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็กำหนดการแข่งขันประเภททีมหญิงเนี่ยจะเริ่มการแข่งขันระหว่างวันนี้นะครับ16กันยายนเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่22กันยายน2569ต้องบอกว่าอันนี้คือแค่เฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็มีทีมชาตินะครับที่ชิงชัยกันทั้งหมดใน14ประเทศด้วยกัน14ประเทศเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4สาย4กลุ่มนะครับก็จะมี A ถึง D ซึ่งทีมนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยเราอยู่ในสาย4นะครับวันนี้จะลงสนามประเดิมนัดแรกในรายการนี้พบกับนักตบลูกยางสาวมองโกเลียในช่วงบ่ายวันนี้เวลาบ่ายสองตรงหรือว่า14ตารานั่นเองครับ
1: พูดถึงสถิติการพบกันที่ผ่านมาระหว่างไทยกับมองโกเลียนะคะก่อนที่จะมีเอเชียนเกม2026เนี่ยใน3นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทีมสาวไทยนะที่ทำผลงานได้ดีกว่าด้วยการเอาชนะไป3-0เซตรวดเลยทุกนัดเลยด้วยเดี๋ยวต้องมารอติดตามส่งกำลังใจแล้วก็รับชมกันนะคะบ่ายสองถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวี PPTV นะคะช่อง36ค่ะช่วงนี้เรามีเสียงของกัปตันชมพู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ชมคุณชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั่นเองมือเซตของทีมชาตินะคะจะให้สัมภาษณ์หลายคนบอกว่า
0: เราเป็นทีมเต็ง
1: นะครับเลย
0: ก็ต้องรอดูผลงานว่าล่าสุดที่ผ่านมาเป็นแชมป์เอเชียคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐได้อีกด้วยเนี่ย
1: กัปตัน
0: ชมพู่จะว่าไงเนี่ยนะครับแล้วก็ประเด็นที่หลายคนสนใจก็คือว่าภาพรวมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ภาพรวมของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวรับฟังกันดีกว่าไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นไปฟังกันเลยค่ะ
2: ถ้าเขาบอกว่าให้เป็นทีมเต็งก็ขอขอบคุณนะคะแต่จริงเราไม่ได้เป็นทีมเต็งเลยอยากจะบอกว่าจริงๆยังไงก็ยกให้จีนเหมือนเดิม
3: พูดถึงความพร้อมตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันแล้วครับการเตรียมตัวหลังจากมาถึงญี่ปุ่นตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
2: ก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็ได้มาเก็บตัวที่ฟุกุโอกะก่อนนะคะยังไงก็แบบว่าร่างกายของทุกคนก็ดีค่ะแล้วก็ระบบทีมก็เริ่มเป็นระบบมากขึ้นหมายถึงว่าเริ่มเข้าระบบมากขึ้นในการเข้าสู่เอเชียนเกมรูทค่ะจริงๆก็แค่เหมือนกับการรักษาสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็รักษาแบบสกิลนิดนึงนะคะก็ค่อยๆแบบว่าปล่อยให้อาจารย์ออสก็ได้มีการปล่อยให้นักกีฬาได้รีแลกซ์แล้วก็คงสภาพไว้ก่อนนะคะส่วนการเข้ามาณวันนี้เริ่มสตาร์ทแบบว่าเต็มทีมฟูลทีมมากขึ้นแล้วเริ่มเข้มข้นมากขึ้นก็คิดว่าโอเคค่ะคิดว่าเริ่มต้นได้ดีทีเดียวเลยค่ะถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้พักบ้างก็ตามแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าร่างกายก็ได้ดีคอร์เวอรี่ดีขึ้นค่ะ
3: ถามนิดนึงครับเรื่องของความกระหายหรือว่าความกดดันอะไรเงี้ยหลังจากได้แชมป์เอเชียแล้วไปโอลิมปิกหลายทีมมองว่าเราเป็นตัวเต็งแน่นอนตรงนี้กดดันมากน้อยขนาดไหนครับไทยมาครั้งนี้ดูไม่ธรรมดา
2: ก็จริงๆแล้วไม่ได้มองถึงตรงนั้นจริงๆมีความกดดันอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้ถือมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือแมตช์เอเชียนเกมยังไงถ้าเขาบอกว่าให้เป็นทีมเต็งก็ขอขอบคุณนะคะแต่จริงเราไม่ได้เป็นทีมเต็งเลยอยากจะบอกว่าจริงๆยังไงก็ยกให้จีนเหมือนเดิมจีนยังเป็นทีมชุดใหญ่มาแล้วก็ยังยกเป็นทีมเต็งในทัวร์นาเมนต์นี้เราก็ต้องคิดว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ถ้าเราอยากจะเป็นทีมเต็งอย่างที่เขาพูดถึงเนี้ยเราก็ต้องเล่นให้ดีค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆตื่นเต้นทุกทัวร์นาเมนต์แต่พอมาเป็นเอเชียนเกมทีไรเราจะรู้สึกว่าตื่นเต้นได้เจอกับชาติอื่นๆแล้วก็รู้สึกว่าเอเชียนเกมเนี่ยชาติอื่นเนี่ยเขาส่งแข่งทุกชาติเลยเงี้ยมันได้เห็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนักกีฬาชาติต่างๆแล้วก็ได้ร่วมแบบจอยกันอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นในตรงนี้มากกว่าค่ะ
3: สุดท้ายฝากถึงแฟนๆหน่อยครับรอเชียร์กัน
2: ค่ะยังไงก็ฝากถึงแฟนคลับชาวไทยด้วยนะคะแล้วก็ที่อยู่ญี่ปุ่นด้วยนะคะหากใครที่จะตามมาก็ตามมาได้นะคะขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะ
0: เนี่ยนะครับก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับขอบคุณคลิปเสียงนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอจากสเตเดียม TH ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผู้สื่อข่าวที่ลงไปสัมภาษณ์แล้วก็นำเสียงมาให้เราทุกคนได้รับฟังกันเนี่ยนะครับตีตั๋วไปญี่ปุ่นไหมคุณมาก
1: เลย
0: ทั้งหมด
1: เอาอย่างนั้นเลยเหรอลงทุนนะจะไปเที่ยวมากกว่ามั้ง
0: เดี๋ยววันนี้ติดตามการคุณผู้ฟังบ่ายสองนะครับตรงเป๊ะเลย PPTV HD นะครับช่อง36ฮะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะมาช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกับคุณหมอยี่หว่าดีกว่าวันนี้เสนอตอนชีวิตบนเส้นทางเชิญรับชมค่ะ
4: แผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรถแผ่นดินไทย
5: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะวันนี้เรามีภารกิจกิจกรรมโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35ตอนนี้เป็นเวลาตี4เพิ่งเดินทางมาถึงค่ะฝนตกหนักตลอดทางบางพื้นที่มีลมพายุด้วยนะคะทางขึ้นแม่สอดวันนี้บริเวณหลายทางแถวๆด่านแม่ละเมามีดินสไลด์ด้วยนะคะท่านใดเดินทางผ่านเส้นทางนี้ตอนกลางคืนขับรถระมัดระวังด้วยนะคะผ่านฝนตกหนักก็พบกับหมอกหนาจนมองแทบไม่เห็นทางขับรถเลยด่านแม่ท้อมาประมาณ15กิโลเมตรก็พบกับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเองค่ะคนขับหมดสติอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ก็ย้อนกลับไปดูปรากฏว่าผู้ป่วยหยุดหายใจนะคะชีพจรอ่อนลงมากจึงช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพาคนไข้ลงมานอนราบกับพื้นค่ะคำชีพจรซ้ำพบว่าหัวใจหยุดเต้นจึงเปิดทางเดินหายใจแล้วก็เริ่มทำ CPR นะคะทำ CPR คือการกดปั๊มหัวใจที่หน้าอกคนไข้ค่ะทำอยู่ประมาณ2นาทีก็เริ่มมีชีพจรกลับมาอีกครั้งแต่งานนี้ไม่กล้าเมาส์ทูเมาส์นะคะเพราะมีเลือดออกที่ตาจมูกแล้วก็ปากตลอดเวลาในระหว่างนั้นทุกคนช่วยกันประสานงานกับรถกู้ภัยและรถโรงพยาบาลไม่ถึง15นาทีรถของกู้ภัยก็เดินทางมาถึงค่ะจึงให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะคะก่อนนำส่งโรงพยาบาลผู้ป่วยไม่ลืมตาส่งเสียงอื้ออาในลำคอยกมือปัดบริเวณที่เจ็บได้ค่ะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็หายป่วยไวๆนะคะด้วยเหตุนี้จึงเดินทางมาถึงที่พักราวๆตี4ค่ะพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35เตรียมตัวรับมือได้เลยนะคะกับโครงการพลังใจสู่ชายแดนและการสรุปผลการปฏิบัติงานการทำงาน5ปีร่วมกับกองร้อยทหารพันค่ะภาพภารกิจวันนี้คงยังส่งให้รับชมไม่ทันเอาไว้เก็บตกในสัปดาห์หน้านะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณหมอยี่หว่านะคะมีเรื่องราวและภาพสวยๆมาให้ชมเหมือนเช่นทุกครั้งแล้วก็เรื่องราวสร้างสรรค์มีสาระทั้งนั้นเลยนะคะที่นำมาเอามาถึงข่าวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะก็เป็นเรื่องสร้างสรรค์อีกเช่นเดียวกันนะคะของทีมเวชกรรมป้องกันค่ะของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ค่ะเขามีการจัดการอบรมให้ความรู้นะคะอันนี้ที่ฉันว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำคัญมากๆเลยสำหรับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติการปฏิบัติราชการสนามก็คือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานรวมถึงปฐมพยาบาลค่ะโดยทางทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เนี่ยนะคะก็จัดอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR แล้วก็การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED ให้แก่กำลังพลนะคะของหน่วยกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ก่อนที่เขาจะเตรียมตัวออกเดินทางไปปฏิบัติราชการสนามเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลตัวเองแล้วที่สำคัญช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานร่วมการเดินทางด้วยนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติการอันนี้ก็จัดขึ้นนะกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จังหวัดน่านค่ะก็มีการฝึกเรื่องของ CPR สอนขั้นตอนการกดหน้าอกอย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักการกู้ชีพมาตรฐานเพื่อให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นแล้วก็ลำเลียงออกซิเจนเลี้ยงสมองอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกเหนือจากการทำ CPR แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการสอนในเรื่องของการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง AED นะครับสาธิตแล้วก็ทำให้กำลังพลเนี่ยได้ทดลองการปฏิบัติจริงในการติดตั้งแล้วก็ใช้งานเครื่อง AED ร่วมกับการทำ CPR หรือว่าการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บในข้างสนามเนี่ยนะครับให้ความรู้เรื่องของการห้ามเลือดด้วยนะครับแล้วก็มีการประเมินบาดแผลฉุกเฉินการเข้าเฝือกชั่วคราวการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องก่อนจะส่งกลับหน่วยแพทย์นะครับรวมถึงการคัดกรองสุขภาพจิตกำลังพลก่อนปฏิบัติราชการสนามเราอย่าลืมว่าในพื้นที่ภาคสนามเนี่ยนะฮะมีทั้งเรื่องของความกดดันเรื่องของความเครียดต่างๆนะครับการดูแลทางด้านจิตใจเรื่องของความเครียดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงครับ
1: ก็เป็นการฝึกปฏิบัติจริงเลยเห็นว่าจะมีท่าทางแปลกๆต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญแล้วก็ความมั่นใจแล้วก็ลดอัตราการสูญเสียที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงเสริมสร้างศักยภาพในด้านการแพทย์สนามซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ทางโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เนี่ยให้การสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะได้ให้แต่ละกำลังพลเนี่ยได้ไปช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุนะคะ
0: ครับ บนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าจะมีการส่งเสริมแล้วก็มีการปฏิบัตินะครับในทุกพื้นที
1: ่
0: ก็ทหารไทยเนี่ยก็ต้องทำได้ทุกอย่างแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในมิติความมั่นคงหรือว่าแม้กระทั่งองค์ความรู้ที่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องราวของยาเสพติดกันบ้าง
1: ทุกวันเลย
0: รวบได้จับได้อีกแล้วคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ช่วงเวลา6นาฬิกาหรือ6โมงเช้าเลยนะครับกองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสถานีตำรวจภูธรนาหวายเขาได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดก็คือยาบ้านี่แหละในพื้นที่บ้านน้ำรูแล้วก็บ้านรินหลวงนะครับสถานีตำรวจภูธรนาหวายเนี่ยเขาจัดกำลังพลในการลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวจนกระทั่งเวลา3:00 น.นะครับเขาพบนะครับในเรื่องของการเดินทางต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะฮะเขาพบเส้นทางก็คือการเดินทางจากเชียงรายจะไปที่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับก็มีการตรวจพบนะครับก็จำนวนทั้งหมด10กระสอบด้วยกันเขาก็วางกำลังควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็ตั้งแต่3:00 น.เนี่ยก็คือมันยังขมุกขมัวอยู่เนี่ยนะฮะก็คือยังไม่สว่างดีเขาก็รอจนสว่าง6นาฬิกาอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานกำลังจากกองบังคับการหน่วยควบคุมผาดงนะครับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งครับ
1: โอ้โหกว่าจะได้เรื่องได้ราว6โมงครึ่งแล้วใช่ไหมคะ
0: ฮะ
1: ก็ขยายผลตรวจสอบพบค่ะกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังสีเหลืองจำนวน10กระสอบภายในเนี่ยบรรจุยาเสพติดให้โทษไม่ต้องบอกเลยว่าอะไรยาบ้านั่นแหละกระสอบละ 270,000 เม็ดนะคะประทับตราสัญลักษณ์ด้วยว่า999รวมทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน 2,700,000 เม็ดด้วยกันค่ะ
0: 999นี่คืออะไรอ่ะสัญลักษณ
1: ์สัญลักษณ์ประทับตรา
0: ต้องมีการประทับตราแต่จะกี่9ก็รวบได้หมดแต่คุณผู้ฟังรวมแล้วเท่าไหร่นะครับ
1: ดูภาพสิ 2,700,000 เม็ดค่ะ
0: 2,700,000 เม็ดจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยนะครับขอบคุณหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงยาเสพติดต้องสกัดไว้ที่บริเวณชายแดน
1: ประทับตรานะครับ
0: คงต้องล่ำลากันที่ภาพนี้แล้วล่ะครับล่ำลากันเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกลุ่มสวสำรองฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยกกต.คดีหัวเลือกสวและปภ.จังหวัดน่านออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอุปสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยภาคเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักสะสมและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุซ้ำซากเพื่อให้การเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีกรมหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นผิดปกติหรือมีความเสี่ยงเกิดดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันทีและหากจำเป็นต้องอพยพให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีเตรียมความพร้อมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอสำหรับรองรับผู้อพยพบูรณาการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยทั้งนี้หากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เร่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านทันทีกลุ่มสวสำรองเดินหน้าฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยของกกต.ในคดีหัวสวไม่รอบด้านคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองเดินทางยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.โดยพลตำรวจโทคำลบปัญญาแก้วระบุว่าการวินิจฉัยยังไม่รอบด้านโดยเฉพาะประเด็นโพชี้นำซึ่งเห็นว่ามีพยานหลักฐานบ่งชี้การจัดทำกันเป็นขบวนการกกต.ให้น้ำหนักการพิจารณาในลักษณะความผิดทางอาญาของทั้ง77รายโดยยังไม่ได้กล่าวถึงความผิดตามมาตรา62การได้มาซึ่งสว.ซึ่งกำหนดให้การดำเนินการเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งอาจไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมจึงขอให้ศาลตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและหากเห็นว่าการวินิจฉัยไม่ถูกต้องขอให้สั่งกกต.ทบทวนและพิจารณาใหม่กลุ่มสว.สำรองยืนยันว่าการยื่นคำร้องไปตามสิทธิตามกฎหมายในกรอบระยะเวลา3วันไม่ได้มุ่งช่วยเหลือหรือกดดันบุคคลใดพร้อมขอให้ศาลพิจารณารับคำร้องและไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลตำรวจโทคำลบย้ำว่าหากคดีถึงที่สุดและ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ค่ะท่านฟังที่รักค่ะตลับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันทวีปเสือ11ตัวค่ะมาแล้วจ้านัดพบกันทางวสป.612เวลาบ่ายโมงถึง2โมงเย็นนะป้าเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณหนุ่มนะคะหนุ่มดอนสำโรงค่ะดอนสำโรงไปทางท่าวุ้งอะเนาะขอฟังเพลงแม่ดอกกระถินขึ้นทุ่งของสุรพลสมบัติเจริญไม่รู้ว่าลุงสายลุงสารพงลุงจ่อยลุงบุญมีลุงพัวจะชอบกันหรือเปล่าจ๊ะคิดถึงนะคุณพี่สมปองด้วยที่อยู่บ้านทองย้อยน้องสมปองหน้านามัยลำสนธิอ่ะนะสุขภาพร่างกายดีมาก่อนเลยทีเดียวพบปะจะเจอกันทวีต้องซักถามเลยไม่อยากให้มีใครที่เรารู้จักเนี่ยเจ็บป่วยเพราะจะรู้สึกแม่ไม่สบายใจเหมือนมีคนอยู่กันใกล้อย่างใกล้ๆเราอ่ะอย่างพี่น้องเราพ่อแม่เราถ้าเจ็บป่วยแล้วคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยแต่สุขภาพดีเขาก็จะเป็นห่วงเนาะเพราะนั้นดูแลตัวเองคนเราต้องดูแลตัวเองก่อนที่จะไปให้คนอื่นดูแลเพราะนั้นในเบื้องต้นเสือ11ตัวนะคะเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเราจะบอกได้เต็มปากเลยทีเดียวเป็นยาแผนโบราณมีเสือ11ตัวชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำเป็นสูตรโสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมนะคะลองหาซื้อไปใช้คุณป้าแสงเทียนได้ใช้หรือเปล่าเนาะที่อยู่สุวรรณภูมิอันนี้เป็นกำลังใจทวีปโดยแท้จริงเลยทีเดียวนะคะใช้แล้วเลือดฝาดสมบูรณ์สุขภาพร่างกายเราจะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงไปด้วยนะคะมีชนิดน้ำเป็นยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ด้วยเขามีครบสูตรนะคะหลายอย่างตามที่ทวีปเรียนให้ทราบแต่รู้ฟังไปหาซื้อได้ทั่วไปทั้งยากระใสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11เรายังมีสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวด้วยนะหวังว่าคงจะชื่นชอบโดยเฉพาะสาวดอนจะดีแล้วก็หนุ่มๆมาทั้งชุดเลยนะคะสำหรับเพลงนี้ป้าพวงด้วยนะป้าจ๋าป้าพวงเพ็ญเดะฟังกันเลยค่ะ

สำหรับท่านผู้ฟังที่ขอมันคงถูกใจนะคะแต่ป้าๆลุงๆของทวีปที่รอติดตามรับฟังเพราะว่ารายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะเปิดเพลงถูกใจอยู่แล้วเนาะทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะนะขอบคุณที่การติดตามรับฟังแล้วก็แนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกันด้วยนะคะและยิ่งดีใจมากๆเลยที่ป้าๆลุงๆของทวีปเลือกเอาเสือ7 ตัวไปดูแลสุขภาพร่างกายกันค่ะรวบรวมสมุนไพรไทยจีนที่เรารู้จักบางท่านที่บอกแค่ได้ยินสมุนไพรไทยจีนเท่านั้นในทวีปโอ้โหยิ่งอยากจะใช้เสือ7 ตัวเลยทีเดียวหาซื้อได้ง่ายๆด้วยไม่ว่าจะเป็นชนิดผงจะนำไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนถ้าเป็นชนิดแผ่น1 ซองไปดองกับเหล้าได้2 ขวดนะลุงจ๋านะนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นสูตรโสมเกาหลีด้วยแล้วยังมียาน้ำเสือเสวดตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือมียาน้ำมียาน้ำแก้ไอที่ใครต่อใครเนี่ยใช้นะยาน้ำแก้ไอของเสือเสวดตัวเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาก็คือลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยบรรเทาการไอแล้วก็ขับเสมหะได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะยากระสายเส้นตราหัวเสือแก่กระสายเป็นยาระบายพี่น้องประชาชนก็อยากเลือกใช้กันอยู่เป็นประจำเพราะเป็นชนิดเม็ดหาซื้อได้ง่ายๆทั่วๆไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะนะถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายอันนี้เลือกยากระสายเส้นตราหัวเสือของเสือเสวดตัวของเราจะมีครบวงจรทวีปจะบอกเป็นประจำถ้ามีเสือเสวดตัวแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงในช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะป้าจ๋าลุงๆป้าๆของทวีปต้องระมัดระวังเนาะเพราะจะมีพายุเกิดเนี่ยอุ้ยฝนตกบ่อยถ้าหากว่าเป็นผู้สูงวัยก็จะเป็นไข้ไม่สบายกระแอมกระไอน้ำแก้ไอสูตร11เนี่ยค่ะเนาะบางคนบอกแม้พี่ทวีปบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนฝนเหรอโอ้ ก็อาจจะมีส่วนบ้างนะ ขอบคุณนะคะน้องปทุมน้องปทุมที่อยู่สระบุรีนะคะอยู่แถวบ้านของป้าพวงเพลหรือเปล่าบอกโอ้โหปทุมนี่ฟังทุกวันเพราะว่าเป็นสาวเย็บผ้าไปฟังพิทวีไป

ค่ะเพราะว่าเสือชีวิตตัวเรามีหยุดยาครบวงจรเลยทีเดียวเนาะดูแลตัวเองในช่วงที่ฝนตกแทบทุกวันแบบนี้นะคะสร้างความอบอุ่นให้กับตัวเองได้นะเราจะได้เป็นไข้ไม่สบายเพราะว่าในช่วงนี้นอกจากคนจะเป็นไข้หวัดกันเยอะแล้วยังเป็นไข้เลือดออกถ้าไข้เลือดออกนี่อันตรายนะคะท่านฟังค่ะเราจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของยุงเพราะฝนตกทุกวันน้ำขังเนี่ยยุงก็จะเยอะด้วยค่ะดูแลแม้แต่ตัวเราเองอย่าไปให้ยุงกัดอย่าไปอยู่ในที่ที่รกหรืออย่าไปอยู่ในที่ที่มีน้ำนะที่สกปรกเยอะๆจะมียุงลายค่ะท่านผู้ฟังด้วยความห่วงใยเพราะว่าในตอนนี้หลายท่านเลยทีเดียวมาเล่าให้ฟังบอกแหมคุณทวีปดีนะว่าเออมีสถานที่ของโรงพยาบาลต่างๆเขาให้ไปสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยอันนี้ถ้าท่านผู้ฟังก็สนใจนะที่ไหนมีก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซะเพราะว่าอันตรายไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าเด็กด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะนะเพราะว่าการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือจะเป็นลูกเป็นล้านเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่ามีความทุกข์จริงๆนะมีความทุกข์รอบตัวไม่มีความสุขเลยทีเดียวถ้าเราเจอใครที่เจ็บป่วยหรือจะเป็นคนที่เรารักใคร่รู้จักเพื่อนฝูงนะคะเพราะนั้นในตอนนี้นะคะเราป้องกันตัวเราเองก่อนดีที่สุดเลยทีเดียวค่ะคนเรานะคะจะมองเห็นทุกข์ต่อเมื่อตนเองมีทุกข์เนาะส่วนผู้ที่ฉลาดไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมีแต่ความปรารถนาดีย่อมมองเห็นทุกข์อยู่รอบด้านดูแต่พระบรมศาสดาของเราเถิดสมัยเมื่อพระองค์ทรงเป็นราชกุมารทรงเปี่ยมไปด้วยความสุขส่วนพระองค์เพียงใดแต่ทรงมองเห็นทุกข์ของผู้อื่นอยู่โดยรอบด้านทรงปรารภว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ทรมานเหล่านั้นใครเคยคิดแก้ปัญหานี้บ้างหรือจะปล่อยให้ทุกข์ทรมานกันต่อไปเราจะมีความสุขหันษาอยู่ท่ามกลางความทุรนทุรายเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี้ไม่ได้คนไม่เห็นแก่ตัวย่อมมีความกรุณาเป็นตัวกระตุ้นให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้อื่นคิดอยู่แต่ว่าจะให้อะไรแก่เขาส่วนคนที่เห็นแก่ตัวมีความตระหนี่เป็นตัวนำคิดอยู่แต่ว่าจะได้อะไรจากพวกเขาคือจากคนที่เกี่ยวข้องด้วยความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นยาให้คนรักความเห็นแก่ตัวก็เป็นยาเหมือนกันแต่เป็นยาให้คนเนี่ยเกลียดชังนะคะท่านฟังคะคนเราเนี่ยต้องมีเมตตากรุณามุทิตาขาต่อผู้ที่มีความทุกข์อยู่รอบด้านบางคนบอกแม้มีเมตตาแต่ทุนทรัพย์ของตัวเองยังไม่พอถ้าเราไม่มีสิ่งที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นให้เพียงพอเพียงให้กำลังใจเนาะและสิ่งละอันพันละน้อยที่เราจะช่วยได้ให้เขาได้มีความสุขบ้างเราก็จะเป็นบุญกุศลมหาศาลเลยทีเดียวค่ะทุกฟังคิดแต่จะให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเนาะแม่ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับเพราะว่าหลายท่านนี่จะบอกกับทวีปว่าจะมีข้อมูลดีๆที่นำมาให้ฟังเอาไปคิดแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นคนที่มีเมตตากรุณาเนาะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายนะใจบุญใจกุศลค่ะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเนาะมีความสุขขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะแต่ถึงยังไงแบบไหนเนาะฝนฟ้าจะตกลงมาก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะฝนตกทุกวันจริงๆเป็นห่วงพี่น้องประชาชนดูแลตัวเองกันด้วยนะแล้วขอฟังเพลงกันมาด้วยมีคุณลุงจากโคกสลุงอยู่ใกล้ลุงนิดหรือเปล่าล่ะอยู่บ้านนานครนายกด้วยบอกเสียงชัดเจนเลยคุณลุงประกิตค่ะบอกลุงนี่นอนฟังทุกวันเหมือนลุงชวนเนี่ยแหมไม่เรียกหาลุงชวนยังเงียบนะเนาะป้าฉลวยเนี่ยคิดถึงกันจริงๆนะคะเพราะว่าในตอนนี้พี่น้องชาวกระเทาฝนฟ้าตกมาในหลายพื้นที่ก็ทำการเกษตรกันด้วย

อย่างน้องจินตนาน้องจินตนาที่โคกลำพานและอีกหลายพื้นที่ดูแลตัวเองกันด้วยนะยังไงก็ขอให้เสือสิบเอ็ดตัวไปอยู่ใกล้พี่น้องประชาชนด้วยกันละกันแล้วมาฟังเพลงกันค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณ

ท่านฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสร็จตัวนะคะหม่อมแม่วันนี้ถูกใจนะเราก็เป็นชาวนาแม่ทวีปก็เคยทำไร่ทำนานะสมัยที่อยู่กับพ่อกับแม่เนาะเนาะเวลาฝนฟ้าตกลงมาเราก็จะดีใจกันนะคะเพราะว่าเป็นชาวนาทำนาน้ำฝนน่ะเนาะนึกถึงเหมือนกันนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่เนาะคนสมัยก่อนเนี่ยจะเดินไปทำไร่ทำนาทำการเกษตรเพราะว่ายังใช้ทั้งวัวทั้งควายการเดินเป็นสิ่งที่ดีละนะเพราะว่ากว่าจะถึงไร่ถึงนาก็ได้เดินคุยกันเป็นแถวเป็นแนวทีเดียวบรรยากาศเก่าๆให้เราเห็นนี่ฝนตกพรำๆอย่างสมัยก่อนเขาจะอยู่ที่กระท่อมท้องนากันเนี่ยเนาะอยู่ได้หมดเลยทีเดียวแล้วจะปลูกเป็นโรงนาใหญ่ๆทีเดียวนะคะนะเป็นภาพความทรงจำแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีให้เห็นเหมือนอย่างพี่สมปองที่อยู่บ้านทองย้อยจะบอกเดี๋ยวนี้เราไม่มีให้เห็นเลยบรรยากาศอย่างที่ทวีปบอกอะเนาะยังไงก็ดูแลตัวเองกันนะไม่ว่าจะทำนาสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินก็ออกกำลังกายกันก็เลยไม่ค่อยเจ็บป่วยน้ำหนักตัวไม่เกินเนาะแต่เป็นสมัยนี้ไม่ว่าจะไปทำอะไรตรงไหนก็จะใช้รถนะไปด้วยรถไปทำนาลงทำไร่ทำนาไถนาก็ใช้รถเกี่ยวข้าวก็เป็นรถนะแรงงานแต่เราจะใช้แรงงานเวลาเราสั่งหรืออาจจะหยิบจับอะไรบ้างจะทำให้สุขภาพร่างกายของเราจะเมื่อยจะล้ามีเหมือนกันเพราะนั้นทวีบอกเลยทีเดียวว่าเสือเสวดตัวดูแลกันได้ทุกอย่างเลยลุงเล็กที่อยู่สมุทรปราการด้วยลุงเล็กยังให้กำลังใจทวีตลอดเลยนะเสือเสวดตัวทั้งชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำอยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กันเพราะอยากให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพราะอธิบายไว้ชัดเจนว่าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเลือดฝาดสมบูรณ์ยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือเสวดตัวอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงขอบคุณลุงนิดป้านวลมากๆที่ส่งแรงใจทวีปบ่อยๆคิดถึงมากมายก็จะเป็นป้ากนกวรรณป้าวิไลป้าบัวป้าเฉลี้ยงผู้ใหญ่ยุพินเนี่ยนะคะเนาะส่งความรักจากใจด้วยเสียงเพลงที่ทวีปมอบให้ถึงยังไงก็ดูแลให้ร่างกายสมบูรณ์ก่อนด้วยเสือเสร็จตัวจะเลือกชุดไหนแบบไหนจะเป็นชนิดผงจะเป็นชนิดแผ่นจะเป็นชนิดน้ำเป็นสูตรโสมเกาหลีมีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมยังมีน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111ยากระใสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ TG11ด้วยเพราะอย่างคุณลุงสุชาติได้บอกแม้พอดีไทยจีนท่านนั้นอะลุงสุชาติก็ยังจะใช้มีคุณลุงที่บ้านโป่งราชบุรีด้วยกราบขอบพระคุณมากๆนะแนะนำเพลงกับทวีปมาด้วยนะเนี่ยฟังกันค่ะ

ที่รักขณะนี้เธอกำลังหลับหรือตื่นถ้าหากว่าเธอกำลังหลับก็ขอเธอหลับฝันถึงพี่บ้างถ้าหากว่าเธอตื่นจำเสียงพี่ได้ไหมจ้าที่รักว่าเสียงนี้คือใครถ้าหากว่าเธอจำเสียงพี่ไม่ได้พี่จะบอกเธอด้วยเพลงนี้ยังไงล่ะฟังนะจ้าที่รัก

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาหมดทวีปลำลาตรงนี้เนาะขอบพระคุณมากๆที่เป็นกำลังใจกันแล้วเลือกเอาเสือ7ตัวไปดูแลสุขภาพร่างกายเพราะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายยาทั่วประเทศพรุ่งนี้ 10:05 นพบกับทวีปอีกครั้งทวสป.612นะคะสวัสดีค่ะ

0: จนสั่น
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพลตำรวจเอกสำราญนำทีมเปิดปฏิบัติการจับชาวจีนหนีคดีใช้คนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยพบทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: อะไรดี

0: สั่งใหม่ทุกที่ชอบไหมชอบไหม
1: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ชอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟันย

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ตำรวจร่วมกับกรมการปกครองปฏิบัติการจับกลุ่มชายจีนหนีคดีสวมตัวตนเป็นชาวเมียนมาเปิดบริษัทใช้คนไทยเป็นนอมินีให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยเชื่อมโยงทรัพย์สิน600ล้านบาทคุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นพบเป็นชายสัญชาติเมียนมาโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3แห่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครถือครองที่ดินรวม7แปลงมูลค่าประมาณ600ล้านบาทแต่ระบบจดจำใบหน้าของตม.พบว่ามีความเชื่อมโยงกับชายรายนี้กับชายสัญชาติจีนที่ชื่อเว่ยตงจึงได้ประสานทางการจีนตรวจสอบและพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวโดยผู้ต้องหาได้หลบหนีออกนอกจีนโดยระหว่างปี56ถึง59ได้เคยใช้หนังสือเดินทางของจีนเข้าออกไทยรวม14ครั้งและต่อมาในปี61จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงตัวตนและใช้หนังสือเดินทางเมียนมาเดินทางเข้าออกไทยรวม48ครั้งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้พบตัวกับนายดนซึ่งเป็นบุตรชายได้แสดงบัตรประชาชนไทยปัจจุบันอายุ19ปีเศษและได้แสดงสูติบัตรระบุมารดาว่าชื่อนางสาวนาฟ้าบิดาชื่อนายจูเกิดที่โรงพยาบาลแม่จังหวัดเชียงใหม่ชุดจับกุมจึงได้ประสานตรวจสอบและพบว่าลายนิ้วมือในฐานข้อมูลกรมการปกครองนั้นระบุว่ายื่นขอมีบัตรครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี66ออกให้โดยปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับกุมไปก่อนนี้เนื่องจากร่วมขบวนการช่วยเหลือคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยข้อมูลลายนิ้วมือยังไปตรงกับนายจี้อายุ17ปีสัญชาติจีนที่ใช้หนังสือเดินทางจีนเข้าออกไทยรวม2ครั้งจึงถือเป็นการทำผิดตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว2พ่อลูกส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระทุ่มแบนดำเนินคดีนอกจากนี้ยังได้เชิญตัวนางสาวนาฝาบรรดาคนไทยตามที่ระบุในทะเบียนราษฎรมาตรวจเก็บ DNA โดยหากมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: สุชาติสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวหัวหน้าอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เตรียมจ่ายเงินเยียวยา1ล้านบาทพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีนายพนอพระพิมลอายุ58ปีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานและอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังช้างป่าถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 18:30 นพร้อมระบุว่าผู้เสียชีวิตคือกำลังสำคัญและเป็นผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อไม่นานมานี้อธิบดีกรมอนามัยนะขอเล่าเป็นเรื่องเป็นราวนิดหนึ่งนะครับท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับไตวายซึ่งเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวที่น่าสนใจมากๆและพวกเรานะครับท่านผู้ฟังหรือผมก็ไม่ควรมองข้ามคือเนื้อหามันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับสาเหตุของการที่เป็นไตวายก็คือเป็นเบาหวานก่อนนะครับเป็นเบาหวานแล้วก็รองลงมาเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับถ้าใครเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีโอกาสเป็นไตวายเยอะแล้วก็โรคความดันและอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากชอบกินอาหารที่มีรสเค็มคนไทยพวกเราเนี่โดยมากท่านผู้ฟังนะครับชอบมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกายของเรากินมากเกินไปกินหวานเกินไปกินเค็มเกินไปกินอาหารที่มีไขมันสูงเกินไปแล้วก็ขาดการออกกำลังกายบางคนก็มีความเครียดสะสมเข้ามาอีกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเส้นเลือดท่านผู้ฟังนะครับเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่เพียงพอมันจะทำให้ไตขาดเลือดแล้วก็เมื่อไตขาดเลือดเนี่ยการกรองของเสียออกจากร่างกายมันจะลดประสิทธิภาพลงนะครับมันกรองไม่ได้เต็มที่เพราะเลือดไปเลี้ยงมันไม่ได้ก็เกิดปัญหาไตวายทีนี้ประเทศไทยท่านผู้ฟังครับก็มีปัญหาไตวายแต่ละปีนี่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2561เนี่ยมีไตวายเรื้อรัง8ล้านคน8ล้านคนนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่น้อยคนไทย5 60ล้าน70ล้านเนี่ยเป็นไตวังไตเรื้อรังนี่ประมาณ8ล้านไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็เป็นผู้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยมากกว่าแสนคนแล้วเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นเยอะมั้ยร้อยละ15ถึง20ต่อปีนั่นหมายถึงว่าคน100คนเนี่ย15ถึง20เนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่เป็นไตวายเรื้อรังนะครับโทษที8ล้านคนเนี่ยเพิ่มขึ้น15ถึง 20% ต่อปีถือว่าเยอะมากฉะนั้นก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังนะครับมันเกิดจากหลายสาเหตุแล้วเราก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับถ้าหากว่าเราดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆควบคุมโรคเบาหวานอย่าให้ความดันโลหิตสูงมากแต่น่าเสียดายนะครับหลายคนก็ละเลยการรักษาทำให้ไตวายอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเสียชีวิตทีนี้อาการไตวายในร่างกายจะแสดงอาการอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับคลื่นไส้อาเจียนร่างกายอ่อนแรงเบื่ออาหารนอนไม่หลับผิวแห้งคันนะปัสสาวะลดลงตัวบวมตาบวมน้ำท่วมปอดหายใจไม่ถนัดบางคนนอนราบไม่ได้นะครับความดันโลหิตสูงมีภาวะซีดเลือดจางบางคนถึงขั้นหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องอย่าไปกินอาหารหวานมากมันมากเค็มมากลดนะครับแล้วก็พยายามปรุงอาหารโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็งดเมนูอาหารที่ทำจากพวกหน่อไม้ดองปลาเค็มหรือว่าไข่เค็มผักกาดดองที่มันดองเค็มนะครับเกินไปเหล้าบุหรี่ก็ต้องงดแล้วก็มันออกกำลังกายพวกส้มตำพวกยำต่างๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็ต้องปรุงรสทั้งนั้นนะครับเกลือน้ำตาลซึ่งมันก็จะมีผลทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นเพราะไตทำงานหนักในการกรองเกลือหรือว่ากรองโซเดียมเนี่ยออกจากร่างกายแล้วก็น้ำส่วนที่เกิดออกจากร่างกายนะครับฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะครับถ้าอยากให้ถึงว่าต้องฟอกไตนะครับฟอกไตหรือว่าล้างไตทางหน้าท้องหรือว่าผ่าตัดผูกถ่ายไตมันไม่ค่อยมีอวัยวะเปลี่ยนท่านผู้ฟังดูแลตัวเองควบคุมตัวเองนะครับเราต้องรักตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราให้สุขภาพดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องกำล่าสัตว์ป่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องแปลกๆที่คุณประยูนเล่าให้ฟังนะครับบ้านคุณประยูนนี่อยู่ติดกับวัดทุ่งสาธิตสมัยก่อนวัดแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างไม่มากเหมือนสมัยนี้หลังจากที่เลิกเรียนคุณประยูนกับพวกเพื่อนๆจะพากันมาวิ่งว่าวกันที่ลานวัดซึ่งเป็นที่โล่งกว้างมากทีเดียวมีบ้านเรือนผู้คนอยู่เพียงไม่กี่หลังแกจำได้อย่างแม่นยำว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่วัดเขามีศพสองศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ศาลาคนตายเป็นผัวเมียกันสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือถูกฆาตกรรมตำรวจจับคนร้ายไม่ได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลือในที่เกิดเหตุทีนี้คนที่มีฐานะร่ำรวยงานศพจะต้องยิ่งใหญ่สมเกียรติสมฐานะแขกเรือก็มากันเป็นจำนวนมากกลางคืนก็มีมหรสพทั้งหนังทั้งลิเกมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำของมาตั้งเป็นจำนวนมากหมายกำหนดการเดิมที่เจ้าภาพกำหนดไว้ก็คือ4 ทุ่มตรงหนังและลิเกนี่จะต้องหยุดแสดงเพื่อให้ทางวัดในจุดพลุส่งวิญญาณคนตายขึ้นสวรรค์แต่ได้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดขึ้นคนที่คุมเครื่องฉายหนังซึ่งมีอาการเมาเหล้าฉายไม่ยอมหยุดแม้ว่าทางวัดจะประกาศขอความร่วมมือแล้วก็ตามแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจู่ๆเครื่องฉายหนังก็เกิดประกายไฟขึ้นคงจะไฟช็อตนั่นแหละเสร็จแล้วเครื่องก็ดับไปเฉยๆช่างเครื่องพยายามซ่อมแต่ก็ไม่สำเร็จขณะนั้นทางวัดเขาก็ทำการจุดพลุเมื่อทางวัดจุดพลุเสร็จเครื่องฉายหนังปรากฏว่าติดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีใครไปแตะต้องคุณประยูนจำเหตุการณ์นั้นได้ดีเพราะว่าแกนั่งติดกับเครื่องฉายชาวบ้านได้วิจารณ์กันเป็นเสียงเดียวกันว่าผีคนตายมาเฮี้ยนเหลือเกินวันรุ่งขึ้นขณะที่คุณประยูนกำลังจะเดินไปโรงเรียนแกก็ได้ยินพวกลิเกพูดกันว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาโดนผีหลอกตอนที่กำลังจะไปอาบน้ำที่หลังวัดมีเปรตตัวสูงเกือบเท่าเมนเผาศพยืนอยู่เปรตตัวนั้นตาแดงกล่ำยังก็มีลูกไฟอยู่ในตาพวกลิเกอยู่ในเหตุการณ์หลายคนวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตคืนที่3ของงานสวดศพก็มีเหตุการณ์พิสดารเกิดขึ้นอีกคราวนี้เป็นเหตุการณ์ผีเข้าโดยทั่วไปแล้วเรามักจะได้ยินกันว่าคนถูกผีเข้าแต่คืนนั้นคนที่ถูกผีเข้ากลับกลายเป็นแม่ชีเสียงพูดของแม่ชีที่ดังออกมาแทนที่จะเป็นเสียงของผู้หญิงกลับเป็นเสียงห้าวห้าวของผู้ชายแม่ชีชักดิ้นชักงออยู่ตรงหน้าโลงศพทุกคนต่างก็ตกตะลึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงห้าวห้าวก็ดังขึ้นบอกผมยังไม่อยากตายช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยพอได้ยินเสียงพูดน้องสาวก็จำเสียงนั้นได้ทันทีแล้วว่าเป็นเสียงของพี่ชายที่ถูกฆ่าตายนั่นเองน้องสาวก็ถามว่าใครเป็นคนฆ่าพี่แม่ชีที่ถูกผีสิงก็นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าน้าอำนาจเป็นคนฆ่าพูดจบแม่ชีก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับกิริยาท่าทางก็เปลี่ยนไปคนที่ถูกระบุว่าเป็นคนฆ่าเนี่ยนั่งอยู่ในงานศพนั้นด้วยหน้าถอดสีเลยพร้อมกับรีบพูดกรอบเกลื่อนว่าไม่จริงเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่ชายจากนั้นก็วิ่งลงศาลาสวดศพแล้วเวลาต่อมาเขาก็กลายเป็นคนเสียสติพูดแต่ประโยคซ้ำๆว่าพี่อย่าโกรธผมเลยผมผิดไปแล้วจริงๆนั่นก็คือการรับสารภาพว่าเขาคือฆาตกรแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่สามารถจะดำเนินคดีคนบ้าได้ก็ตามแต่โทษทันที่เขาได้รับจากอาญาของปีศาจเนี่ยมันกลับหนักหนาสาหัสกว่ากับกบินบ้านกบินเมืองซะด้วยซ้ำไปวันนั้นเป็นวันอาทิตย์คุณประยูนเนี่ยไม่มีโปรแกรมไปทำข่าวที่ไหนก็เลยเดินออกมารับลมหนาวที่หน้าบริเวณวัดแกก็ได้พบกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอย่างตั้งอกตั้งใจทราบชื่อในเวลาต่อมาเขาชื่อลุงประยูนนะลุงประยูนแกเป็นชาวจังหวัดประจินบุรีอาชีพดั้งเดิมของแกคือพรานล่าสัตว์รายได้ดีทีเดียวแต่แล้วเหตุการณ์ที่เป็นเสมือนฝันร้ายในชีวิตมันก็เกิดขึ้นกับแกแกบอกว่าผมเรียกมันว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมครับคือเราล่าสัตว์เป็นอาชีพการล่าสัตว์มันก็คือการสร้างบาปอย่างหนึ่งเพราะชีวิตใครๆก็รักแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรก็เข้าใจว่ามันเป็นอาชีพของเราทำไปก็ไม่น่าจะบาปคืนนั้นผมกับเพื่อนก็นัดไปยิงเก้งในป่าพอตะวันตกดินพวกเราก็ออกเดินทางผมอยู่ข้างล่างส่วนเพื่อนอยู่ข้างบนคืนวันนั้นมันเงียบผิดปกติผมก็เริ่มจะมีลางสังหรณ์แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นสักอย่างและมันก็ต้องเป็นเรื่องร้ายๆซะด้วยผมก็นั่งรออยู่หลายชั่วโมงก็ได้ยินเสียงหมูป่าร้อง ผมก็เลยเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนที่อยู่บนห้างเพื่อที่จะบอกว่ามีหมูป่าหลงเข้ามาตัวหนึ่งพอผมเงยหน้าขึ้นไปเท่านั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นนัดหนึ่งผมรู้สึกแป๊บที่ตาข้างขวาความรู้สึกในเวลานั้นผมได้บอกกับตัวเองว่าเราถูกยิงตอนนั้นเริ่มมีความรู้สึกปวดขึ้นเรื่อยๆมันทรมานมากเพื่อนก็รีบนำส่งโรงพยาบาลหมอที่รักษาก็บอกกับผมว่าไม่สามารถจะผ่าเอาลูกปืนออกจากตาได้เพราะว่ามันติดอยู่กับเส้นประสาทใหญ่ถ้าผ่ามันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตผมก็ถามเพื่อนว่ามึงยิงกูทำไมเพื่อนก็บอกว่าตอนนั้นไม่เห็นแต่เก้งตัวหนึ่งกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้มันก็เลยตัดสินใจยิงทันทีแต่ปรากฏว่าเก้งตัวนั้นก็คือผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมอย่างแน่นอนผมยิงเก้งยิงหมูป่าฆ่าสัตว์มามากแล้วถึงคราวที่ผมจะต้องชดใช้กรรมผมได้รู้รสชาติของลูกปืนแล้วว่ามันร้ายกาจขนาดไหนผมอยากจะพูดอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องผีป่าผีไพรคนทั่วๆไปอาจจะไม่เชื่อว่ามีจริงแต่ผมขอยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลผมเจอมาแล้วกับตัวเองพลังอำนาจของพวกเขาน่ะมีมากมากจนผมคิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะต้านทานพลังของพวกเขาได้เลยเครื่องรางของขลังของวิเศษทุกชนิดทำอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าป่าคือถิ่นที่อยู่ของเขาคนเราเป็นผู้ไปรุกรานไปรบกวนเขาก่อนเขาก็ย่อมจะมีสิทธิ์ตอบโต้เล่นงานกลับคืนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรทุกครั้งก่อนที่จะเข้าป่าคนเฒ่าคนแก่จะสั่งว่าเราจะต้องเคารพในเจ้าของสถานที่จะเข้าบ้านใครก็จะต้องบอกกล่าวเจ้าของบ้านซะก่อนทุกครั้งลุงก็ทำแบบเนี้ยมันก็ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งลุงอาจจะพิสูจน์ความจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าลุงก็เลยเข้าป่าแบบไม่มีเครื่องเส้นไหว้ไม่มีการจุดธูปบอกกล่าวใดๆทั้งสิ้นเสร็จแล้วลุงเข้าป่าไปนิดเดียวราวๆ100 เมตรเชื่อไหมว่าลุงหาทางออกไม่เจอมันสับสนไปหมดพยายามหารอยเท้าตัวเองก็หาไม่เจอคล้ายกับว่าอยู่อีกสถานที่หนึ่งเป็นที่ซึ่งเราไม่เคยมาในชีวิตความรู้สึกในขณะนั้นน่ะกลัวมากเรามีความเชื่อทันทีเลยว่าเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่สั่งสอนแล้วก็เตือนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอำนาจของเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงลุงต้องกราบไหว้ขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขานั่นแหละถึงได้พบทางออกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคงจะเป็นแค่การตักเตือนนะไม่ใช่ของจริงนะถ้าของจริงคงจะหนักกว่านี้อาจจะถึงกับเสียชีวิตเลยก็ได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณประยูรเล่าสู่กันฟังครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนะครับค่อยมาฟังกันต่อเรื่องกรรมล่าสัตว์ป่าด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับก็ยังเป็นห่วงท่านผู้ฟังอยู่นะครับในช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับมนุษย์ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเยอะมากช่วงนี้นะครับตายด้วยโรคระบาดเยอะมากช่วงนี้ในต่างประเทศนี่ตายกันเป็นล้านนะหลายล้านคน 2-3 ล้านคนอินเดียอย่างนี้โอ้โหเห็นอินเดียแล้วอเนจอนาถใจบางวันติดเชื้อถึงวันละ 300,000 คนท่านผู้ฟังติดเชื้อเป็นโรคกันเนี่ยนะครับระบาดไวมากบางวันตายเป็นหมื่นตายกันเยอะมากนะครับในไทยก็ถือว่าโชคดีนะอยู่อันดับ100กว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรอันดับ20ของโลกถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ69ล้านคนแล้วก็ประเทศของเรานี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุสังคมคนแก่ท่านผู้ฟังคนเกิดมันน้อยเขาพยากรณ์ว่าเมืองไทยนี่อีก 10-20 ปีข้างหน้านี่ประชากรจะลดลงคนเกิดมันน้อยประชากรก็จะลดลงไปเรื่อยมันจะเพิ่มอยู่แค่ 2-3 ปีข้างหน้านี่แหละท่านผู้ฟังหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงก็จะเหลือ69ล้าน65ล้าน60ล้านประมาณ30ปีเนี่ยจะเหลือประมาณสัก60ล้านนะครับฉะนั้นใครมีลูกมีหลานก็ต้องแต่งงานนะแต่งงานแล้วต้องมีลูกสืบสกุลอย่ามีลูกน้อยมีลูกกันเยอะๆหน่อยนะมีลูกกันเยอะๆหน่อยนะครับส่วนมากเขาก็จะมีลูกคนนึง2คนบางคนก็ไม่แต่งงานบางคนก็ไม่มีลูกทำให้บ้านเมืองของเรานี้ขาดแคลน ขาดแคลนบุคลากรนะครับก็พออายุมากขึ้นมากขึ้นบางทีก็ให้คนอายุมากมาทำงานเหมือนประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นสังคมผู้สูงอายุมากๆคนงานก็เอาคนที่เขาเรียกว่าคนแก่นั่นแหละมาทำเพราะเด็กๆหนุ่มๆไม่ค่อยมีนะจะเป็นในลักษณะนั้นวิทยาการหรือว่าการรักษามันดีขึ้นคนอายุยาวขึ้นคนไทยนี่เฉลี่ยอายุตายอยู่ที่77 ปี 7 เดือน77-78 ปีคนญี่ปุ่นนี่เฉลี่ยตายอยู่ที่85 ปีนะครับอายุเฉลี่ยก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเฉพาะคนที่ดูแลร่างกายดีนะครับท่านผู้ฟังตัวโรคโควิดนี้ก็มาคัดสายพันธุ์ให้คนส่วนหนึ่งนี่ตายไปเยอะแล้วคนที่อ่อนแอนะครับโดยมากนี่โรคภัยไข้เจ็บนี่จะเป็นจากเขาเรียกว่า NCD โรคที่เกิดจากการไม่ติดต่อโรคมันจะมีหลายอย่างท่านผู้ฟังนะครับอันหนึ่งก็คือเกิดจากอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องรักษาไปตามอาการเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับอย่างเนี้ยเป็นโควิดนะครับเป็นโรคท้องร่วงติดเชื้ออันนี้ต้องใช้ยาต้องใช้ยาต้องใช้ยาที่ต้องใช้เคมีที่มันตรงกับโรคนั้นๆให้หรือว่าให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีสร้างภูมิคุ้มกันมารักษาเองนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยคนตายด้วยโรคเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า NCD non communication ก็คือโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตโรคที่เกิดจากการทำตัวเองกินมากนอนมากไม่ออกกำลังกายเครียดมากกินอาหารมันมากกินอาหารหวานจัดกินอาหารเค็มจัดในเมืองไทยเนี่ยกินเค็มเยอะนะชอบกินส้มตำนะผมก็ชอบอร่อยอร่อยอร่อยนี่กินพอกินอร่อยอร่อยอร่อยมากนี่ปัญหามันก็คือว่าไตและตับซึ่งมีหน้าที่

0: เสื่อมไวขึ้นท่านผู้ฟังกินน้อยโรคน้อยกินมากโรคมากโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากกินแต่พอดีกินแต่พองามเลือกกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกินให้เป็นเวลานะครับโรคภัยไข้เจ็บส่วนมากนี่เกิดจากอาหารการกินท่านผู้ฟังกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยชอบไปซื้ออาหารสําเร็จรูปนะครับฉะนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนี่นอกจากจะดูแลตัวเองแล้วอยากใช้ตัวช่วยผมแนะนํานะครับน้ํามกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ํามกุฎในกล่องสีน้ําเงินขวดสีน้ําเงินฝากเอาไว้นะครับลองดูนะครับท่านผู้ฟังลองดูจะรู้ว่าเป็นยังไงอยากให้ทดลองมากๆนะครับมันพูดมากไม่ได้โฆษณามากอะไรไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่ามั่นใจมากๆในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ360บาทผมเชื่อว่าเงินแค่นี้ไม่ได้ทำให้ท่านจนแต่บางครั้งอาจจะตอบโจทย์สุขภาพของท่านได้ครับ
1: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องลางร้ายเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อเกือบจะ50ปีมาแล้วครับพวกหนุ่มๆแถวๆบ้านคุณบำรุงไปเป็นทหารออกรบกันหลายคนคุณบำรุงก็จำไม่ได้ว่าเป็นสงครามอะไรออกไปรบต่างประเทศชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสมัยเขามีเมียแล้วมีลูกคนหนึ่งบ้านเขาอยู่คนละฝั่งคลองกับคุณบำรุงก็เคยเห็นเขามาตั้งแต่สมัยเขายังเป็นเด็กก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่าบ้านเขายากจนเพราะว่าพ่อแม่มีลูกหลายคนแล้วก็มีนามีไร่น้อยเขาสมัครไปเป็นทหารทั้งที่ห่วงลูกห่วงเมียพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเมียก็ต่างเป็นห่วงเขานอนผวาว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเย็นวันหนึ่งเมียของเขาชื่อนางกำลังหุงข้าวอยู่อยู่ๆหม้อข้าวที่ตั้งอยู่บนเตาคือสมัยนั้นใช้ไม้ฟืนหุงข้าวหม้อข้าวกำลังเดือด

0: พลังทั้งพลังก็คว่ำลงมาดีแต่ว่าตอนนั้นแม่นางนี่พังอะถอยออกมาทันโดนน้ำข้าวร้อนๆกระเด็นผุพองเล็กน้อยนางก็งงมากว่าหม้อข้าวนี่มันคว่ำลงมาได้ยังไงแม่ของสมัยนี่ใจเสียหน้าซีดร้องไห้บอกว่ามันเป็นลางไม่ดีเป็นห่วงสมัยจังเลยจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พอตกกลางคืนก็มีนกตัวหนึ่งบินเข้าไปในบ้านตกใจกันมากทีแรกก็ยังไม่รู้ว่านกอะไรตัวสั่นทำอะไรกันไม่ถูกมันบินวนไปวนมาไปที่ห้องนางกับลูกนอนกันบินไปเกาะที่รูปถ่ายของสมัยกรอบรูปแขวนอยู่หล่นเพลาลงมาแตกกระจายแล้วมันก็บินออกไปทางช่องลมตรงมุมชายคามันไปแล้วถึงได้พูดกันเสียงสั่นๆว่ามันเป็นนกเขาแมวแม่ของสมัยนี่ร้องไห้โฮโฮพ่อของเขานิ่งเงียบเมียของเขาใจเสียน้ำตาไหลลูกสาวตัวเล็กหลับแล้วไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นอีกหลายวันถึงได้รู้ข่าวร้ายว่าสมัยตายเขาตายเพราะโดนระเบิดตายในสนามรบเมียเป็นม่ายลูกก็ยังเล็กวันที่ข่าวร้ายแพร่ไปนี่จำได้ว่าฝนตกดวงวิญญาณของเขากลับมาที่บ้านคืนนั้นเมียเขารู้สึกว่าเขามานอนข้างๆพอตื่นควานมือไปเขาหายไปแล้วแต่ยังได้กลิ่นเนื้อตัวเขาจางๆอยู่นางก็ร้องไห้นอนไม่หลับร้องไห้จนตาบวมนางนี่ไม่ใช่คนที่หมู่บ้านนี้แต่เป็นคนทางภาคอีสานสมัยนี่เคยไปทำงานกรุงเทพแล้วก็ได้เจอกับนางที่นั่นพอตกงานก็พากันกลับมาอยู่บ้านก่อนที่จะสมัครไปรบพองานศพของสมัยผ่านพ้นไปแล้วนางก็พาลูกกลับไปอีสานบ้านเกิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยหายไปเป็นปีทีแรกคนก็ว่ากันว่าน่าจะพาหลานกลับมาเยี่ยมปู่เยี่ยมย่าพี่ป้าน้าอาบ้างทำเหมือนกับตัดขาดไปเลยเย็นวันหนึ่งยายจำปีแม่อาบน้ำที่สะพานชายคลองหน้าบ้านเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเวลาโผล่เพลไอ้คำว่าโผล่เพลนี่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักก็คือเวลาใกล้มืดค่ำระหว่างที่ความมืดกับความสว่างกำลังเดินทางมาพบกันนะเขาเรียกโผล่เพลยายจำปีแกก่อนจะเข้าปากตรอกบ้านแกเห็นลูกสะใภ้ยืนอยู่ข้างประตูรั้วบ้านทางซ้ายมือในชุดสีดำร่างผอมๆยืนอยู่เฉยๆแกจำได้อยู่ห่างกันแค่สองวาแกดีใจมากก็ถามนางว่านางเพิ่งจะมาถึงหรือยังไงเข้าบ้านเถอะแล้วนุชล่ะอยู่ไหนละมาหรือเปล่าแกก็ถามถึงหลานนางที่ยืนอยู่ไม่ได้ตอบอะไรแกเลยเอ้ามาเลยมาเร็วๆเข้าบ้านแกเป็นคนเดินนำหน้าลูกสะใภ้เดินไปก็ชวนคุยถามถ่ายเรื่องต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างหายเงียบไปเลยคิดถึงมากอยากจะเห็นหลานแกว่าอย่างนั้นถึงหน้าบันไดเหลียวไปมองข้างหลังหวังจะเห็นลูกสะใภ้เดินตามมาเปล่าเลยแกไม่เห็นใครสักคนแกแปลกใจมากที่สุดรีบมองหาแล้วก็ร้องเรียกเสียงดังโดนจ้ำอ้าวอ้าวไปดูที่หน้าบ้านก็ไม่มีลูกสะใภ้แกเลยคนที่บ้านแกถามกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นพูดกับใครแกก็เล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรอีกเกือบเดือนแกถึงได้รับจดหมายเขียนมาว่านางเนี่ยตายแล้วยายจำปีตกใจมากแกรีบไปอีสานไปรับหลานสาวมาอยู่ด้วยแล้วก็ได้รู้ว่านางเนี่ยตรอมใจผ่ายผอมสุดท้ายล้มเจ็บอยู่หลายเดือนแล้วก็จากไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องลางร้ายจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องแล้วพูดถึงของฝากท่านผู้ฟังนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งผมบอกว่าภูมิใจเสนอภูมิใจเสนอมากๆนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับนำไปถวายพระมีชื่อว่าบ่มบุญบ่มบุญเป็นยังไงนะครับทำไมถึงชื่อว่าบ่มบุญเพราะเป็นอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วนี่พระนี่ท่านจะเลือกฉันไม่ค่อยได้คือเลือกฉันได้อยู่แต่เลือกบอกว่าโยมว่าเอาผักปลอดสารพิษนะไม่เอาไขมันนะไม่เอาสิ่งนู้นไม่เอาสิ่งนี้นี่บอกไม่ได้เป็นอาบัติใครให้อะไรมาใครถวายท่านมาท่านก็ฉันทีนี้ท่านก็เลือกไม่ค่อยได้เ เพราะว่าบางวัดก็มีเยอะบางวัดก็มีน้อยบางวัดก็ทําให้อร่อยก็ว่าใส่ผงชูรสเยอะใส่น้ําตาลเยอะใส่ไขมันเยอะผัดผักบางทีก็มีแต่น้ํามันอย่างนี้สุขภาพพระท่านก็เสียสุขภาพพระท่านก็เสื่อมนะครับบางคนไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแม่ชอบกินแกงไก่ก็แกงแต่ไก่ถวายพระแม่ชอบกินนะครับแม่ฉันตายไปแล้วอยู่บนสวรรค์เนาะจะให้แม่ได้กินซุปหน่อไม้ก็ซุปหน่อไม้ถวายพระอะไรประมาณนี้นะครับพระท่านก็สุขภาพท่านเสียผมก็อยากจะผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสําหรับสุขภาพพระท่านนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าน้ํามังคุดตราบ่มบุญไม่แพงมากนะครับ6ขวดใน390บาทขวด100มิลลิลิตรครับ100มิลลิลิตรเป็นน้ำมังคุด 60% ผสมน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรก็มีหลายตัวนะครับท่านผู้ฟังน้ำสาวรสน้ำโกจิเบอร์รี่น้ำทับทิมน้ำอาซาอิเบอร์รี่น้ำฟักข้าวน้ำขิงน้ำสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมขมิ้นชันเขียวคู่หลานน้ำเถาวัลย์เปรียงน้ำหิดลิ้นจือแล้วก็น้ำมะตูมนะครับเป็นน้ำที่มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพนะครับคัดสรรจากสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณภาพสำหรับท่านผู้ฟังที่จะไปวัดไปวาลองซื้อไปถวายท่านดูอ้าวซื้อยังไงซื้อที่ไหนโทรในเบอร์โทรที่ประกาศนี่กำลังจะประกาศนี่โทรถามเขาเนี่ยส่งมาให้หน่อยหรือซื้อที่ไหนทำบุญเลี้ยงพระ9องค์10องค์ต้องการ9ชุดต้องการ10ชุดชุดละ390อยู่ในกล่องสวยงามกล่องหรูสวยงามท่านผู้ฟังไปถวายพระเป็นสิริมงคลรับรองว่าถือไปถวายไปให้ใครนี่ไม่อายท่านผู้ฟังสวยแน่นอนนะครับน้ำมังคุดตราบ่มบุญฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานเรื่องผีหลวงจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
3: สำนักสงฆ์บ้านคูหาสวรรค์ตำบลบ้านด่านอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ติดพรมแดนไทยลาวคือสถานที่จำพรรษาตลอดชีวิตเป็นช่วงสุดท้ายของหลวงปู่คำขนิงจุลมณีครับหลวงปู่คำขนิงผ่านประสบการณ์บำเพ็ญเพียรเพื่อค้นหาโมกขธรรมโมกขธรรมคือธรรมที่ทำให้หลุดพ้นนิพพานท่านค้นหามาอย่างฉกาจฉกรรจ์และกล่าวได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตท่านจาริกไปในป่าเขาลำเนาไพรของราชอาณาจักรลาวโดยตลอดเหมือนกับฤาษีนักพรตก่อนที่ท่านจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัดซึ่งเจ้ามหาชีวิตของชาวลาวคือสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาทรงเป็นองค์ประธานจัดพิธีอุปสมบทให้ท่านขอนำเอาเรื่องราวของหลวงปู่คำขนิงมาแสดงไว้โดยย่อว่าหลวงปู่คำขนิงเนี่ยท่านเกิดที่บ้านหนองบัวแขวงคำม่วนประเทศลาววันพุธเดือน4ปีกุลพุทธศักราช2437โยมพ่อชื่อนายดินธโนราชโยมแม่ชื่อนุ่น พออายุ18ปีท่านก็มีครอบครัวมีบุตร2คนแม้ว่าจะครองชีวิตแบบชาวโลกแต่ว่าจิตใจของท่านกลับฝักใฝ่ทางสงบทางหลุดพ้นจากกองกิเลสตลอดเวลากระทั่งขออนุญาตภรรยาบวชเป็นสามเณรเมื่อลาสิกขาจากสามเณรกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานท่านก็กลับไปอยู่ที่วัดรักษาศีล8อย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่ยอมกลับคืนครอบครัวอีกเลยระหว่างที่อยู่วัดทราบข่าวว่ามีพระอาจารย์ศรีทัตที่อยู่เมืองท่าอุเทนเก่งทางกรรมฐานหลวงปู่คำคณิงกับเพื่อนผู้ฝักใฝ่ในธรรมอีก2คนก็เดินทางไปหาอาจารย์ศรีทัตเพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์แต่อาจารย์ศรีทัตแนะนำให้ไปฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์เหมยจะดีกว่าเพราะว่าอาจารย์เหมยนี่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านเองหลวงปู่คำคณิงและเพื่อน2คนก็เดินทางไปหาอาจารย์เหมยก่อนอาจารย์เหมยจะรับตัวเป็นศิษย์ก็ได้บอกกับ3คนว่าถ้าจะมาเป็นศิษย์ของท่าน1ใน3คนนี้จะต้องตายคนหนึ่งมีใครกลัวตายหรือเปล่าเพื่อน2คนยอมรับว่ากลัวตายมีแต่หลวงปู่คำคณิงที่บอกว่าไม่กลัวตายเป็นตายอาจารย์เหมยก็ยอมรับหลวงปู่คำคณิงเป็นศิษย์เพียงคนเดียวการเรียนกรรมฐานกับอาจารย์เหมยถูกเคี่ยวกรรมการฝึกจิตอย่างหนักอาหารมีแต่ข้าวตากเวลานอนต้องหนุนลูกมะพร้าวแห้งนอนถ้าหากเผลอหลับขาดสติหัวก็จะถลายลงมากระแทกพื้นทันทีแต่ว่าหลวงปู่คำคณิงก็สู้ไม่ถอยศิษย์คนหนึ่งในสำนักอาจารย์เหมยนั่งสมาธิแล้วเกิดตายไปดื้อๆอาจารย์เหมยก็บอกให้หลวงปู่คำคณิงแบกศพศิษย์ร่วมสำนักตามเข้าไปในป่าแล้วก็มัดศพไว้กับต้นไม้สั่งให้พิจารณาศพตลอดคืนหลวงปู่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นไม่ยอมหลับยอมนอนทั้งคืนเหมือนกันเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์เหมยก็ให้หลวงปู่คำคณิงเอามีดชำแหละศพออกดูทีละส่วนแล้วพิจารณาด้วยอสุภะกรรมฐานจะได้รู้ถึงเนื้อแท้ของรูปกายสังขารว่าเป็นยังไงการฝึกกรรมฐานอย่างฉกาจฉกรรจ์กับอาจารย์เหมยพอจบแล้วก็เริ่มออกจาริกเข้าไปในป่าดิบดงลึกเพื่อค้นหาโมกธรรมด้วยตัวเองโดยที่ยังเป็นคฤหัสถ์แต่ว่ารักษาศีลเหมือนกับพระภิกษุหลายปีผ่านไปหลวงปู่คำคณิงหรือว่าฤาษีคำคณิงก็เดินทางไปถึงตอนใต้ของนครจำปาสักได้ช่วยสงเคราะห์ชาวลาวที่ได้รับทุกขเวทนาจากอาการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากปรากฏชื่อเสียงเป็นที่ร่ำลือขจรกระจายกระทั่งทราบถึงพระเนตรประกันของพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาเจ้ามหาชีวิตของชาวลาวพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาทรงมีรับสั่งให้นิมนต์ฤาษีคำคณิงเข้าเฝ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงปวารณาจะจัดพระราชพิธีอุปสมบทให้หากฤาษีคำคณิงไม่ขัดข้องพระราชพิธีอุปสมบทจัดขึ้นที่วัดหงเมืองเก่าแขวงจำปาสักมีประชาชนมาร่วมพิธีมืดฟ้ามัวดินหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้จำพรรษาบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ภูอีด่างระยะหนึ่งจากนั้นพระคำคณิงก็ปลีกตัวออกจาริกทุดงไปเงียบๆเนื่องจากมีศรัทธาญาติโยมคือเขามารบกวนไม่ขาดระยะก็ทำให้ท่านแทบไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเอาซะเลยหลวงปู่เดินทุดงไปตามป่าเขาแทบจะทั่วทุกภาคของลาวเป็นเวลานานกระทั่งข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยแล้วก็มาตั้งสำนักสงฆ์ที่ถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านได้จำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ตราบจนท่านละสังขารห่วงเวลาอันยาวนานที่หลวงปู่คำคณิงจาริกทุดงไปตามลำเนาสงบสงัดห่างไกลชุมชนไร้ผู้คนอาศัยท่านได้พบเห็นและเผชิญภาวะเหนือโลกเหนือธรรมดามากมายหลายครั้งโดยเฉพาะพวกวิญญาณเร่ร่อนซึ่งวนเวียนอยู่สถานที่ที่ตัวได้สิ้นชีวิตลงไปแต่ว่ายังไปผุดเกิดกำเนิดตามวิถีกรรมของตัวไม่ได้ก็กลับกลายเป็นสัมภเวสีอสุรกายและเปรตบ้างได้รับความทุกข์ทรมานเพราะว่าจิตถูกหน่วงเอาไว้ด้วยกิเลสแรงกล้าก่อนที่จะดับจิตไปก็ทำให้ไปไหนไม่รอดอสุรกายบางตนเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มีพื้นฐานสันดานดุร้ายใจทมินเวลาจะตายก็ตกอยู่ในอารมณ์โทสะแรงกล้าครั้นวิญญาณหลุดจากร่างก็ไปผุดเกิดเป็นอสุรกายที่มีจิตมืดมัวด้วยโทสะตลอดเวลามีเจตนาหมายประทุษร้ายต่อผู้อื่นเป็นสำคัญอสุรกายประเภทนี้มักจะดุร้ายเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนที่บังเอิญผ่านไปพบไปเห็นคนบางคนมีความละโมบโลภมากอย่างแรงกล้าเข้าทำนองทรัพย์ของคนอื่นอยากได้แต่ทรัพย์ของตัวไม่ยอมให้กระเด็นหลุดมือตั้งหน้าตั้งตากอบโกยเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่รู้จักอิ่มจักพอ มีจิตลุ่มหลงหวงแหนในทรัพย์สมบัติที่ตัวสะสมไว้ชนิดไม่ยอมปล่อยวางเมื่อถึงเวลาจะตายก่อนสิ้นลมหายใจอารมณ์ยังผูกพันเหนียวแน่นอยู่กับทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นเมื่อดับจิตก็เลยไปผุดเกิดเป็นเปรตวนเวียนคอยเฝ้าสมบัติไปไหนไม่รอดอีกในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าดงพงไพรไม่มีร่องรอยผู้คนอาศัยมาก่อนนั้นใช่ว่าจะเป็นป่าดิบดงลึกที่ไม่มีมนุษย์เคยย่างกรายผ่านเสมอไปเพราะการเวลาอันเนิ่นนานผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันปีอาจจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เข้าไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่อาศัยเป็นชุมชนใหญ่น้อยมาแล้วต่อมาเกิดความเสื่อมความวิบัติสาดซัดเข้าใส่ชุมชนทั้งหลายกระทั่งล่มสลายผู้คนล้มตายหรือว่าต้องละทิ้งบ้านเรือนแยกย้ายหนีหายจากกันไปไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านเมืองจึงปรักหักพังลงจมดินพืชพันธุ์ใหญ่น้อยก็งอกงามปกคลุมทับถมจนไม่เหลือเขารอยแห่งอดีตให้เห็นอีกต่อไปร่องรอยหลักฐานซึ่งบ่งว่าณสถานที่นี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนก็สูญสิ้นไปหมดแล้วแต่ที่ยังเหลืออยู่ก็คือวิญญาณของคนตายบางคนบางหมู่ซึ่งวนเวียนไม่ยอมไปไหนไม่มีทางไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นวิญญาณเหล่านี้ไม่มีการเวลามาเป็นข้อจำกัดไม่มีภาวะอื่นใดเคลื่อนย้ายหรือว่าผลักดันให้เขาจากไปได้
2: ครับท่านผู้ฟังกระผมพันโทไพโรจน์พนาลินก็เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับนำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับเขาโทรมาหาผมโทรเข้ามาที่บริษัทเนี่ยทำไมกินหมดขวดหนึ่งแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นเลยโทรมาถามผมเองก็ลำบากใจนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือบางทีหลายท่านก็หวังผลเลิศจะให้เป็นแบบวิเศษเลยก็ลำบากใจครับท่านผู้ฟังผมก็ถามว่าคุณลุงป่วยมากี่ปีแล้วนะโอ้ยป่วยมา7ปีบ้าง10ปีบ้าง50ปี5ปีบ้าง5ปี10ปีคือป่วยมานานนะท่านผู้ฟังและที่สำคัญก็คือถามว่าป่วยเป็นอะไรมั่งบางคนนี่เป็น2อย่าง3อย่างบางคน3กษัตริย์นะความดันเบาหวานไขมันบางคน4กษัตริย์5กษัตริย์นะคนเป็นคอเลสเตอรอลมือชาเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นโอบเป็นหลายอย่างทีนี้เวลาเราดื่มน้ำมังคุดเข้าไปในท่านผู้ฟังครับเราต้องการอยากให้ตรงไหนมันหายเนี่ยมันจะตามใจเราไม่ได้เจาะจงว่านี่นี่นะฉันไอปวดเข่ามากเนี่ยรักษาปวดเข่าก่อนนะเนี่ยฉันตาไม่ค่อยดีรักษาตาก่อนนะเราสั่งไม่ได้ครับเรียนท่านผู้ฟังว่าการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าร่างกายมันจะฟื้นฟูตรงไหนได้ก่อนนะครับบางทีร่างกายมันพร้อมที่จะดูแลรักษาเยียวยาตรงไหนร่างกายมันก็จะดูแลมันเองนะเหมือนกับเราไม่สามารถจัดคิวให้มันได้ท่านผู้ฟังครับเอาว่าให้มันดีโดยภาพรวมตรงไหนดีก่อนก็ช่างมันเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับตรงไหนดีก็ช่างมันถือว่าร่างกายของเรามันสำคัญทุกส่วนไม่มีส่วนไหนสำคัญกว่าส่วนไหนนะครับร่างกายของคนเราไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นนิ้วมือนิ้วเท้าสำคัญทั้งนั้นระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบกระดูกระบบเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะครับระบบตับไตทุกอย่างเนี่ยมันสำคัญหมดให้มันดีโดยภาพรวมนะครับให้ร่างกายมันค่อยๆดูแลค่อยๆรักษาเราเองขึ้นมาอย่าใจร้อนเรียนท่านผู้ฟังนะครับอย่าใจร้อนนะเป็นมา10ปีจะให้หาย3วัน7วันนี่แหมบางทีมันก็เกินควรนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับใจเย็นๆก็ค่อยๆดื่มไป1ขวด2ขวดสัก3ขวดนี่ก็สังเกตดูตัวเองนะครับจะเป็นยังไงนี่ให้สังเกตตัวเองดีกว่านะครับพูดไปมันก็เหมือนกับเราอยากขายของมากเกินไปนะครับก็ถือว่าให้รางวัลกับชีวิตของตัวเอง360บาทบางครั้งอาจจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราก็ได้อยากให้ผู้ฟังลองดูนะครับอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นพันโทนะเป็นประโยค9เป็นนาคหลวงมันเล่าแล้วเราต้องเชื่ออย่าคิดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับอะไรก็แล้วแต่ในกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าต
4: ถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองประจักษ์ด้วยตัวเองเห็นแจ้งด้วยตัวเองแล้วนี่สิ่งนั้นเราไม่เชื่อไม่ปฏิเสธไม่เชื่อเป็นกลางๆเอาไว้จะดีที่สุดนะครับคือไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธฟังหูไว้หูนี่ลักษณะของชาวพุทธที่ดีฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านคิดจะดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรหลักอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองการที่ร่างกายของเราจะรักษาตัวเองได้นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องรักษาตัวเองด้วยต้องรักตัวเองด้วยนะถ้าเราไม่รักตัวเองไม่มีใครรักหรอกครับนะครับก็คือต้อง 1. นอนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะทำจิตใจให้สบายนะครับกินอาหารให้ตรงเวลาเขาเรียกว่าเตรียมตัวพร้อมเพื่อที่จะมีสุขภาพดีออกกำลังกายบ้างไหว้พระสวดมนต์ยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะกับผมเองมีความเชื่อว่าการเจ็บป่วยของเราบางครั้งอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราทำบุญทำกุศลกับท่านผู้ฟังอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังแบบนี้อย่างนี้นะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรของเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับพยายามดื่มตอนท้องว่างว่างตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมานี่ท้องจะว่างประสาทรับรสของเรานี่มันยังไม่ได้รับอย่างอื่นยังไม่มั่วนะครับเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยลำไส้ของเราจะค่อยๆดูดซึมมันยาวลำไส้คนยาวนะครับยาวประมาณ10กว่าฟุตนะครับมันจะค่อยๆดูดซึมเอาสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับไปทำประโยชน์ให้กับร่างกายฉะนั้นดื่มตอนท้องว่างดื่ม20มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆอย่างน้อย1แก้วให้เป็นน้ำอุ่นนะท่านผู้ฟังนะอย่าดื่มน้ำเย็นนะครับอย่าดื่มน้ำเย็นน้ำเย็นเนี่ยมันทำให้ประสาทการรับรสปากทางเส้นประสาทที่รับรสของเราเนี่ยมันหดตัวน้ำอุ่นหรือว่าน้ำธรรมดาก็ยังดีนะครับฉะนั้นการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแซนทิปโกเนี่ยใช้น้ำอุ่นยิ่งดีนะตอนท้องว่างๆตื่นเช้าครั้งนึงก่อนนอนครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่แต่ถ้าดื่มเวลาอื่นได้ไหมได้ครับได้ไม่มีปัญหายาหมอที่เขาสั่งมาคนป่วยเป็นโรคนี่หมอจะให้ยามาเยอะนะครับยานี้ก็เป็นรักษาเฉพาะทางถ้าดื่มน้ำมังคุดเนี่ยกินยาได้ไหมกินตามปกติครับท่านผู้ฟังหมอให้ยาอะไรมาเราก็กินตามปกติไม่มีปัญหาไม่มีผลมันคนละอย่างนะครับถือว่าเป็นการเสริมสร้างช่วยซึ่งกันและกันทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะครับ
1: รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกิน
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมาแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเสียสักเผยขั้นตอนอันคลอสหลังจากนี้เดือนหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคหาหรือครั้งต่อไปเดือนหน้าที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อย่าอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รองนายกเผยขั้นตอนการประนอมตามสนธิสัญญาอันคลอสจากนี้เดินหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคระบุกัมพูชาตอบรับหาเรือรอบหน้าที่กรุงเฮกส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตเนิน450กระทบบรรยากาศหารือคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายศรีหสักพงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสซึ่งวันนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์ว่าภาพรวมและขั้นตอนหลังจากนี้และหลังจากที่แต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีแล้วต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิครวมไปถึงการอ้างสิทธิ์ที่ไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาตอบตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าคณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับกรณีในช่วงที่มีการประชุมอันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนดังกล่าวมีเหตุที่ทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสง่ำในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนั้นนายศรีหสักกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวคงจะไม่เป็นปัญหากระทบต่อการหารือในกรอบอันครอสแต่ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศซึ่งไม่ควรที่จะให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอย่างไรก็ดีเรื่องนี้จะต้องคุยกันระดับพื้นที่ซึ่งมีกลไกการหารือระดับชายแดนระดับภูมิภาคยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพโดยบก.ผาดงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาหวายและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335เข้าตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาบ้ามาพักซุกซ่อนในพื้นที่บ้านน้ำรูบ้านรินหลวงตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาประมาณ3นาฬิกาตรวจพบกระสอบต้องสงสัย10กระสอบบริเวณป่าข้างทางจึงวางกำลังควบคุมพื้นที่ก่อนประสานกำลังเข้าตรวจสอบและขยายผลในช่วงเช้าพบเป็นกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง10ใบภายในบรรจุยาบ้ารวมของกลางทั้งสิ้น 2,700,000 เม็ดผู้บังคับการกองกำลังผ่าเมืองได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้สภ.นาหวายเพื่อดำเนินคดีปภ.แจ้งเตือนด่วนผ่านเซลล์บอสแคทเวลา 13:04 นเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยพื้นที่เฝ้าระวังภัยพิบัติอำเภอนาน้อยทุกตำบลทั้งอำเภออำเภอนาหมื่นทุกตำบลทั้งอำเภออำเภอเวียงสาเฉพาะพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลย่าหัวนาตำบลแม่คะนิงตำบลอ่าวนะตำบลอ่ายนาไลและตำบลแม่สาครและอำเภอบ้านหลวงเฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านฟ้าพร้อมให้เฝ้าระวังข่าวสาร
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพมงคลตองห้าตราพนารินกับกระผมนะครับพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันกับท่านผู้ฟังครับดูแลรักษาตัวเองนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะเป็นห่วงนะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นห่วงก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันขอฝากด้วยนะครับถ้าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับท่านผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยจะทำอะไรก็โชคดีทำอะไรก็ดวงดีนะครับไม่สมพอได้ก็ได้เขาว่าอย่างนั้นคนดวงดีนะนะบางพูดหยาบๆนะคนดวงดีขายขี้ก็รวยในกระพูดหยาบๆคือคนเขาดวงมันจะดีคนดวงไม่ดีทำอะไรก็มีปัญหาแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะดวงดีไหมครับอ้าวใครอยากดวงดีบ้างคือมันเป็นตำราให้ตัวเองดวงดีของหลวงพ่อจรัญที่อยู่สิงห์บุรีนะครับท่านบอกว่าให้สวดอิติปิโสเท่าอายุแล้วก็เกินมาหนึ่งอิติปิโสอย่างอิติปิโสพระกวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปิสธรรมสาราติสัตเทเทวนสนาพุทโธภควาติอย่างเงี้ยแล้วก็สวากขาโตสุปฏิปันโนสวดเนี่ยให้หนึ่งจบนะผมก็ทําบ่อยนะทํามั่งไม่ทํามั่งบางทีก็เอาไม้ขีดไฟนะครับเอาไม้ขีดไฟมาวางแล้วก็หยิบทีละก้านแล้วก็สวดนะครับสวดรอบหนึ่งแล้วก็หยิบโอ้เหนื่อยเหมือนกันถ้ายังไม่ชินนะครับเหนื่อยเหมือนกันท่านผู้ฟังทีนี้ถ้าเราสวดสมมติว่าอายุ50เราก็สวด51อายุ51ก็สวด52สวดไปเรื่อยๆนี่อานิสงส์มันจะเกิด1เราสวดด้วยความเคารพนอบน้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พูดคำพูดมันก็เป็นมงคลจิตมันก็เป็นกุศลเพราะจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลนี่มันจะดึงสิ่งดีๆท่านผู้ฟังดึงสภาวะที่ดีๆดึงวิบากที่ดีดึงเรื่องราวดีๆนี่เข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ไม่ดีนี่มันจะค่อยๆห่างไปหายไปห่างไปหายไปห่างไปหายไปใช้สวดทุกวันนะครับสวดอิติปิโสเนี่ยสวดทุกวันถ้าใครทําได้3เดือนขึ้นไปชีวิตดีขึ้นแน่นอนเปลี่ยนแปลงแน่นอนท่านผู้ฟังชีวิตดีขึ้นแน่นอนฉะนั้นอยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองสวดดูนะครับสวดอิติปิโสอันนี้เกินอายุดวงดีแน่นอนฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งก็คือของดีต้องบอกอย่างนั้นนะมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณาดูนะครับอยากจะให้กินนะครับอยากจะให้กินถึงฝากกินดีแล้วก็บอกต่อด้วยนะครับช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะกันต่อในเรื่องผีหลวงต่อจากชั่วโมงที่แล้วเถิดรับฟังครับ
1: เพราะว่าวิญญาณดังกล่าวนี้ทรงสภาพอยู่ด้วยอำนาจกรรมของตัวจะทนทุกขเวทนามากน้อยแค่ไหนก็เนื่องจากผลแห่งกรรมของตัวอีกเหมือนกันจากสาเหตุนี้พระธุดงค์กรรมฐานซึ่งจาริกแสวงหาวิเวกยึดเอารุกขมูลเป็นวัดย่อมจะหลีกหนีประสบการณ์ทางวิญญาณในป่าดิบดงดอยไม่ค่อยพ้นเพียงแต่ท่านไม่ได้นำมาเล่ากล่าวอ้างให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อผู้รับฟังซ้ำร้ายหากผู้รับฟังไม่เชื่อไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงก็อาจจะเกิดโทษได้สำหรับเรื่องที่หลวงปู่คำคณิงจุลมณีได้ประสบกับวิญญาณบนเส้นทางธุดงค์เรื่องนี้คุณภักดีซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสำคัญคนใกล้ชิดกับหลวงปู่ได้เขียนเล่าไว้ว่าครั้งนั้นหลวงปู่คำคณิงจาริกธุดงค์อยู่ในแผ่นดินลาวทางภาคเหนือซึ่งพื้นที่เป็นป่าเขาอุดมสมบูรณ์ตามชายป่าชายดงมีชุมชนหมู่บ้านอยู่น้อยมากหมู่บ้านแต่ละแห่งมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนแล้วก็อยู่ห่างไกลเหลือเกินชาวลาวในยุคสมัยนั้นดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะอาชีพส่วนใหญ่คือทำไร่ทำนาพอมีพอกินแม้ว่าชาวลาวจะนับถือศาสนาพุทธโดยทั่วไปแต่ก็ยังมีพวกที่นับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกไม่น้อยกระนั้นชาวลาวโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่นับถือพุทธนับถือผีต่างก็มีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลพอๆกันมีความยินดีต่อการบริจาคทานเมื่อมีโอกาสดังนั้นพระธุดงค์กรรมฐานชาวไทยซึ่งจาริกไปฝั่งลาว จึงมีคนใส่บาตรเกื้อหนุนให้ท่านพอยังชีพดำรงสังขารเพื่อปฏิบัติสมณธรรมโดยตลอดรอดฟังหลวงปู่คำคณิงจาริกมาถึงหมู่บ้านเล็กๆ เชิงเขาชื่อบ้านกลัวท่านก็หยุดยั้งปักกรดโปรดญาติโยมพร้อมกันนั้นท่านก็ทราบมาว่าเลยจากหมู่บ้านนี้ขึ้นไปทางภูเขาที่โอบล้อมอยู่มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเป็นสถานที่สัปยะเหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านตั้งเจตนาจะขึ้นไปภาวนาที่ถ้ำนั้นท่านบอกกล่าวแก่ชาวบ้านกลัวว่าท่านประสงค์จะขึ้นไปที่ถ้ำที่ว่านี่ก็ไปไม่ถูกอยากจะขอแรงญาติโยมที่รู้จักที่ตั้งตำแหน่งของถ้ำนำทางขึ้นไปชาวบ้านกลับแสดงกิริยาอาการประหวั่นพรั่นใจรีบกราบเรียนถวายหลวงปู่คำคณิงด้วยความห่วงใยว่าที่ถ้ำนั้นน่ะมีอันตรายร้ายแรงแอบแฝงอยู่มีพระธุดงค์กรรมฐานหลายรูปเคยขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมที่ถ้ำแห่งนั้นมาแล้วแต่ละรูปแต่ละองค์ก็ให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาบางรูปถึงกับมรณภาพอยู่ภายในถ้ำบางรูปก็เกิดอาพาธแทบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องรีบลงมาจากถ้ำก่อนที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้เนื่องจากมีผีหลวงตัวหนึ่งสิงสู่อยู่ภายในถ้ำนั้นได้กระทำการประทุษร้ายด้วยฤทธิ์อำนาจเหตุนี้จึงไม่มีพระธุดงค์กรรมฐานมาบำเพ็ญธรรมที่ถ้ำบ้านกลัวนี่มานานแล้วชาวบ้านกลัวเล่าเรื่องอันตรายในถ้ำถวายแล้วก็พากันกราบไหว้อ้อนวอนให้ท่านเปลี่ยนความตั้งใจซะเถอะอย่าขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนั้นเลยเพราะอาจจะเกิดเพศภัยถึงชีวิตได้หลวงปู่คำคณิงรับฟังเรื่องราวผีหลวงสิงอยู่ในถ้ำกลัวตลอดจนที่ชาวบ้านแสดงความห่วงใยท่านก็ยังยืนยันเจตนาเดิมพร้อมกับอธิบายให้ทุกคนรับทราบว่าการที่ท่านจะขึ้นไปเจริญภาวนาที่ถ้ำก็เพราะว่าเห็นว่าน่าจะเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติกิจของสมณะและการปฏิบัติกิจเช่นนี้มีเป้าหมายสุดท้ายคือการตัดขาดจากวัฏฏะสงสารอันเป็นกิจสำคัญสูงสุดของภิกษุทั้งหลายสำคัญยิ่งกว่าความเป็นความตายหากจะต้องเสียชีวิตถึงแก่มรณภาพโดยฤทธิ์ผีหลวงก็ถือซะว่าคงจะเป็นเพราะมีกรรมผูกพันกันมาซึ่งท่านก็ยินดีที่จะยอมรับวิบากนั้นให้หมดสิ้นไปชาวบ้านกลัวเห็นหลวงปู่ยืนยันตั้งมั่นอย่างนี้ก็รู้ว่าเกินกำลังจะทัดทานห้ามปรามเอาไว้ได้ก็จำใจต้องยินยอมนำทางท่านขึ้นไปที่ถ้ำที่ว่าเมื่อไปถึงถ้ำแล้วชาวบ้านก็นมัสการลากลับลงมายังหมู่บ้านของตัวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพระธุดงค์กรรมฐานว่าท่านจะรักษาชีวิตรอดได้สักกี่วันหลังจากชาวบ้านกลับไปหมดแล้วหลวงปู่ก็ได้เดินสำรวจไปทั่วบริเวณนอกถ้ำในถ้ำก็รู้สึกพอใจสถานที่ที่เป็นสัปยะนี่อย่างยิ่งคือภายในถ้ำนี้ไม่ลึกมากมีลมโกรกเข้าไปทำให้อากาศเกิดการถ่ายเทตลอดเวลาความอับชื้นไม่มีส่วนภายนอกถ้ำก็สงบท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ปราศจากสรรพสำเนียงของกิเลสทั้งหลายที่จะมารบกวนแล้วก็นอกจากเสียงร้องของนกป่าและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงชีวิตของมันตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นวันแรกที่หลวงปู่คำคณิงภาวนาที่ถ้ำบ้านกลัวก็เป็นไปอย่างดีไม่ปรากฏรูปเงาหรือว่าการแสดงอย่างหนึ่งอย่างใดจากผีหลวงซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าสิงสู่อยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ท่านถึงเวลาเช้ามืดได้อรุณหลวงปู่ก็จะลงจากเขามาบิณฑบาต ที่หมู่บ้านกลัวตามข้อวัดปฏิบัติเมื่อชาวบ้านนมัสการเรียนถามว่าท่านถูกผีหลวงรบกวนรังควานหรือเปล่าหลวงปู่ก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ตอบแต่อย่างใดชาวบ้านกลัวก็พากันโล่งอกโล่งใจกระทั่งเวลาผ่านไปได้ 3-4 วันธาตุขันธ์ซึ่งเป็นปกติมานานของท่านก็เริ่มออกอาการของโรคเก่าที่เป็นโรคประจำตัวคือเจ็บปวดในท้องในทำนองเป็นแผลในกระเพาะอาหารอันที่จริงโรคนี้หายไปนานแล้วแต่ว่าหวนกลับมากำเริบขึ้นอีกอย่างกระทันหันแล้วก็ดูจะมีอาการเพิ่มมากขึ้นทุกขณะไม่เพียงแต่เจ็บปวดในท้องเป็นที่ทรมานอย่างสาหัสเวลาไปถ่ายถึงกับมีเลือดสดๆไหลออกมาด้วยฉันอะไรเข้าไปก็แทบว่าสิ่งนั้นจะขับถ่ายออกมาในลักษณะเดิมแสดงว่าระบบย่อยอาหารไม่ยอมทำงานเอาเสียเลยแม้จะฉันยาซึ่งนำติดตัวมาด้วยก็ไม่ได้บรรเทาลงซ้ำอาการของโรคกลับกำเริบกล้าหนักขึ้นกว่าเดิมหลวงปู่คำคณิงก็หวนคิดไปถึงคำพูดของชาวบ้านกลัวที่บอกเล่าแก่ท่านว่ามีพระธุดงค์ขึ้นมามรณภาพที่ถ้ำนี้หลายรูปแล้วเห็นทีจะเกิดอาการอาพาธอย่างที่ตัวท่านกำลังประสบอยู่เป็นแน่ อาการอาพาธอย่างฉับพลันทันทีและมีความรุนแรงทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้จะบังเกิดขึ้นเพราะโรคาพยาธิเบียดเบียนหรือเนื่องจากมิจฉาทิฏฐิอำนาจของพูดผีกันแน่ท่านก็ไม่รู้หลวงปู่คำคณิงก็ตัดสินใจไม่หวังพึ่งพายารักษาโรคอะไรอีกต่อไปแต่จะใช้ธรรมโอสถบำบัดรักษาธาตุขันธ์ของตัวเองหากอาการอาพาธยังไม่บรรเทาหรือกำเริบหนักยิ่งกว่านี้ก็จะขอจบสิ้นชีวิตไม่ดิ้นรนหลีกหนีความตายไปที่ไหนอีกยินดียอมทอดร่างเป็นศพอยู่ในถ้ำกลัวแห่งนี้อีกศพหนึ่งตั้งปณิธานตัดสินใจอย่างนี้หลวงปู่คำคณิงก็เข้าที่ภาวนารวมจิตเข้าสู่สมาธิพิจารณากายสังขารและเวทนาด้วยปัญญาเป็นลำดับ
0: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องราวของผีหลวงจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชพักสักครู่ท่านผู้ฟังอีกตอนหนึ่งก็จบและยังไม่จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎที่เข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับผลิตจากเนื้อมกุฎแท้ๆจากจันทบุรีรสชาติอร่อยน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดไม่มีโรงงานก็มีมาตรฐานแล้วก็มีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาจนลงตัวท่านผู้ฟังลงตัวมากๆจึงอยากจะให้ทดลองกินดู10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ10มือคลำไม่เท่าลองทำดู10คนว่าก็ไม่เท่าลองกินดูกินดูถึงจะรู้นะครับไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรกินได้หมดไม่ต้องถามว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้กินได้ไหมกินได้ท่านผู้ฟังกินได้หมดแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นของกินนะครับกินดูแล้วก็พิจารณาตัวเองพิจารณารสชาติขันตัวเองตื่นมาตอนเช้านะครับในนั้นจะในกล่องมันจะมีแก้วเล็กๆพลาสติกอยู่ออกมาแล้วก็เทให้เต็มแก้วกินดูแล้วก็ดื่มน้ำตาม1แก้วนะครับดื่มน้ำตามแก้วใหญ่นะไม่ใช่แก้วเล็กท้องว่างๆก่อนกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงก่อนนอนท้องว่างก็กินดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้สัก10วัน15วันทีนี้เราสังเกตตัวเองให้เวลาหน่อยเหมือนเราปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ให้เวลา10วัน15วันแล้วก็รู้แล้วว่าต้นไม้จะรอดหรือไม่รอดตายหรือไม่ตายงามหรือไม่งามกินดู10วัน15วันเราก็สังเกตร่างกายตัวเองว่ามันใช่อย่างที่ผมพูดไหมถ้าดีถ้าถูกกับธาตุขันธ์ของเราแนะนำให้กินต่อนะครับถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องกินต่อบางทีมันอาจจะมีเขาเรียกว่าผลกระทบบ้างใช้เอฟเฟกต์เจ็บนู่นปวดนี่ทนเอาท่านผู้ฟังเจ็บตรงนู่นปวดตรงนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทนเอานิดหนึ่งขอให้ทนให้ผมสัก15วันนะครับขอให้ทนให้ผมถ้ามันมีเอฟเฟกต์มีปฏิกิริยายังไงจะปวดเราเคยเจ็บเคยปวดตรงไหนถ้ามันปวดย้อนขึ้นมาเนี่ยอย่าไปตกใจนะ5วัน7วันแรกถ้าไขมันขึ้นก็อย่าไปตกใจ5วัน7วันแรกน้ำตาลขึ้นอย่าไปตกใจนะครับมันเป็นกระบวนการแต่ขอให้เลย15วันเลย20วันไปก่อนแล้วค่อยไปตรวจไปเช็คดูนะครับอย่าเพิ่งไปตรวจตอนกินนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์360บาทครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่ประกาศในรายการเขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางกับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ศาสนาทุกศาสนามักสอนให้คนเป็นคนดีเหตุผลหนึ่งที่นำมาสอนให้คนเป็นคนดีก็เพราะว่าเมื่อเป็นคนดีแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ดังนั้นจึงเกิดคำถามตามมาว่าแล้วสวรรค์มีจริงหรือไม่อาตมาก็ตอบได้เลยว่าสวรรค์มีจริงอย่างน้อยๆใน3มิติด้วยกัน1สวรรค์ในมิติของจิตใจเช่นคำกล่าวที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจ2สวรรค์ในมิติของคุณภาพชีวิตเช่นใครก็ตามที่เกิดมาแล้วมีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยปัจจัย4ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จการมีคุณภาพชีวิตก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสวรรค์แล้วก็3สวรรค์ในมิติของสถานที่ซึ่งเราจะเข้าถึงสวรรค์ชนิดได้ก็ต่อเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วฉะนั้นสวรรค์มีจริงฉันใดผู้ที่ขึ้นสวรรค์ก็มีจริงฉันนั้นแต่ใครจะขึ้นสวรรค์ก็ไม่สำคัญเท่ากับตัวเรานำพาตัวเราขึ้นสวรรค์ได้หรือ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: าจะเข้ามาประทุษร้ายในบัดนั้นแม้ว่าจะประจักษ์กายหยาบของวิญญาณเจ้าของถ้ำกลัวหรือว่าผีหลวงอย่างนี้หลวงปู่ท่านก็ยังมีจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบไม่ได้หวาดหวั่นวูบไหวไปกับภาพอันน่ากลัวแม้ว่าผีหลวงจะลากเท้าก้าวตึงตึงมายืนค้ำอยู่เพียงไม่กี่วาท่านก็ยังระงับอารมณ์เอาไว้ได้แล้วผีหลวงก็คำรามสนั่นแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไปจากที่นี่เนี่ยจะตีทุบให้จมดินอยู่ตรงเนี้ยหรือถ้ายังอวดดีดื้อรั้นจะอยู่อีกจะฆ่าจะให้ตายท่านก็กำหนดจิตโต้ตอบไปว่าอาตมามาอาศัยถ้ำนี้เพียงเพื่อปฏิบัติสมณธรรมไม่ได้มีเจตนามุ่งหมายจะยึดครองเป็นที่อยู่ที่อาศัยอะไรหรอกแล้วอาตมาก็ไม่ได้กระทำความเดือดร้อนเบียดเบียนต่อใครแล้วทำไมถึงจะมาทำร้ายหมายชีวิตอาตมาด้วยเล่าผีหลวงก็สวนกลับมาว่าเขาเป็นใหญ่อยู่ที่นี่มีอำนาจและหน้าที่ดูแลรักษาป่าเขาเถื่อนถ้ำทุกแห่งผู้ใดจะล่วงละเมิดเข้ามาไม่ได้เมื่อสั่งให้ใครออกไปก็ต้องไปถ้าสั่งแล้วยังไม่ไปยังอวดดื้อถือดีจะอยู่ต่อก็เท่ากับโอ้อวดว่ามีฤทธิ์อำนาจเพราะฉะนั้นก็จะต้องแสดงให้ดูว่าเขานี่แหละคือผู้มีฤทธิ์เหนือกว่าหลวงปู่ท่านก็แย้งว่าที่ผีหลวงอวดอ้างว่ามีฤทธิ์อำนาจสูงสุดนั้นสามารถใช้ฤทธิ์อำนาจของตัวประหารกิเลสได้หรือไม่ล่ะผีหลวงก็ยอมรับว่าทำไม่ได้หลวงปู่คำคนิงก็เห็นช่องที่จะกล่อมกล่าววิญญาณผีหลวงให้หลุดพ้นจากความมืดมัวของโมหะโทสะซึ่งครอบงำอยู่ท่านก็เทศให้ฟังโดยมีเนื้อความว่าอิทธิฤทธิ์อันวิเศษสุดในสามโลกนี้แม้จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ไม่สามารถเอาชนะกิเลสซึ่งครอบงำสัตว์โลกทั้งหลายได้หรอกมีเพียงพระบรมศาสดาเอกของโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ประหารกิเลสจนหมดตัวท่านเองซึ่งเป็นพุทธสาวกมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรตามรอยพระบาทก็เพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้จึงไม่มีความโลภโกรธหลงย้อมใจให้เมามัวอีกต่อไปการที่ผีหลวงมีเจตนาประทุษร้ายท่านจนถึงแก่ชีวิตนั้นท่านไม่ได้อะไรใยดีต่อชีวิตเลยเพราะถึงยังไงท่านก็ต้องถึงวันที่จะต้องตายเข้าสักวันนึงจนได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสัตว์โลกเป็นห่วงก็แต่ผีหลวงเท่านั้นที่จะต้องเสวยกรรมหนักในนรกอเวจีไม่มีวันที่จะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิอันประเสริฐอีกนานแสนนานเนื่องจากประหารสมณะผู้ประพฤติในธรรมอันบริสุทธิ์ระหว่างที่หลวงปู่คำคนิงแสดงธรรมผีหลวงก็ยืนตระหง่านแบกตะบองเหล็กพาดไว้บนบ่าไม่กระดุกกระดิกรับฟังหลวงปู่ชี้ทางเห็นผิดชอบชั่วดีโดยสงบตั้งแต่ต้นจนจบครั้นหมดเนื้อหาสาระให้สติอมนุษย์มนุษย์ก็ยอมลงนั่งวางตะบองเหล็กด้วยท่าทีสิ้นพยศแล้วร่างอัปลักษณ์มหึมาก็พลันแปรเปลี่ยนเป็นมานพหนุ่มวัยชกันสวมใส่อาภรณ์แบบคนโบราณพนมมือนมัสการหลวงปู่คำคนิงอย่างนอบน้อมก่อนที่จะเลือนหายไปและนับตั้งแต่วันนั้นอาการอาพาธของหลวงปู่ก็หายขาดเป็นปลิดทิ้งตลอดเวลาที่ท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่เคยปรากฏว่ามีสิ่งใดมาปรากฏรบกวนท่านอีกตราบกระทั่งถึงวาระที่หลวงปู่ลงจากถ้ำบ้านกลัวออกจาริกทุดงต่อไปตามวิถีทางธรรมของท่านครับนี่คือประสบการณ์ทางวิญญาณบนเส้นทางทุดงครั้งหนึ่งของหลวงปู่คำคนิงผู้ซึ่งละสังขารล่วงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2528ครับ
1: มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องแปลกๆน่ากลัวครับคลองอาถรรพ์คือคลองบ้านปากประร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ป่าละเมาะทุ่งนากว้างสุดสายตาน้ำก็ใสยังกะตาตะกะแตนแต่ว่าลึกลงไปในน้ำสีเขียวเข้มนั้นมันมีบางอย่างที่แอบแฝงอยู่อย่างเร้นลับมีคนบอกว่าคลองปากประเนี่ยคือลำคลองแห่งความตายคนต่างหมู่บ้านที่มีความจำเป็นจะต้องข้ามลำคลองสายนี้ไปต้องจบชีวิตอยู่ที่นี่คนแล้วคนเล่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจนทำให้ผู้คนทั้งสองฝั่งรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงเชื่อกันว่าคลองแห่งนี้เป็นคลองอาถรรพ์ที่กลืนชีวิตคนเป็นว่าเล่นแต่ก่อนนี้คลองปากประช่วงที่จะข้ามไปท่าสำเภากับท่าช้างนี่ยังไม่มีสะพานคนที่ผ่านมาถ้าจะข้ามไปยังหมู่บ้านทั้งสองฝากนี่จะต้องพายเรือข้ามไปแล้วก็เรือมักจะล่มกลางแม่น้ำบ่อยเขาว่ากันว่าผีพรายมันดุคุณยายจันคงวงซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ท่าช้างบอกว่าตอนที่ท่านยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่นั้นบ้านของท่านอยู่ติดกับคลองสายนี้เวลาที่จะอาบน้ำสักทีพ่อแม่จะต้องมานั่ง

0: ลูกๆที่ริมฝั่งเนื่องจากน้ำในลำคลองที่กว้างแล้วก็ลึกมากจนเห็นเป็นสีเขียวเข้มนี้มันชุกชุมไปด้วยจระเข้แกก็บอกว่าเผลอไม่ได้แต่ก่อนนี่ที่บ้านเลี้ยงเป็ดบางครั้งเนี่ยเป็ดมันก็อยากจะลงไปดำผุดดำว่ายอยู่ในคลองตามประสาของมันมั่งเท่านี้แหละคุณเอ้ยไม่รู้มันมาจากไหนเป็นฝูงฝูงมันหุบเป็ดกินทีนึงเป็นสิบตัวเรื่องจระเข้ชุมนี้คนแถวนั้นทราบกันดีว่าคลองปากประนี่มีวังจระเข้อยู่ริมโคนต้นสักใหญ่อายุหลายร้อยปีวังหนึ่งแล้วก็อีกวังหนึ่งเป็นวังร้างที่มองดูวังเวงน่ากลัวอยู่ใกล้ๆเชิงสะพานในปัจจุบันคนหาปลาที่ในย่านนั้นเล่าให้ฟังบอกว่าเคยทอดแหที่ริมคลองตรงวังเก่าไอ้เข้นี่แหละแล้วมันไปติดอะไรก็ไม่รู้ลากไม่ขึ้นยื้อกันอยู่ตั้งนานเห็นท่าไม่ดีกลัวเรือล่มก็กลัวก็เลยต้องทิ้งแหพายหนีไปก่อนตอนหลังมาพบว่าแหที่เราทิ้งไว้มันขาดกระจุยกระจายอยู่ข้างกอสาคูนั่นแหละเขาเล่าก็ว่าก่อนที่จะมีการสร้างสะพานข้ามคลองสายนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าสำเภาเหนือท่านไม่อยากให้ผู้คนสัญจรข้ามไปมาทางเรือก็เลยมีการจัดสร้างสะพานไม้ขึ้นมาก่อนเป็นสะพานเล็กๆที่เรียงด้วยไม้กระดาน 3-4 แผ่นพอที่จะเดินข้ามไปได้แต่ว่าเมื่อถึงหน้าน้ำหลากมาสะพานก็ขาดทุกครั้งไประหว่างนั้นก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่คนที่สัญจรไปมามักจะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานด้วยบางครั้งก็พลาดตกลงในคลองแล้วก็มักจะเสียชีวิตครั้งหนึ่งมีเด็กจมน้ำตายพวกชาวบ้านก็ช่วยกันหาใช้หน้ากากดำน้ำแต่ว่าไม่มีเครื่องช่วยหายใจก็ดำไปจนกระทั่งถึงวังวนที่เขาบอกไปเป็นวังจระเข้ที่ริมสะพานนั่นแหละปรากฏว่ามันเป็นทางเหมือนกับอุโมงค์ลึกเข้าไปในตะลิ่งดำมืดมองไม่เห็นแล้วก็ดำไม่ถึงต้องไปตามชาวบ้านที่มีเครื่องดำน้ำจากตลาดให้มาช่วยดำให้ซึ่งเขาดำลงไปก็พบว่าศพเด็กเนี่ยจมลงไปขัดติดอยู่กับรากไม้ในอุโมงค์นั่นเอง
1: ครับนั่นก็คือนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องผีหลวงแล้วก็แถมเรื่องผีพรายมาอีกนะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับเรื่องผีพรายก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่ออาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชคือก็ท่านก็สุขภาพไม่แข็งแรงช่วงนี้นะครับผมก็ได้ร่วมบุญท่านทุกเดือนเลยก็ต้องโอนเงินไปร่วมบุญกับท่านก็ถือว่าพอสมควรนะครับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ชอบอ่านชอบศึกษาธรรมะเผยแผ่ธรรมะนะครับสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้ให้กับลูกหลานนี่ไว้เพื่อให้รู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้อยู่จริงนะครับท่านอ่านเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะแนะนำให้ทดลองกินจะหายหรือไม่หายนี่ไม่รับประกันจะดีหรือไม่ดีขึ้นไม่กล้ารับประกันเพราะว่ามันพูดไม่ได้รู้จักที่เขาเคยกินอยู่ถามเขาว่ามันกินดีไหมไอ้น้ำมังคุดผู้พันไปโรดนี่มันกินดีไหมถามดูนะครับว่ามีใครที่ท่านรู้จักเลยเขากินดูถามดูก่อนถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าคนที่เขาเคยกินมันลองได้ไม่ใช่มันลองไม่ได้ไม่ใช่ขวดละ 3,000 4,000 5,000 นี่คือ360บาทผมเชื่อว่าเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนท่านผู้ฟังนะครับบางทีมันอาจจะถูกดวงถูกโชคถูกบุญกันก็ได้เหมือนโบราณเขาว่าถ้าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายนะครับสังเกตเหมือนคนที่เป็นโรคโควิดเป็นเหมือนกันบางคนไม่เป็นไรไม่ตายฮะบางคนเป็นเหมือนกันตายก็มีนะครับมันไม่แน่โรคภัยไข้เจ็บโรคบางอย่างเนี่ยเขาบอกโรคมันมีอยู่หลายอย่างท่านผู้ฟังโรคบางอย่างนี่รักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายเป็นยังไงรักษาก็หายก็ไม่รักษาก็หายเหมือนคนเป็นหวัดบางคนกินยาไม่กินยามันก็หายบางคนเป็นโควิดนะครับแต่ทำร่างกายให้แข็งแรงก็หายไม่ถึงคราวจะตายบางคนนี่เขาบอกว่ารักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างนี่ต้องรักษาต้องถึงมือหมอถ้าไม่ถึงมือหมอก็ไม่หายต้องมียาจึงจะหายโรคติดเชื้อโรคอะไรต่างๆนี้แต่โรคบางอย่างนี่นะครับรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายคือตายสถานเดียวนะครับพอป่วยขึ้นมาเนี่ยจะรักษาหมอดีขนาดไหนแพงขนาดไหนมีเงินเยอะเป็นร้อยล้านหมอก็ยื้อไม่อยู่เพราะอะไรเพราะมันถึงคราวต้องตายแล้วนะครับคนเราเนี่ย

0: เมื่อถึงคราวต้องตายก็คือต้องตายถ้าไม่ถึงคราวยังไงก็ไม่ตายนะครับไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาสใครพิฆาตเข่นฆ่าไม่อาสันคันถึงคราวต้องตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายเขาว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นแต่ที่แน่ๆเราอย่าประมาทอย่าป่วยดีที่สุดเพราะเงินเราไปจ่ายให้กับหมอตอนที่เราป่วยแพงกว่าเงินที่จะซื้ออะไรมากินมารักษามาดูแลตัวเองก่อนที่เราจะป่วยนะครับดูแลตัวเองให้แข็งแรงดูแลตัวเองให้มีกําลังมีพลังนะครับเพื่อที่จะต่อสู้การเจ็บป่วยหรือว่าโรคร้ายต่างๆอันนี้สําคัญที่ดีที่สุดท่านผู้ฟังป้องกันดีกว่ารักษาถ้ารักษาเป็นเยอะแล้วมันแพงดูแลตัวเองครับอาหารอากาศอารมณ์ออกกําลังกายสําคัญที่สุดแต่ถ้าจะเอาตัวช่วยดีๆเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับลองดูน้ำมังคุดให้ลองดูก่อนสัก3 ขวดกินให้ได้สัก15 วันขึ้นไปลองดูแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่นะครับกล้าที่จะบอกนะครับเพราะว่าตัวเองมั่นใจฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากีใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรายังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องผีพรายตอนที่2ตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: แต่จนแล้วจนรอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าหรือว่าสามารถจะดำเข้าไปในอุโมงค์อันลึกลับนั้นได้สักทีทั้งนี้อาจจะด้วยความกลัวเป็นเหตุซึ่งเมื่อถามไปชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะบอกไม่กล้าเสี่ยงเพราะเพียงแค่ดำมุดลงแค่ปากอุโมงค์ก็สัมผัสได้ถึงความน่ากลัวซะแล้วสำหรับเรื่องนี้อาจารย์แต้มจันทสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าสำเภาเหนือตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มใช้ชีวิตเสเพลเป็นนักเลงหัวไม้อยู่นั้นครั้งหนึ่งท่านเคยไปต้อนควายจากหมู่บ้านอื่นมาแล้วก็พาข้ามลำน้ำที่คลองปากประนี่แหละแล้วก็ปรากฏว่าควายที่อุตส่าห์ไปเอามาอย่างลำบากยากเย็นนั้นมักจะถูกจระเข้ยื้อแย่งเอาไปกินอยู่เสมออย่างเราต้อนควายมาสัก10 ตัวแล้วก็จูงให้มันว่ายตามเรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพอถึงกลางคลองเท่านั้นแหละไม่รู้ว่าไอ้เข้มันมาจากไหนมันจะดึงควายลงไปทีละตัวทีละตัวต่อหน้าไอ้เราจะสู้มันด้วยการเอาหอกแทงก็ไม่ได้เพราะกลัวมันจะบ้าคลั่งคว่ำเรือเอาขโมยควายเขามาแล้วก็ต้องปล่อยให้ไอ้เข้พวกนี้มาแย่งไปจากเราโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เออคิดแล้วมันก็ขำดีนอกจากจระเข้จะชุกชุมแล้วสิ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นกลัวนักกลัวหนาก็คือความเชื่อที่ว่าผีพรายที่สิงสถิตอยู่ในลำคลองแห่งนี้ดุนักเพราะมักจะคอยฉุดรั้งผู้คนต่างถิ่นให้จมน้ำตายมามากต่อมากแล้วเวลาจะข้ามคลองสายนี้ไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรไม่ต้องพูดแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าได้พูดออกมาเป็นอันขาดเชียวนะว่าคลองนี้สวยน่าอยู่หรือว่าน้ำในคลองนี้เย็นสบายดีน่าอาบอะไรทำนองนั้นคุณยายจันทร์นี่กำชับหนักหนาคุ คุณยายเล่าอีกว่าส่วนใหญ่ผู้คนต่างถิ่นที่มาจมน้ำตายที่นี่ก็เพราะในคำพูดประโยคที่ว่าคลองสวยน่าอยู่ละพวกผีพรายที่สิงอยู่ในน้ำได้ยินเขาเลยเข้าใจว่าคนพูดอยากจะมาอยู่ด้วยหรือยังไงไม่รู้ก็เลยบันดาลให้เรือล่มซึ่งก็มักจะมีคนตายเสมอคนอื่นๆมักจะไม่เป็นไรแต่คนที่พูดออกมานั่นแหละมักจะตายซึ่งชาวบ้านเขาจะเชื่อว่าโดนผีพรายฉุดที่เชื่ออย่างนี้ก็เพราะตามเนื้อตามตัวศพที่งมขึ้นมาได้มักจะมีเมือกเต็มไปหมดที่เชื่ออย่างนั้นก็เพราะตามความเชื่อของชาวบ้านที่บอกกล่าวแต่โบราณเขาว่ากันว่าตัวผีพรายนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าพวกเนี้ยตัวจะมีเมือกลื่นไหลคล้ายๆกับเมือกในตัวปลาถ้าหากว่าศพใครที่จมน้ำตายมีเมือกติดตัวเหมือนกับเมือกบนตัวปลาแล้วก็จะเชื่อกันว่าศพนั้นโดนผีพรายกอดรัดให้จมลงไปจนกระทั่งเมือกในกายติดตามตัวเพราะว่าศพที่จมน้ำตายธรรมดาเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับศพคนที่จมน้ำตายนี่มีหลายคนแต่ที่เล่ากันมากก็คือเรื่องที่สาวบ้านคนหนึ่งซึ่งมีบ้านอยู่ริมคลองพายเรือไปกับลูกน้อยอายุประมาณขวบเศษเพื่อจะข้ามไปหาญาติที่ฝั่งตรงข้ามบังเอิญว่าหน้านั้นเป็นหน้าน้ำหลากสายน้ำไหลเชี่ยวเรือก็เลยล่มผู้เป็นแม่นั้นจริงๆแล้วว่ายน้ำเก่งมากแต่ด้วยความรักลูกกลัวว่าลูกสาวตัวน้อยที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่รู้เดียงสาจะจมน้ำก็เลยชูเอาไว้เหนือหัวเรียกร้องให้คนช่วยเขาก็บอกกันว่ามีคนเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่มีเรือเห็นเขาเล่ากันทีหลังว่ามีคนว่ายน้ำออกไปช่วยแต่เหมือนมีอะไรคอยฉุดเอาไว้ทำให้เขาไปไม่ถึงมันคอยจะรั้งเขาให้จมลงไปใต้น้ำตลอดต้องว่ายกลับมาไม่กล้าไปต่อคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าแม่ชูลูกอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหมดแรงจมลงใต้น้ำสิ้นใจแต่เชื่อไหมว่าเด็กอายุแค่ขวบดีว่ายน้ำไม่เป็นแม้แต่น้อยนี่ยังลอยอยู่บนน้ำไม่จมตามแม่ลงไปแล้วหลังจากศพนั้นก็มีศพต่อมาส่วนใหญ่ไม่ว่าใครที่จะข้ามลำน้ำนี้ไปในสมัยก่อนนั้นก็มักจะหวาดผวาซะจนไม่กล้ากระดิกตัวเหตุการณ์สะเทือนใจชาวบ้านมากที่สุดก็คงจะเป็นขบวนขันหมากของคนต่างถิ่นที่ข้ามแต่งงานกับคนท่าสำเภาเหนือคราวนั้นเรือมาล่มจมกลางแม่น้ำตายไปหลายศพคุณยายบอกว่าคนที่รอดตายมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าตอนที่นั่งเรือไปนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งออกไปกลางลำน้ำแล้วนั่นแหละมีใครไม่รู้ดันเอ่ยปากออกมาว่าสองฝ้าคลองนี้สวยดีร่มรื่นน่าอยู่อะไรทำนองนั้นคนอื่นๆก็ลอยพลอยออไปด้วยเท่านั้นเองเรือก็โครงเคลงเหมือนกับโดนหนุนด้วยอะไรสักอย่างพวกนั้นส่วนใหญ่เป็นคนบ้านควรว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นดูเหมือนจะตายกัน 6-7 ศพโชคดีที่เจ้าบ่าวรอดตายไม่อย่างนั้นเจ้าสาวก็คงจะกลายเป็นไม้ขันหมากไม่มีใครกล้าขอแต่งงานแน่เล่ากันว่าหลังจากที่มีการตายหมู่ในครั้งนั้นแล้วในตอนกลางคืนชาวบ้านที่อยู่ริมคลองจะได้ยินเสียงร้องไห้หวยหวนในยามดึกแทบทุกคืนจนทนไม่ไหวต้องชักชวนกันไปนิมนต์พระมาสวดบังสุกุลที่ริมคลองให้ไม่มีใครกล้าออกไปหาปลาเลยในช่วงนั้นกลัวผีกันเพราะบางคนเล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังราวเบ็ดอยู่ใครก็ไม่รู้มาเกาะอยู่ที่หัวเรือและเห็นเป็นเงาตะคุ่มบางทีก็ได้ยินเสียงปลาดิ้นตูมตามเหมือนกับติดเบ็ดแต่พอพายเรือไปดูก็กลับพบว่าน้ำนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนโดนหนักกว่านั้นเนื่องจากว่าพอทอดแหขึ้นมาแล้วเจอกระดูกข้อท่อนเบ้อเร่อเป็นกระดูกจริงๆกระดูกอะไรไม่รู้ใหญ่มากคนที่ทอดแหได้ถึงกับจับไข้ล้มป่วยไปเลยเพราะความกลัวปีแล้วปีเล่าที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าจะต้องมีคนมาสังเวยที่ลำคลองแห่งนี้ทุกปีจนกระทั่งพ่อท่านแต้มเจ้าอาวาสวัดท่าสำเภาเหนือทนไม่ไหวก็จัดให้มีการทำบุญขึ้นที่ริมคลองทุกปีแล้วก็เกณฑ์ชาวบ้านในย่านนั้นทั้งสองฝั่งให้มาช่วยกันสร้างสะพานขึ้นเป็นสะพานไม้ใช้แรงงานคนสร้างตลอดไม้ที่หามาทำสะพานก็ขอเอามาจากชาวบ้านทั้งสองฝั่งนั่นแหละสะพานข้ามคลองสายนี้ใช้เวลาสร้างเดือนกว่าก็เสร็จเปิดให้คนเดินไปมาหาสู่กันได้แต่เมื่อถึงหน้าน้ำหลักสะพานอันนั้นก็หักพังลงอีกครั้งเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพัดกอผักตบชวาที่มีจำนวนมากให้ไหลมาปะทะเสาสะพานจนหักแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันอีกคนพอสะพานหักชาวบ้านก็ช่วยกันร้องเรียนไปยังตัวจังหวัดก็ได้ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าสำเภาเหนือนั่นแหละเป็นตัวตั้งตัวตี ท่านก็ขึ้นลงศาลากลางอยู่หลายเที่ยวกว่าจะได้สะพานใหม่มาเป็นสะพานเหล็กแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมีสะพานปูนเป็นสะพานถาวรเสียทีเมื่อได้สะพานมาใช้ข้ามคลองไปมาหาสู่กันชาวบ้านแถวนั้นก็ค่อยอุ่นใจขึ้นกอบกับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ก็ทำให้บ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งคลองเสียหายไปตามๆกันและจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนั้นทำให้น้ำเค็มทะลักหนุนเนื่องเข้ามาในคลองจนทำให้ทั้งปลาและจระเข้ต้องหนีน้ำเค็มไปอยู่ที่อื่นแต่พวกผู้ใหญ่เขาบอกว่าจระเข้มักจะไม่ทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัยมันจะมุดลงไปสิ้นใจตายอยู่ในวังของมันแต่จนบัดนี้ก็ไม่มีใครกล้าดำเข้าไปในวังจระเข้ทั้งสองที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่โพรงใต้ต้นสักใหญ่หรือว่าในวังข้างตีนสะพาน
3: ท่านผู้ฟังที่รักครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราต้องพิถีพิถันในเรื่องอาหารการกินนะครับเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากอันนี้เราต้องพิถีพิถันนะครับเลือกกินในสิ่งที่มีประโยชน์อย่าเห็นแต่แก่ความอร่อยมากนะครับบางคนกินเพราะคิดว่าโอ้ยมันอร่อยปากแต่บางทีมันไม่มีประโยชน์อาจจะมีโทษผมมีเรื่องราวนะครับเขาบอกว่ามีอาหารอยู่10อย่างหากกินเข้าไปบ่อยๆนี่อาจจะทำให้ถึงตายได้หรือว่าอายุสั้นมากขึ้น10อย่างมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือผงชูรสอันนี้หลายท่านก็คงรู้จักดีถ้าหากเราทานเข้าไปมากๆจะทำให้หัวใจสั่นปวดหัวแล้วก็ยังมีผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์เนื่องจากในผงชูรสนี่มีกรดกลูตามิกในเลือดสูงมีผลต่อการทำงานของประจุแคลเซียมแมกนีเซียมดังนั้นไม่ควรทานเกินวันละ6กรัมต่อวันส่วนมากคนที่ตำส้มตำเนี่ยจะใส่เยอะบางทีผมสังเกตสั่งแล้วไม่อยากจะกินเลยก็เอาผงชูรสเทใส่ประการที่2ก็คือเต้าหู้หมักหรือว่าเต้าหู้ยี้อันนี้ก็จะเป็นอาหารของคนจีนนะครับคนต่างจังหวัดน้อยคนที่จะกินนะครับเต้าหู้หมักหรือเต้าหู้ยี้นี้มีกระบวนการหมักอาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่แล้วก็มีสารย่อยโปรตีนไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราใครที่ชอบทานก็ต้องลดลงบ้างนะครับอย่ากินประจำอย่ากินเยอะประการต่อมานะครับก็คือเมล็ดทานตะวันคือเมล็ดทานตะวันมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากเกินนะครับหากถ้าเรากินมากเกินไปเนี่ยจะทำให้มีการสะสมไขมันที่ตับได้นะครับตับก็จะสะสมไขมันที่มากขึ้นนะครับจะไม่ดีนะครับเราก็ต้องไปดีท็อกซ์ตับไปล้างตับกันอีกประการต่อมาก็คือบะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่สำเร็จรูปนี่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเพราะมีรสชาติอร่อยให้เลือกทานมากมายแต่ทานเข้าไปมากๆก็จะทำให้ขาดสารอาหารและเกิดการสะสมสารพิษในร่างกายเราประการต่อมาก็คือผักโขมหรือว่าผักปวยเล้งผักขมกับผักปวยเล้งเนี่ยถ้าหากว่าเราทานผักชนิดนี้มากเกินไปนะครับในผักขมหรือว่าผักชนิดนี้จะมีกรดออกซาเลตมากนะทำให้การขับสังกะสีและแคลเซียมออกมาจากร่างกายนะครับจะทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุคือสังกะสีและแคลเซียมได้นะครับประการที่6ก็คือตับหมูคือเจ้าตับหมู1กิโลกรัมเนี่ยเขาบอกว่ามีคอเลสเตอรอลมากถึง400มิลลิกรัมหากทานเข้าไปมากๆจะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีโรคหลอดเลือดทางสมองโรคมะเร็งได้กินได้นะครับแต่กินน้อยๆอย่ากินประจำอย่ากินเยอะประการต่อมาก็คือผักกาดดองนะครับผักกาดดองนี้จะเกิดการสะสมเกลือโซเดียมทำให้หัวใจทำงานหนักแถมยังเกิดความดันเลือดสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ง่ายนะครับกินก็กินแต่น้อยนานๆกินทีประการที่8ก็คือเนื้อย่างคนไทยนี่ชอบไปกินเนื้อย่างเกาหลีบางทีไปเผาจนไหม้นะครับคือเนื้อย่างนี่มันอร่อยนะผมก็ยอมรับแต่มันจะเกิดสารเบนโซไพรินนะครับภาษาฝรั่งทั้งนั้นแหละคือสารพวกนี้ถ้าหากทานเข้าไปบ่อยๆจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได้ดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ชอบความอร่อยของเนื้อปิ้งเนื้อย่างก็เบาๆนะครับอย่าเยอะกินแต่พองาม ประการที่9ก็คือปาท่องโกนะฟังไม่ผิดนะครับปาท่องโกนะคือปาท่องโกส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้สารส้มซึ่งในสารส้มอาจจะมีตะกั่วปนอยู่ทำให้เป็นพิษต่อเซลล์สมองความจำเสื่อมคอแห้งแล้วก็เจ็บคอได้ประการสุดท้ายก็คือไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้านะครับหลายท่านก็คงรู้จักนะครับถ้าหากว่าทานเข้าไปบ่อยๆนี่จะทำให้เกิดเป็นพิษได้จากสารตะกั่วนะครับเป็นพิษจากสารตะกั่วนะครับและการดูดซึมแคลเซียมก็จะลดน้อยลงอีกยังทำให้เราเนี่ยขาดแคลเซียมแล้วก็เป็นโรคกระดูกพรุนได้เพราะวิธีการทำไข่เยี่ยวม้าเนี่ยนะครับมีโอกาสสารตะกั่วซึมเข้าไปได้สูงอาหาร10อย่างที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับในวันนี้ที่จริงมันก็มีอย่างอื่นอีกเยอะนะครับแต่ว่าพวกนี้เราก็ระวังเป็นพิเศษอย่ากินมากเกินไปอย่ากินถี่อย่ากินจนเป็นประจำนานๆทีได้กินพอประมาณนะครับไม่ว่าอาหารชนิดไหนจะดีขนาดไหนถ้ากินมากกินซ้ำซากกินจำเจแล้วไม่เป็นคุณต่อร่างกายกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็วนไปเรื่อยสลับไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารการกินเหมือนน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรประท่านผู้ฟังนะครับผมก็ไม่แนะนำให้กินเยอะกินเยอะมันเปลืองไม่มีโทษหรอกแต่มันเปลืองนะกินครั้งละ 15-20 มิลก็พอเราทำมาเนี่ยเรากะแล้วว่าขนาดไหนจะพอดีต่อร่างกายร่างกายใช้หมดนะครับแค่นั้นไม่ได้ต้องเชียร์ให้กินเต็มแก้วมันเปลืองอีกนะครับกินน้ำตามอย่างน้อย1แก้วใหญ่ๆก่อนนอนอีก1แก้วใหญ่ๆทำเหมือนกันนะครับทั้ง2อย่างน้ำมังคุดเนี่ยท่านลองดื่มลองกินดูก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมหาศาลครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับประสิทธิ์เดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอถกกรรมการกลางพรุ่งนี้ด้านกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2และมีผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมประชุมกรรมการกลางพรุ่งนี้เดินหน้าบรรจุผู้สอบท้องถิ่นโดยสุจริตคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่17กันยายนเพื่อดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการเพื่อไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้วางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องให้สามารถเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและเมื่อกกลางพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดเพียงการดำเนินคดีกรณีทุจริตแต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชีตำแหน่งและการเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อไปได้และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2พรุ่งนี้ลดภาระค่าของชีพของประชาชนคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
7: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายตามพ.ร.ก.เงินกู้ระบุว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมบอร์ดกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะพิจารณาเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยจะต้องรอดูข้อเสนอในรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่โครงการในเฟส2จะต้องจ่ายเท่าใดหรือใช้รูปแบบใดทางนี้ยอมรับว่าเหตุผลจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่ออายุในขณะนี้คือปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นส่วนวงเงินที่ใช้ในการเยียวยาค่าครองชีพนั้นยังคงเหลือวงเงินกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งหากในเงื่อนไขเดิมจะใช้ในโครงการได้อีก1เดือนอย่างไรก็ดีหากเงินกู้ก้อนเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทไม่เพียงพอในทางกฎหมายก็สามารถโยกวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดมาสมทบได้โดยทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะเริ่มพิจารณาข้อเสนอในมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม.ให้ทันต่อสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้ส่วนจะขยายระยะเวลาไปจนถึงสิ้นปี2569หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว060521รางวัลเลขท้าย3ตัว266 041รางวัลเลขท้าย2ตัว64และรางวัลที่1หมายเลข730 640
8: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
5: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันพุธกลางสัปดาห์16กันยายน2569ครับวันนี้พี่กิ๊กนะฮะพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานเราพบกันเช่นเคยนะครับอยู่กันในช่วงเย็นวันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยพี่กิ๊ก
0: ใช่เลยค่ะเรามาเริ่มประเด็นแรกกันก่อนเลยมั้ยคะเกี่ยวกับน้องๆเยาวชนนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับที่ทำเนียบองคมนตรีค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับน้องๆเยาวชนค่ะเล่มที่46นะคะฉบับพระราชทานไปมอบแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มค่ะสำหรับการเชิญไปมอบนะคะก็ไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ะโดยมีทางด้านของนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะสำหรับพิธีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะเล่ม46ฉบับพระราชทานเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8เรื่องด้วยกัน8เรื่องประกอบไปด้วย
1: ศิลปะการแทงหยวกนะครับเดี๋ยวนี้ก็หาดูยากแล้วแล้วก็ในส่วนของประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายการศึกษาเรื่องของหญ้าทะเล
0: เ
1: รื่องมะม่วงนะฮะเรื่องของรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็นอกจากนี้มีเรื่องของกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกอีกด้วยหลายคนชอบมากพี่กิ๊กสารานุกรมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฉบับเยาวชนเนี่ยมันจะมีทั้งภาพมีทั้งสีนะครับแล้วก็เนื้อหารายละเอียดสาระต่างๆเนี่ยละเอียดครบถ้วนที่สำคัญถ้าสมมติว่าใครนะครับน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังเด็กๆเยาวชนที่ต้องการจะไปใช้ในการศึกษาเนี่ยสารานุกรมเนี่ยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการจัดทำรายงานจัดทำโครงการหรืองานใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการได้อีกด้วยนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็การส่งมอบนะครับทั้งหมดเนี่ย 9,000 กว่าเล่มนะครับกระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยนับเป็นประโยชน์แก่น้องๆเด็กๆเยาวชนและพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับการส่งต่อหนังสือนะครับก็เหมือนกับการส่งต่อความรู้อ่ะพี่จิ๊กนะฮะให้กับคนที่อีกหลากหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้ในเรื่องที่เรารู้หรือว่าอาจจะมีความสนใจในเรื่องนี
0: ้
1: แต่อาจจะยังไม่มีข้อมูลหรือว่ายังไม่มีวิธีที่จะค้นหาการที่เรามอบหนังสือซึ่งเป็นองค์ความรู้ขุมทรัพย์ทางปัญญาให้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับเอามาดูกันที่เรื่องนี้กันต่อนะครับเมื่อวานนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเขามีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกาศในพระราชพิธีและรายละเอียดสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรนะครับเรื่องของผู้ประกาศในพระราชพิธีเนี่ยฟังดูมันอาจจะห่างไกลจากน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือรายละเอียดสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาตรนี่แหละเพราะว่าในหลากหลายจุดแล้วก็ในหลากหลายองค์ประกอบเนี่ยมีการใช้ในของโบราณด้วยแล้วก็บางองค์ประกอบเนี่ยมีการผสมผสานซ
0: ึ่
1: งกันและกันก็คือการคิดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานเขามีการจัดกิจกรรมกันที่ห้องประชุมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์มีทางด้านของนายพินโยรุ่งสมัยผู้ประกาศและรายงานข่าวชำนาญงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านเป็นวิทยากรมีผู้เข้าร่วมรับฟังกี่คนครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจำนวน30คนด้วยกันค่ะรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์นะคะจากหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสำหรับการบรรยายนะคะก็มุ่งถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกาศและผู้รายงานข่าวในงานพระราชพิธีเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมค่ะการศึกษาข้อมูลเชิงลึกการทำความเข้าใจข้อมูลและเตรียมการล่วงหน้าเป็นหัวใจสำคัญนะคะของการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศในงานพระราชพิธีเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสมพระเกียรติรวมไปถึงการใช้น้ำเสียงและการใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้องด้วยค่ะการบรรยายภาพ จากสถานการณ์จริงและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการถ่ายทอดสดรวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับพระเมรุมาตรองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและเครื่องประกอบพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสมพระเกียรติค่ะ
1: ครับก็มีการจัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับการสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการซักซ้อมริ้วขบวนพระราชพิธีนะครับในส่วนของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันแล้วก็ได้รับผิดชอบเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยก็ดำเนินการด้วยนะครับก็คาดการนะครับแล้วก็ตามที่มีการแจ้งกันมาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณช่วงเดือนหน้าจะมีการซักซ้อมเสมือนจริงแล้วนะครับเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ก็คือช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับเป็นไปอย่างสมพระเกียรติงดงามมากที่สุดเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่หลวงแห่งแผ่นดินนะครับพระองค์ทรงเป็นที่รักและเป็นที่เคารพยิ่งของพี่น้องปวงชนชาวไทยถ้าเรานึกภาพพี่กิ๊กนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงในความคิดของพี่กิ๊กเนี่ยพี่กิ๊กมองเห็นพระองค์แล้วพี่กิ๊กนึกถึงโครงการอะไรครับ
0: ของพี่กิ๊กหรอน่าจะเป็นผ้าไหม
1: ผ้าไหมเนี่ยนะครับ
0: ผ้าไหมเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเติบโตมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะหรือที่เราเรียกกันคือภาคอีสานอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยผ้าไหม
1: ผ้าไหม
0: การเลี้ยงแบบการเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
0: ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพราะว่าย่าของพี่กิ๊กเนี่ยตอนสมัยพี่กิ๊กเด็กๆเนี่ยย่าเลี้ยงเองนะพี่กิ๊กก็เคยมีโอกาสได้แบบอยู่กับคุณย่าอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนเลี้ยงเองเป็นหนอนเป็นดักแด้มาสาวมาย้อมไหมมาถักมาทอสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดอ่ะย่ามีผ้าไหมเยอะมาก
1: ก็จากการทอเอง
0: ใช่จากการทอเองเลี้ยงเองแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรทอผ้านี่ตั้งแต่โอ้เยอะอ่ะไม
1: ่
0: ใช่มันใช้เขาเรียกว่าใช้พื้นที่ยาวมากอ่ะหญ
1: ้
0: าทอแล้วก็แบบมีหมุนล้อคล้ายๆล้อเกวียนอ่ะหมุนใส่แบบกระสวย
1: ต
0: ั้
1: งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงมาแล้วก็มีการ
0: ปลูกหม่อนก็คือแบบข้างบ้านปลูกหม่อนเอาใบหม่อนมาให้ไอ้เจ้าตัวดักแด
1: ้กิน
0: กินน
1: ะใช่เขาก็จะได้มีไหมมีอะไรออกมาเนี่ยนะครับก็ทำตั้งแต่การเรียกได้ว่าต้นกระบวนการเลยนะพี่กิ๊กไม่ว่าจะเป็นการปลูกการเลี้ยงนำมาทำเส้นไหมสาวใหญ่ต้ม
0: แต่ว่าแถวหมู่บ้านตอนนั้นอ่ะทำเกือบจะทุกบ้านนะ
1: ทำเกือบจะทุกบ้าน
0: แต่ว่าก็ไม่ค่อยนิยมนะสมัยก่อน
1: ไม่บูมเท่าไหร่เนี่ยนะครับ
0: เท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยนี
1: ้ไม่เหมือนสมัยนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงทุกพื้นที่ถ้าพี่กิ๊กลองสังเกตดูคุณผู้ฟังน้องๆด้วยน
0: ะ
1: ลองไปค้นภาพดูก็ได้นะครับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จไปต่างประเทศนะครับท่านจะฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมของไทยตลอดและท่านจะนำความเป็นไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกนะครับก็ทำให้ในเรื่องของศิลปาชีพนะครับบูมขึ้นพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวที่เป็นคนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างคุณย่าพี่กิ๊กนะครับหรือว่าในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ตามแถบภาคเหนือก็ดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดีเนี่ยนะครับรวมถึงภาคใต้ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าย้อมผ้าอะไรเงี้ยนะฮะเอาก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงไปด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ท่านเลยแต่ถ้าเป็นพี่แบงค์เนี่ยพี่แบงค์ก็จะนึกถึงเรื่องของโขนนะศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเพราะว่ามีการต่อยอดด้วยพี่กิ๊กนะครับโขนแสดงแต่ละทีเนี่ยนอกเหนือจากการร่ายรำที่งดงามตามแบบฉบับโบราณแล้ว มีการนำศิลปะแขนงอื่นๆเช่นการทำจิตรกรรมนะครับก็คือการเขียนภาพการวาดการเพ้นการประดิษฐ์ต่างๆการทำเครื่องพัสตาพรพัสตาพรก็คือการทำผ้านั่นแหละเครื่องแต่งกายโขนเนี่ยนะฮะก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาหมดนะครับอย่างเช่นการปักสะดึงกรึงไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อหายใจต่อลมหายใจให้กับงานศิลปะเหล่านี้ของไทยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อครับคุณผู้ฟังกับช่วงนิทานเริงร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
4: Here comes Little Hedgehog.
3: เรื่องระวังเม่นมาแล้ว

0: just like every child, Little Hedgehog also loves to play. He wants to look for friends to play with. He sees a group of animals, but when the animals see him, they run away. They shout loudly to each other, "Little Hedgehog is coming! Run!"
1: Men nói ben men. Men nói chop len. Chop len mern dick dick tuk corn. Tae. Mermen nói by clay clay. Pin pin got at the corn bog and wa. Rawang! Men ma lao! Lapin pin cup hag and wing knee.
0: Little Hedgehog thinks the animals want to play tag. He runs after them happily.
2: "I got you!"
0: screams Little Hedgehog.
2: "Ouch!"
0: yells Little Bear as his arm gets pricked by Little Hedgehog's spines.
2: "Don't come close to me again!" cries Little Bear.
1: Men nói สนุกมาก วิ่งไล่จับอย่างเต็มที่เม่นน้อยวิ่งวิ่งวิ่งและจับได้โอ้ยเสียงหมีร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: Little Bunny is terrified when Little Hedgehog comes near. Little Bunny moves away.
1: เม่นน้อยเห็นกระต่ายเลยขยับเข้าไปใกล้ๆยิ่งเข้าใกล้กระต่ายก็ยิ่งขยับออกไกล
0: The more Little Hedgehog tries to get close, the faster Little Bunny moves away.
1: เม่นน้อยเข้าไปใกล้อีกกระต่ายก็ขยับไกลอีก
2: Now this is fun, giggles Little Hedgehog.
0: He pounces on Little Bunny.
1: เม่นน้อยรู้สึกสนุกจึงกระโดดไปทีเดียวให้ใกล้ที่สุดจะได้ชนะกระต่าย
0: Yells Little Bunny, as he too gets pricked by Little Hedgehog's spines.
2: Please don't come near me again,
0: begs Little Bunny.
1: แต่กระต่ายร้องขึ้นว่าโอ๊ยด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: The animals are afraid of Little Hedgehog. They want to hide from him. Little Hedgehog looks everywhere for them. When Little Hedgehog turns left, the animals move right. When Little Hedgehog turns right, the animals move left.
1: เพื่อนๆที่เหลือเริ่มกลัวจึงรีบซ่อนตัวแอบดูเม่นน้อยหันไปเห็นเพื่อนก็รีบหลบเม่นน้อยหันกลับเพื่อนๆก็โผล่มาดู
0: Little Hedgehog thinks the animals want to play hide and seek with him. He is happy. Little Hedgehog closes his eyes and counts to 10. But actually, the animalsDon't want to play with him.
1: เม่นน้อยดีใจคิดว่าเพื่อนๆคงกำลังเล่นซ่อนหากับเราแน่ๆเม่นน้อยรีบหลับตาแล้วนับ1ถึง10แต่ความจริงเพื่อนๆไม่ได้เล่นด้วยหรอกนะ
0: 1 2 3 4 5 Little Hedgehog counts loudly.
1: 1 2 3สี่ห้าเมื่อเม่นน้อยนับจนถึง10ก็รีบวิ่งไปหาเพื่อน
2: ๆ There you are, I found you,
0: said Little Hedgehog as he catches Little Squirrel in his arms.
2: Ouch!
0: yells Little Squirrel as he gets pricked by Little Hedgehog's spines.

0: Wherever I go, all must get out of my way. I am a monster. Wherever I go, all must hide themselves from me.
1: Little Hedgehog cannot find anyone to play with. He will have to play by himself.
2: เมื่อเพื่อนยิ่งกลัวเม่นน้อยยิ่งสนุกนึกว่าตนเป็นใหญ่เยื้องย่างวางท่าไปทางไหนใครๆก็ต้องหลีกทางให้ฉันเป็นปีศาจร้ายเดินดุมดุมตะคุ่มไปทางไหนใครๆก็พากันหนีหายเพื่อนพ้องมากมายต่างหวาดกลัวคราวนี้เม่นน้อยรู้แล้วว่าเพื่อนๆไม่ได้อยากเล่นด้วยเม่นน้อยจึงเล่นคนเดียว

0: little hedgehog feels sad and a little puzzled. My friends do not like me to go near them. Why? Says little hedgehog to himself.
1: มันน้อยไม่เข้าใจว่าทำไมเข้าใกล้ใครไม่ได
0: ้ But he knows that it's a nice feeling to hug his loved ones and be hugged. Hugging Daddy makes me feel so great, recalls little hedgehog. Hugging Mummy makes me feel so nice, little hedgehog remembers fondly.
1: ใกล้กันมันดีนะเวลาพ่อกอดแม่น้อยก็ดีเวลาแม่กอดแม่น้อยก็ดีใกล้กันแบบนี้มันดีออก
0: The animals are beginning to miss him.No one is as friendly as he is, say the animals.
1: ส่วนเพื่อนๆก็เริ่มเหงาแอบนึกถึงความขี้เล่นของแม่น้อย
2: We can cover him with wool. His spines won't hurt us then, says little sheep.
1: แกะจึงแนะนำว่าให้เอาขนของตนห่อหุ้มตัวแม่น้อยเวลาแม่น้อยเข้าใกล้ก็จะไม่มีใครเจ็บตัวอีก

0: our little hedgehog has wool on his body. He can play with the animals. He is very happy.
1: เม่นน้อยดีใจที่เพื่อนๆอยากเล่นด้วยจึงเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน
0: Poor little sheep is in pain. His body got pricked by little hedgehog spines as he has no wool to protect his skin.
1: แต่เมื่อเห็นแกะที่ยอมสละขนให้เม่นน้อยจนตัวเองต้องระวังเพราะไม่มีขนป้องกันอันตราย
0: Little hedgehog feels bad. He does not like to see his friends get hurt, so he returns the wool to little sheep. Little hedgehog understands now. He must be careful when touching or playing with his friends, so they don't get hurt.
1: เม่นน้อยจึงคิดได้ว่าไม่ควรให้ใครมาเดือดร้อนเพราะตนจึงคืนขนให้แกะไปแล้วตั้งใจว่าจะพยายามระวังตัวเองไม่เข้าใกล้เพื่อนเกินไปหรือเข้าใกล้เพียงเบาๆแล้วเราก็จะกอดกันได้จับมือกันได้เล่นกันได้อย่างมีความสุข

0: Here comes Little Hedgehog. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Hedgehog. H-E-D-G-E-H-O-G. Hedgehog.
1: Men.

0: afraid. A-F-R-A-I-D. Afraid. Afraid.
1: กลัว
0: Right. R-I-G-H-T. Right. Right.
1: ขวา
0: Left. L-E-F-T. Left. Left.
1: ซ้าย
0: Pricked. P-R-I-C-K-E-D. Pricked. Pricked.
1: แทง
0: Animal. A N I M A L. Animal. Animal.
1: สัตว
0: ์ Hurt. H U R T. Hurt. Hurt.
1: ทำให้เจ็บ
0: Squirrel S Q U I R R E L Squirrel Squirrel
1: กระรอก
0: Sheep S H E E P Sheep Sheep
1: แกะ
0: Bunny. B-U-N-N-Y. Bunny. Bunny.
1: กระต่าย

0: Here comes Little Hedgehog. Story by Katiyada Chayo. Illustrations by Jane Jetta, Gate Wong Widia. Published by Kid Bork Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยคัตติยดาชัยโยภาพโดยเจนจิราเกตวงวิริยะสำนักพิมพ์คิดบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ับนิทานเริงร่า
1: คำศัพท์น่ารู้
2: Hedgehog. H-E-D-G-E-H-O-G. Hedgehog. Hedgehog.
1: Men.
2: Afraid. A-F-R-A-I-D. Afraid. Afraid.
1: กลัว
2: right r-i-g-h-t right right
1: ขวา
2: left l-e-f-t left left
1: ซ้าย
2: pricked p-r-i-c-k-e-dPricked. Pricked.
1: แทง
2: Animal. A. N. I. M. A. L. A. N. I. M. O. Animal.
1: สัตว
2: ์ Hurt. H. U. R. T. Hurt. Hurt.
1: ทำให้เจ็บ
2: squirrel s q u I r r e l squirrel squirrel
1: กระรอก
2: sheep s h e e p sheep sheep
1: แกะ
2: Bunny. B-U-N-N-Y. Bunny. Bunny.
1: กระต่าย

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วครับวันนี้นะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็เร่งยกระดับนะครับการสกัดกั้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหลังพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วขึ้นมันเป็นยังไงอ่ะพี่กิ๊กครับ
1: ทางด้านของกระทรวงการคลังกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการเตรียมนะคะที่จะจัดทำพร้อมกับวาง4ระบบกลางระดับชาติเป็นการเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดค่ะโดยให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีแทนการแยกข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันเป็นทอดๆนะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของระดับการสกัดกั้นเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั่นเองค่ะมี4ระบบดังกล่าวนะคะก็จะมีการออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนซึ่งประกอบไปด้วย1เลยค่ะ1ตัวตน1ระดับความเสี่ยง2วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกง
0: ครับ
1: 3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวนะคะแล้วก็4ไล่ให้ทันอายัดให้ไวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการยกระดับมาตรฐานอย่างเช่น KYC มี KYC CDD และ EDD เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยในยุคปัจจุบันมันแฝงมาทุกรูปแบบเลยน
1: ้
0: องและคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังให้ดีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้สูงอายุแล้วน
1: ะ
0: ครับกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกเติมเกมหลอกใดๆก็ตามแต่ที่จะเป็นการเอาเงินเราเนี่ยนะครับอย่างผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหลายครั้งหลายกรณีที่เราเจอกันแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินเนี่ยพี่กิ๊กบางทีปลอมเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นตำรวจบ้างเป็นธนาคารบ้างเป็นหน่วยนู่นนี่นั่นอะไรบ้าง
1: เ
0: นี่ย
1: กรมบัญชีกลางการไฟฟ้าม
0: าเรียกเก็บเงินบอกให้กดลิงก์กรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นอ้าวเราไม่ได้ทันระมัดระวังกดเข้าไปกรอกเรียบร้อยเลยฮะเสร็จตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเงินบางคนเนี่ยเกษียณไปนะเก็บเงินมาทั้งชีวิตจะไปไว้ใช้บ้านปลายชีวิตเนี่ยไม่ยอมให้ใครเลยลูกหลานขอแทบตายอ่ะไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเอามาน่าเสียดายนะครับเตือนกันนิดนึงคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่ามันมีการแอบอ้างว่าแบบหน่วยงานตำรวจบ้างประปาไฟฟ้าอะไรใดๆเนี่ยติดต่อเข้ามาบอกให้รีบดำเนินการกดลิงก์กรอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้เงินคืนหรือว่าต้องการจะดำเนินคดีหรืออะไรให้เราเร่งเข้าไปกรอกเนี่ยอย่าทำ
1: อย่าทำ
0: นะไม่มีหน่วยงานไหนที่เขามีนโยบายส่ง SMS มาให้กรอกข้อมูลผ่านลิงก์ SMS หรือว่ามาแอดไลน์ส่วนบุคคลแล้วให้กรอกข้อมูลเนี่ยไม่มีคุณผู้ฟังครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระมัดระวังกันด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยพื้นที่อื่นๆในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเผาทางการเกษตรต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทวีความรุนแรงสาหัสสาการมากนะเพราะว่าฝนตกชุกช่วงนี้นะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้อันนี้ต้องระมัดระวังตั้งแต่ช่วงเช้าดูข่าวพี่กิ๊กสงขลาหาดใหญ่ที่ตำบลคอหงเนี่ยนะฮะหมอกควันฝุ่นละอองฝุ่นพิษเนี่ยที่มันลอยข้ามแดนมาจำนวนมากเพราะว่าในส่วนของอินโดนีเซียเองที่เกาะสุมาตราทางตอนใต้อ่
1: ะ
0: เกิดไฟป่าครั้งใหญ
1: ่
0: คราวนี้หมอกควันมันก็ลอยข้ามแดนมา
1: ไวนะเอาจริงๆแล
0: ้
1: ว
0: ไว
1: เพราะว่าปกติอ่ะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเราจะเจอหมอกควันในพื้นที่ของภาคเหนือเนาะที่จะมาก่อนจุดฮอสปอตอะไรพวกนี
0: ้อันนี้ภาคใต
1: ้โอ้ภาคใต้มาไว
0: สงขลาเนี่ยนักข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ลูกเด็กเล็กแดงนะเด็กไปโรงเรียนอุ้ยใส่แมสกันทุกคนต้องใส่เพราะว่าบอกว่าแสบผิวแล้วก็แสบในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอ่ะคอจมูกปากนี่แสบหมดเลยเด็กจากที่วิ่งเล่นกันข้างนอกๆเงี้ยนะพี่กิ๊ก
1: วิ่งไม่ได้แล้วนะ
0: วิ่งไม่ได้นะผู้ปกครองก็รีบมารับกลับบ้านเลยแล้วก็ทัศนียภาพเนี่ยเขาบอกมันขมุกขมัวไปหมดนะฮะก็เนื่องจากไอ้ไฟป่าฝุ่นละอองนี่แหละ
1: อย่าคิดว่าเป็นหมอกนะ
0: ควันพิษ
1: ควันพิษนะคะ
0: มันเกิดจากไฟป่าที่เกาะสุมาตรานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบแล้วก็ในขณะเดียวกันสิงคโปร์เองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะครับสิงคโปร์เนี่ยรู้สึกว่าค่า AQI เนี่ยจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่181อ่ะอยู่กันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอ่ะระมัดระวังนะครับในพื้นที่ภาคใต้ใครเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับรีบสวมหน้ากากอนามัย N95 นะครับถ้าไม่มี N95 ก็หน้ากากธรรมดานี่แหละสวมแล้วก็บีบไอ้บริเวณเส้นลวดอ่ะที่บริเวณจมูกอ่ะให้แน่นให้มันแนบกับหน้านะครับจะได้เป็นการป้องกันด้วยอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราพี่กิ๊กเรื่องของการเผาป่าก็ต้องแจ้งเตือนกันเนิ่นๆนะครับหรือว่าการเผาพื้นที่ทางการเกษตรที่มันทำให้เกิด PM 2.5 สามารถกระจายในบรรยากาศได้เนี่ยเราต้องทำยังไงถึงจะป้องกันแล้วก็รักษาสุขภาพของคนในชุมชนได้บ้างครับ
1: ค่ะก็สำหรับการลดฝุ่น PM 2.5 นะคะไม่สามารถที่จะลดได้ในวันเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะหยุดเผาป่าเป็นการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าหยุดเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อที่จะลดควันลดฝุ่นลดมลพิษนะคะหยุดเผาขยะในที่โล่งค่ะร่วมสร้างอากาศสะอาดให้กับชุมชนอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอากาศสะอาดเนี่ยเริ่มได้จากการไม่เผาของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นหากพบเห็นการเผาป่าเผาขยะหรือว่าเผาในที่โล่งแจ้งเนี่ยสามารถที่จะแจ้งได้ทันทีเลยค่ะที่1784สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าตำรวจ1599ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นการเผาเนี่ยสิ่งแรกที่เราไม่ควรจะทำเลยนั่นก็คือการนิ่งเฉยนะคะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งเฉยแจ้งทันทีเพื่อที่จะช่วยกันหยุดควันก่อนกลายเป็นฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
0: ครับก็ต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับมันหยุดได้ก็เพราะมือของพวกเราทุกคนนี่แหละคุณผู้ฟังครับไฟป่าจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เราไปดูเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เลยแต่ไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่ป่าต้องเรียกว่าไฟในพื้นที่ป่านะมันก็เกิดจากการจุดของพี่น้องประชาชนจุดของพวกเราทุกคนนี่แหละนะที่บางทีเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในป่าเก
1: ็
0: บข้าวเก็บของอะไรมาขายเนี่ยนะฮะมีการจุดเผาป่าดูแลกันด้วยเพราะว่าในส่วนนี้เวลาเผาไปเยอะๆเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญ
1: ถูกต้อง
0: นะครับน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็เพราะว่าป่ามันถูกทำลายถูกเผานี่แหละเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติด
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลี่คลายปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลี่คลายปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กลุ่มสวสำรองเดินหน้าฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยของกกต.ไม่รอบด้านยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลา3วันขอศาลให้ความเป็นธรรมรับคำฟ้องไต่สวนย้ำหากคดีถึงที่สุดยินดีรับตำแหน่งเนื่องจากเป็นไปตามกรอบของกฎหมายสภาเดือดพริษเปิดปม77ผู้ถูกฟ้องคดีหัวสวตั้งคำถามกังขาที่กกต.มีมติไม่ยื่นคำฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยวัชรพลนั่งประธานถก29หน่วยงานเคาะใช้งบกลาง350ล้านบาทลุย7มาตรการเดิมเร่งตัดวงจรปลาหมอคางดำหลังลามหนักเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์สั่งฝ่ายกฎหมายกรมประมงเร่งสอบหาผู้กระทำผิดเหตุระบาดกาฬสินธุ์เชื่อมีคนนำพาไปไม่ได้ไหว้ไปเองวางกรอบชัด30วันต้องเห็นผลไม่สนครม.เงาจี้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเสียศักดิ์เผยขั้นตอนอันคลอสจากนี้ไทยเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคมั่นใจทีมกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษากฎหมายเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้าส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตเนิน450ป่วนประชุมหรือไม่ยอมรับว่าทำเสียบรรยากาศเจรจารองผบตร.นำทีมผนึกกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการล่าชายชาวจีนหนีคดีเข้าไทยนานกว่า10ปีใช้สิทธิ์คนตายสวมบัตรประชาชนไทยให้ลูกชายเปิดบริษัทนอมินีบางหน้ามูลค่ากว่า600ล้านบาทเช็คประวัติมีหมายจับที่จีนคดีทำร้ายคนจีนในไทยระทึกตำรวจทางหลวงไล่สกัดรถตู้ขนไอซ์ล็อตใหญ่23กระสอบ464กิโลกรัมซิ่งหนีสุดชีวิตไม่รอดพุ่งชนบ้านที่ประจวบคนขับถูกรวบขณะกำลังลำเลียงลงสงขลารัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทย Plus จากเดิมจะเริ่มตุลาคม69ไปเป็นเดือนเมษายน70ใช้งบ 4,000 ล้านหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนชี้ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569สิ้นสุดข้อพิพาทที่ดินยาวนานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเซ็นลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามถอดชื่อผู้บริจาคเดิมตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยุติปมคดีฟ้องร้องกับทายาทและกรณีบุกปิดทางเข้าออกวัดเรียบร้อยแล้วผู้ว่าน่านสั่งระดมกำลังอพยพพื้นที่เสี่ยงภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงหลายจุดยังมีฝนตกสะสมและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสั่งการประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยส่วนเทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังมวลน้ำจากต้นน้ำไหลมาสมทบต่อเนื่องจากปริมาณฝน
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอย่าเพิ่งหนีไปไหนฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ฟังในชั่วโมงที่แล้วนี่ผมพูดถึงว่าคนเรานะมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ชราธรรมโมหิพระชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้สวดเป็นประจำเลยเป็นเด็กตั้งแต่เด็กจนป่านนี้ก็ยังจำได้นะแต่อวัยวะทุกส่วนเราสามารถชะลอไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปได้ท่านผู้ฟังก็พูดถึงสมองไปแล้วพูดถึงสายตาไปแล้วทีนี้มาพูดถึงปอดนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงหูก็พูดไปแล้วพูดถึงปอดหลังอายุ30ปีเนี่ยทุกๆปีประสิทธิภาพการทำงานของปอดจะลดลงร้อยละ1ปีหนึ่งจะลดลง 1% ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะยืดอายุปอดให้อยู่ยาวนานได้ยังไงว่ายน้ำหรือวิ่งอย่างน้อยวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงปอดจะได้ขยายจะได้ทำงานอันที่สองพยายามหลีกเลี่ยงควันธูปนะครับเราชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่จำเป็นอย่าไปจุดท่านผู้ฟังควันธูปนะครับจุดเทียนหรือว่าจุดธูปแบบถ้าเป็นกลางแจ้งจุดได้ถ้าเป็นห้องอับห้องมิดชิดอย่าไปจุดธูปเอาเป็นธูปวิทยาศาสตร์พอเป็นแสงก็พอหรือควันจากการประกอบอาหารหรือฝุ่นขนาดเล็กและสารเคมีที่มีไอระเหยต่างๆคนสูบบุหรี่ก็อยู่ให้ห่างแล้วก็ใช้สมุนไพรตรับธาตุนะครับสมุนไพรไทยเนี่ยปรับธาตุเช่นจิบยาตรีผลาตรีผลานี่มีอยู่ในน้ำมังคุดนะครับ3อย่างก็คือสมอเทศสมอไทยสมอพิเภกพวกนี้จิบบ่อยๆจะช่วยปรับธาตุบำรุงปอดลดไอลดเสมหะได้อันนี้ก็คือชะลอหัวใจเหมือนกันคนเราเนี่ยพอหลังอายุ65ปีจะเริ่มมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจที่ลดลงสวนทางกับอัตราการหนาตัวของผนังหัวใจมันเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆ10ปีอัตราการสูบฉีดโลหิตสูงสุดจะลดลงราวร้อยละ10ยืดอายุหัวใจนานๆนี่ทำยังไงท่านผู้ฟังนะครับ1ต้องงดอะไรงดอาหารประเภทไหนหวานเกินมันเกินเค็มเกินอย่าไปกินนะครับกินอาหารอย่ารสจัดมากรักษาความดันโลหิตและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอันที่สองว่ายน้ำเบาๆเดินวิ่งทำโยคะหรือยกน้ำหนักเบาๆช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานต่อเนื่องกล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานต่อเนื่องมันจะแข็งแรงท่านผู้ฟังประการที่สามอันนี้แนะนำให้ทำไม่ยากปลูกต้นไม้ไปทำกิจกรรมในสวนสาธารณะหากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายทำอยู่ตลอดเวลาคนที่มีงานอดิเรกแบบนี้จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือการชะลออวัยวะไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปแล้วก็อันหนึ่งสำคัญไตคนไทยเป็นไตเยอะมากนะครับพอหลังอายุ50ปีนี่ไตจะเริ่มเสื่อมลงทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งไตวาย1ใน3นะครับมีโรคไตเป็นโรคไตอยู่3คนจะเป็น1คนแต่เป็นมากเป็นน้อยอีกแบบหนึ่งทีนี้จะยืดอายุไตนี่ทำยังไงข้อที่1ท่านผู้ฟังนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอสถาบันการแพทย์แห่งอเมริกา Institute of Medicine หรือ IOM ระบุว่าผู้ชายอายุ19ปีขึ้นไปนี่ต้องดื่มน้ำถึง15แก้วต่อวันขณะที่ผู้หญิงวัยเดียวกันต้องการน้ำวันละ9แก้วอย่าให้ร่างกายกระหายน้ำอย่าให้ขาดน้ำข้อที่2งดปรุงแต่งอาหารรสอาหารโดยไม่จำเป็นน้ำตาลเป็นเกลือเป็นน้ำส้มเป็นพริกนี่อย่าไปปรุงแต่งเยอะใส่แต่พอกินได้ประการที่3ควบคุมน้ำหนักตัวและความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือการชะลอไตไม่ให้มันแก่ลงเท่านี้ก่อนท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ต่อไปศีลข้อที่4ครับมุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการกล่าวเท็จจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลข้อที่4ก็คือไม่ทำลายสัจธรรมในตัวตนสัจธรรมก็คือการทรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ซื่อตรงความจริงจริงใจผู้จริงทำจริงซึ่งหมายถึงสัจจะนั่นเองเมื่อสังคมมนุษย์เป็นการอยู่รวมกันอย่างเป็นหมู่เป็นเหล่าการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าสังคมส่วนรวมความซื่อสัตย์เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากสัจธรรมจึงเป็นการบำเพ็ญธาตุดินเพราะแผ่นดินมีความหนักแน่นไม่แปรผันไม่ว่าสรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินจะเป็นอย่างไรไม่ว่าสิ่งร้อนหนาวเย็นสะอาดสกปรกจะรดราดอย่างไรก็สามารถรองรับให้สรรพสัตว์พึ่งพิงอาศัยความซื่อสัตย์ของฟ้าดินจะเห็นได้ว่าการหมุนเวียนเปลี่ยนผันตามฤดูกาลของธรรมชาติถ้าหมุนเวียนถูกต้องตามการเวลาก็ไม่เกิดเหตุวิปริตความสันติสุขก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นสัจธรรมของฟ้าดินก็คือการกระทําที่ตรงต่อสัจธรรมและสม่ำเสมอหากเกิดการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยภัยพิบัติก็ย่อมบังเกิดขึ้นมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าผิดต่อสัจธรรมของตนเองแล้วภัยพิบัติก็ย่อมบังเกิดขึ้นต่อตนเองการบำเพ็ญสัจธรรมในมนุษย์ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นการปฏิบัติต่อสามีภรรยาต้องมีความจริงใจต่อกันการปฏิบัติต่อเพื่อนฝูงต้องมีมโนธรรมและความซื่อสัตย์การปฏิบัติต่อศัตรูต้องรู้จักการให้อภัยสังคมนั้นย่อมมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญศีลมุสาวาทาเวรมณีคือการไม่พูดปดไม่พูดเท็จให้พูดจริงทำจริงให้มีสัจจะความซื่อตรงต่อกันคนที่ปฏิบัติผิดต่อสัจธรรมเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วย่อมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อบำเพ็ญสัจธรรมเพื่อได้กายกำเนิดเป็นไก่ทำหน้าที่บอกการเวลาแก่มนุษย์โดยไม่ผิดพลาดคนไม่พูดปดคนมีสัจจะผู้คนจะให้ความเชื่อถืออานิสงส์14ประการของการรักษาศีลข้อที่4ก็คือ 1. มีอินทรีย์ทั้ง5ผ่องใส 2. มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน 3. มีฟันเสมอชิดสะอาด 4. ไม่อ้วนจนเกินไป 5. ไม่ผอมจนเกินไป 6. ไม่สูงจนเกินไป 7. ไม่เตี้ยจนเกินไป 8. กลิ่นปากหอมเหมือนดอกบัว 9. ได้สัมผัสแต่สิ่งที่เป็นสุข 10. มีบริวารล้วนขยันขันแข็ง 11. บุคคลอื่นจะเชื่อถือถ้อยคำ 12. ลิ้นบางแดงอ่อนเหมือนกลีบดอกบัว13ใจไม่ฟุ้งซ่าน14ไม่ติดอ่างไม่เป็นใบ้ผลกรรมของการละเมิดศีลข้อที่4บุคคลใดพูดปดพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายตายแล้วย่อมไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากกรรมอย่างเบาที่สุดแก่ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือถูกกล่าวตูแตกสามัคคีได้ยินแต่คำไม่พอใจแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือส่วนผลกรรมในชาติต่อๆไปก็คือ 1. พูดไม่ชัด 2. ฟันไม่เป็นระเบียบ 3. ปากเหม็นมาก 4. ไอตัวร้อนจัด 5. ตาไม่อยู่ในระดับปกติ 6. กล่าววาจาด้วยปลายลิ้นและปลายปาก 7. ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย 8. จิตไม่เที่ยงคล้ายคนวิกลจริตหนทางทุเลาก็คือตั้งสัจจะว่าจะไม่พลั้งปากพูดโกหกพูดส่อเสียดนินทาด่าใครพูดแต่สิ่งที่สมควรพูดอะไรไม่ควรพูดก็อดกั้นไว้มันพูดหรือว่าเผยแพร่ธรรมะให้คนอื่นฟังบ่อยๆทำตัวให้เป็นคนมีสัจจะเชื่อถือได้โทษแห่งมุสาวาทนี่มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับว่าในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีพระองค์ได้จัดให้มีมหรสพครั้งใหญ่ขึ้นโดยมีเหล่ามนุษย์นาคครุฑเทพพยดาพากันมาชมมหรสพเป็นจำนวนมาก ในครั้งนั้นมีเทพบุตรสี่องค์ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อมาชมมหรสพเทพบุตรทั้งสี่องค์นั้นล้วนมีพวงมาลัยดอกไม้ทิพย์ประดับรอบศีรษะกลิ่นดอกไม้ทิพย์น่ะหอมฟุ้งตลบอบอวลไปทั่วพระนครพวกมนุษย์ก็เที่ยวสืบหากันว่าผู้ใดที่ประดับดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมอย่างนี้เทพบุตรเหล่านั้นก็เหาะมาแสดงตนให้ปรากฏตรงหน้าพระราชวังมหาชนที่มาประชุมอยู่หน้าที่นั้นก็ถามว่าพวกท่านมาจากสวรรค์ชั้นไหนกันล่ะเนี่ยมาเพื่อกิจธุระอันใดหรือเรามาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเพื่อชมมหรสพดอกไม้ทิพย์ที่ท่านสวมศีรษะมานั่นชื่ออะไรหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายได้ทราบว่าเป็นดอกฟักทิพย์จึงได้กล่าวขอต่อเทพบุตรเพื่อจะขอทัดทรงบ้างเหล่าเทพบุตรก็ตอบว่าดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มีอนุภาพมากสมควรแก่หมู่เทวดาพวกเดียวเท่านั้นศีลไม่มีปัญญามีอัธยาศัยน้อมไปในทางชั่วช้าลามกซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อตอบอย่างนี้แล้วเทพบุตรองค์ที่หนึ่งก็กล่าวว่าผู้ใดไม่ลักสิ่งของของผู้อื่นไม่พูดเท็จได้รับยศแล้วไม่มัวเมาผู้นั้นแหละสมควรประดับดอกฟักทิพย์ครั้งนั้นปุโรหิตของพระเจ้าพาราณสีได้ฟังคำของเทพบุตรองค์ที่หนึ่งแล้วก็คิดว่าคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีในตัวเราสักอย่างแต่เราจะโกหกเพื่อจะรับเอาดอกฟักทิพย์มาประดับศีรษะเพื่อให้มหาชนทั้งหลายเข้าใจว่าเราเป็นผู้บริบูรณ์ได้คุณสมบัติเหล่านี้ก็เลยบอกว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นผู้มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบทุกอย่างเลย
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากนามคุดตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับทิพย์มงคล555ต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่ผมตั้งชื่อว่าทิพย์มงคลเนี่ยนะครับด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์สิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็สิ่งที่เป็นทิพย์แล้วก็555นั้นถือว่าทางสายกลางคือเลข5เนี่ยมีคนถามผมว่าอ้าวทำไมไม่เอา999ไม่เอา111ทำไมเอาเลข5ผมบอกเลข5เนี่ยแหละมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขคนคุยกันเวลาคุยไลน์จะพิมพ์555เนี่ยก็คือหัวเราะแต่จริงเลข5มันเป็นทางกลางๆท่านผู้ฟังนะครับมันไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากนักไม่ได้ตึงมากนักพออยู่พอไปมันมีความสุขไม่โดดไม่เด่นอะไรมากนักไปเรื่อยๆเรียบๆอย่างงี้มีความสุขนะครับชีวิตคนเราถ้ามันตึงมากมันก็ขาดถ้ามันหย่อนมากมันก็ไม่ดีนะครับเหมือนสายพินสายกีตาร์ขันให้มันตึงเกินไปมันก็ขาดได้ถ้ามันหย่อนเกินไปเสียงมันก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราก็เป็นทางสายกลางอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินนะครับให้มันพอประมาณฝากเอาไว้นะครับนามคุดตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
3: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีออ

0: ยมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันที่สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะเกินไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอเนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้แต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ซื้อ
3: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ครั้นรับเอาดอกฟักทิพย์จากเทพบุตรนั้นมาประดับศีรษะของตนแล้วก็ขอจากเทพบุตรองค์ที่สองต่อไปอีกเทพบุตรองค์ที่สองก็บอกว่าผู้ใดแสวงหาทรัพย์ได้มาโดยชอบธรรมไม่หลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นเมื่อได้ทรัพย์แล้วไม่ประมาทมัวเมาผู้นั้นแหละย่อมสมควรประดับดอกฟักทิพย์ปุโรหิตก็โกหกว่าตนมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบทุกประการเมื่อรับเอาดอกฟักทิพย์มาสวมศีรษะของตนแล้วจากนั้นก็ขอจากเทพบุตรองค์ที่สามต่อไปอีกเทพบุตรองค์ที่สามก็กล่าวว่าผู้ใดมีจิตไม่จืดจางเร็วและมีศรัทธาไม่คลายง่ายๆไม่บริโภคของอร่อยแต่เพียงผู้เดียวผู้นั้นแหละย่อมสมควรประดับดอกฟักทิพย์ปุโรหิตก็รับสมอ้างอีกเช่นเคยเมื่อรับเอาดอกฟักทิพย์มาสวมศีรษะของตนแล้วก็กล่าวขอต่อเทพบุตรองค์ที่สี่ต่อไปอีกองค์ที่สี่ก็กล่าวว่าผู้ใดไม่ด่าว่าสัตบุรุษทั้ง

ในที่ต่อหน้าและรับหลังพูดอย่างใดทำอย่างนั้นผู้นั้นแหละสมควรประดับดอกฟักทิพย์ฝ่ายปุโรหิตก็กล่าวรับอีกพร้อมทั้งรับดอกฟักทิพย์จากเทพบุตรองค์ที่สี่มาสวมศีรษะตน

0: จะขอดอกฟักทิพย์จากเทวดามาสวมศีรษะของเราขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันปลดพวงมาลัยดอกฟักทิพย์ออกจากศีรษะของเราด้วยเถอะคนทั้งหลายก็ช่วยกันปลดพวงมาลัยดอกฟักทิพย์อย่างสุดกำลังความสามารถแต่ก็ไม่อาจจะปลดออกได้ก็พากันหามปุโรหิตไปส่งยังเรือนของเขาปุโรหิตได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานถึง7วันพระราชาทรงปรึกษากับหมู่อำมาตย์ว่าจะทำอย่างไรถึงจะช่วยปุโรหิตผู้ไม่มีศีลให้รอดพ้นจากความตายได้อำมาตย์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าขอให้จัดมหรสพขึ้นใหม่เทพบุตรทั้งสี่นั้นก็คงจะมาชมอีกแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเห็นชอบด้วยก็โปรดให้จัดมหรสพขึ้นอีกเทพบุตรทั้งสี่ก็มาปรากฏกายแก่มหาชนอีกครั้งหนึ่งปุโรหิตก็กล่าวอ้อนวอนเทพบุตรเหล่านั้นว่าโอ้ยขอเทพบุตรทั้งหลายทั้งหมดได้จงช่วยชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถอะเทพบุตรทั้งสี่ก็พากันติเตียนปุโรหิตนั้นในท่ามกลางมหาชนว่าดอกฟักทิพนี้ย่อมไม่สมควรแก่ผู้ไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมอย่างท่านท่านได้หลอกลวงพวกเราจึงได้รับผลแห่งมุสาวาทนั้นครั้นกล่าวติเตียนแล้วก็ปลดพวงมาลัยนั้นออกจากศีรษะปุโรหิตจากนั้นก็ให้โอวาทแก่มหาชนให้ตั้งอยู่ในศีลแล้วพากันกลับไปสู่สวงสวรรค์พวงมาลัยดอกไม้อันงดงามที่กลับกลายเป็นความแหลมคมเข้าทิ่มแทงจะสร้างความเจ็บปวดได้ก็เพียงกายแต่ความเจ็บปวดรั่วร้าวใจของปุโรหิตผู้นั้นไหนเลยจะบรรเทาลงได้จากบุคคลผู้เคยเป็นที่เคารพนับถือก็กลับต้องมีชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปอย่างน่าอับอายนี่ก็คือผลอันร้ายกาจของการโกหกหลอกลวงครับมาพูดกันถึงเรื่องโทษของศีลข้อที่4ครับมุสาวาทนะอันนี้เป็นบุพกรรมของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเคยเป็นนักเลงชื่อปุนาลิในชาติก่อนๆได้กล่าวใส่ความพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุรภิผู้มิได้ประทุษร้ายใครด้วยผลแห่งกรรมนั้นตัวเราต้องท่องเที่ยวไปในนรกสิ้นกาลนานเสวยทุกขเวทนาสิ้นพันปีเป็นอันมากด้วยกรรมที่เหลือในภพสุดท้ายนี้เราก็ถูกใส่ความโดยนางสุนทริกาเรื่องมีอยู่ว่านางสุนทริกานี่เป็นนักบวชหญิงถูกพวกเดรัจฉีจ้างวานใช้ให้ทำเป็นบอกใครต่อใครว่าจะไปค้างคืนกับพระสมณะโคดมแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วไปนอนค้างเสียที่อื่นพอรุ่งเช้าก็ทำเป็นเดินออกมาจากวัดเชตวนารามซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพออีกสองสามวันต่อมาพวกเดรัจฉีก็จ้างนักเลงไปฆ่านางสุนทริกาทำเป็นประหนึ่งให้เห็นว่านางถูกฆ่าปิดปากผู้คนก็สงสัยว่าอาจจะเป็นจริงแต่พระราชาส่งคนออกสืบหาเบาะแสก็สามารถจับพวกนักเลงได้ก็ตัดสินลงโทษทั้งนักเลงแล้วก็ผู้จ้างวานในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเราได้เคยบริพาทคือพูดเสียสีพระสาวกในธรรมวินัยของพระพุทธพุทธเจ้าว่าท่านจงเคี้ยวจงกินข้าวเหนียวเถอะอย่ากินข้าวสาลีเลยด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราต้องบริโภคข้าวเหนียวอยู่3เดือนในเมื่อพราหมณ์นิมนต์ไปจำพรรษาอยู่ในเมืองเวรัญชราแล้วลืมถวายอาหารก็ได้อาศัยพวกพ่อค้าม้าได้ถวายข้าวแดงที่ใช้เลี้ยงม้าในชาติที่เราเกิดเป็นโชติปาละในชาติก่อนได้เคยกล่าวกับพระสุคตพระนามว่ากัสสปะว่าการตรัสรู้นะมันไม่ใช่ของง่ายๆมันจะได้มาโดยยากไม่ใช่ว่าจะมานั่งที่โคนต้นโพแล้วตรัสรู้ได้เมื่อไหร่ด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นเวลานานถึง6ปีจึงได้บรรลุการตรัสรู้เราต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งเป็นทางผิดแต่เพราะถูกกรรมเก่าที่เราเคยพูดไว้มาทวงเอา
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมกุฎตราพนาดินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินกว่าสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเราอายุมากแล้วเล็กๆน้อยๆก็อย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยป่วยแล้วมันรักษายาก

0: ช่วงนี้นะครับบางที่บางแห่งนี่คนคือคนนี่จะกลัวโควิดกันมากโควิดนี่คนไทยตายไม่ถึงร้อยนะแต่ว่าโรคอย่างอื่นนะครับคนไทยตายเยอะกว่าอุบัติเหตุอย่างนี้ไข้เลือดออกนะครับโดยเฉพาะไข้เลือดออกในบางที่นี่มันมียุงเยอะนะครับมียุงเยอะนี่มันก็กัดบางทีมันทำให้เกิดไข้เลือดออกทำให้ป่วยเจ็บไข้ได้ท่านผู้ฟังผมมีสูตรนะเป็นของหมอนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่านบอกให้เราทำสมุนไพรไล่ยุงกันเองนะครับท่านว่าอย่างนี้ผมเอามาถ่ายทอดให้ฟังเช่นคือตะไคร้หอมนะมันจะมีประสิทธิภาพนะครับไล่ยุงได้แต่ว่าแค่นำต้นตะไคร้หอมมาขยี้หรือทุบให้มีกลิ่นแล้วนำไปวางไว้บริเวณบนตับหรือจุดที่มันมีต้องการไล่ยุงนะครับมันก็จะสามารถไล่ได้นะครับท่านผู้ฟังเกิดไปวางที่มีมุมอับแต่ถ้าเกิดว่าจะทำน้ำมันตะไคร้หอมนี่ทำง่ายๆเลยท่านผู้ฟังนะจำนะครับจดก็ได้ช้าๆคืออย่างนี้ท่านทำให้ทำสูตรอย่างนี้นะครับทำน้ำมันตะไคร้หอมนะครับวิธีทำข้อที่หนึ่งเอาตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กปริมาณ100 กรัมเอาว่า100 ส่วนอย่างนี้ดีกว่าใส่ผิวมะกรูดหั่นปริมาณ50 กรัมก็ใส่50 ส่วนคือตะไคร้หอมนี่หั่น2 เท่าผิวมะกรูดนี่เอาครึ่งหนึ่งห่อด้วยผ้าขาวบางใส่ลงในโหลแก้วแล้วก็เติมแอลกอฮอล์เขาเรียกเอทินแอลกอฮอล์เอทินนะตัว AA ไม่ใช่เมไม่ใช่มอมานะเอทินแอลกอฮอล์ไปหาที่ร้านขายยาเขามีขายใส่ประมาณ1 ลิตรแล้วใส่การบูนประมาณ1 ส่วนหรือ10 กรัมนะครับคือถ้าตะไคร้หอม100 กรัมมะกรูด50 กรัมใส่การบูน10 กรัมถ้าเกิดตะไคร้หอม1 กิโลมะกรูดหั่นก็ครึ่งกิโลการบูนก็1 ขีดนะประมาณนี้เข้าใจง่ายๆ1 ส่วนปิดฝาให้แน่นหมักไว้7 วันเอาเอทิลแอลกอฮอล์ใส่ลงไปในโหลแล้วก็ปิดฝาให้แน่นหมักไว้7 วันระหว่างที่ทำการหมักเนี่ยให้เขย่าโหลทุกวันพอครบกำหนดแล้วครบ7 วันแล้วเนี่ยกรองเอาแต่น้ำมาใส่ขวดสเปรย์ฉีดให้ติดฉลากว่าสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงนะพวกไอ้ขวดที่เราใช้ฉีดน้ำยาซักผ้ารีดผ้าก็ได้มันกูใหญ่ดีนะป้องกันการหยิบผิดแล้วก็ติดสเปรย์ติดชื่อไว้สเปรย์ไล่ยุงเนี่ยแล้วก็เอามาฉีดไล่ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าอย่าไปฉีดให้โดนตาหรือว่าโดนอะไรที่มันเป็นเยื่อบุนะครับบางทีมันจะแสบได้อันนี้ของนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยนะครับเผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะทดลองทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุงดูมันจะได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากเลยแต่ถ้าใส่หลายอย่างยิ่งดีแกบอกว่าให้มีนอกจากจะใส่การบูนแล้วนี่มันใส่สมุนไพรตัวอื่นมันก็จะทำให้มีฤทธิ์ได้หลายกันปนกันไปอีกสมุนไพรตัวอื่นนะครับก็จะมีพวกกะเพราตะไคร้ธรรมดาโหระพายูคาลิปตัสใส่หลายๆตัวก็จะยิ่งมีผลในการไล่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินช่วงนี้พระท่านผู้ฟังขึ้นจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือของไทยเหนือสุดฟังเสียงลุงเคนและแม่แตงแกเป็นยังไงแบบไหนทำไมถึงดื่มน้ำมคุฏฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาที่ฟาร์มแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงรายนะครับบรรยากาศดีมากจังหวัดเชียงใหม่นะพูดผิดนะพรุ่งนี้จะไปเชียงรายใจมันไปก่อนแล้วนะครับอยู่กับคุณลุงท่านหนึ่งสวัสดีครับคุณลุงครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับผม
2: ชื่อลุงเคน
1: ลุงเคน
2: ครับ
1: นามสกุล
2: สวนโคด
1: สวนโคดลุงเคนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 71ครับ
1: 71โอ้ดูยังหนุ่มยังแน่นเลย ลุงเคนนี่มันเป็นฟาร์มอะไรที่เป็นสายเยอะๆเนี่ย
2: ฟาร์มป่าครับ
1: ปลาอะไรปลาเลี้ยง
2: ปลานิล
1: เยอะไหม
2: ก็เดี๋ยวนี้เอาลงไว้ 15,000 ตัว
1: 15,000 ตัวโอ้เยอะเหมือนกันมีอยู่กี่บ่อ
2: มีอยู่4
1: บ่อ
2: 5บ่อ6บ่อพุ่นอยู่ทางใต้พุ่นแต่ซุ้มพุ่นบ่อลงมันไก่ปอกมาได
1: ้ครับผมแล้วก็แถวนี้นอกจากทำฟาร์มปลาแล้วมีอะไรอีกลูกเจน
3: มีมะพร้าว
1: ลำไยเยอะเยอะแต่ถือว่าเขาเรียกว่าเกษตรสวนผสม
2: ครับ
1: ครับถือว่าดีชีวิตน่าอยู่มากนะครับมีน้ำมีอะไรไหลผ่านถามลุงเคนก่อนมาดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินเนี่ย
3: สุขภาพมันเป็นอะไร
2: สุขภาพก็ดีนะแข็งแรงดีผมว่ามีเป็นจักอย่างอ่ะแบกเอกสารร่อยยังสบายสบายเลยยังได้คุยคุยเลย
3: โอ้สุดยอด
4: อยู่กับบ่อป่าตัดหญ้า
3: ทำงานตลอด
2: ทำงานตลอดบ่ได้ยั่งเลย
3: เอาแล้วกินน้ำมังคุดเป็นอะไรถึงกินกินเฉย
2: ๆคือเฮากินบำรุงร่างกายเฮาไง
3: โอ้สุดยอดเลยครับ
2: คือแบบว่าถ้าเฮาบ่กินเนี่ย
3: ครับผม
2: มันจะหิวเฮากินนี่ไปแล้วมันสดชื่นหน่อย
3: แข็งแรง
2: แข็งแรงแล้วก็ย้ำมือเจ้าก็สบายเนี่ยเขาไปตื่นขึ้นมา
4: ตื่นมา
2: ตีห้าเขาไปแล้ว
3: ครับผม
2: พูดอ่ะถ้าผมไปยังกับพวกเขาป้าไม่ต้นซ้ำนี่ตัดมะเผาถ่านเพราะเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องซื้อเพิ่นเพราะมันสอบ200
3: คือลูกเคนนี่ถือว่าเป็นคนตัวอย่างคนตัวอย่างเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยจะรอให้เจ็บให้ป่วยก่อนให้เจ็บให้ป่วยค่อยกินค่อยกินค่อยหายาค่อยหาหมอค่อยวิ่งหาอะไรมันดีเอามากินแต่นี่บ่รอให้ป่วยบ่ถ่ายป่วย
2: ผมเพราะว่าผมไปเอาปลาไปส่งเขาผมก็ไล่ถามเพิ่นเพิ่นก็เอออย่างนั้นเอามาให้3ขวดลุงเอาไปฮึ
3: เอามากิน
2: เอาไปกินเพิ่นก็ดีอยู่นะเพราะว่าคนเป้าเพิ่นกินน้ำ
3: ครับ
4: เวลาขายปลาเ
2: นาะหมดหมดไป6ขวดเพิ่นย่างบ่ได้นะเพิ่นค่อยย่างบ่ได้เพิ่นก็เลยเพิ่น
3: ที่อำเภอพาว
2: ครับเพิ่นกินได้แล้วเพิ่นสมบูรณ์ดีเพิ่นก็เลยโอ้ตาเนี่ยผมกินวันละแก้วนะบัดวันละน้อยเดียวนั่นน่ะเพราะว่าผมบ่มีสตางค์นั่นคนเฒ่าโอ้บ่มีก็กินไปเรื่อยๆก็ว่า
3: จากเดินไม่ได้นี่เดินได้มั้ย
2: เดินได้ครับเพิ่นเดินได้ดี
3: เออเห็นเขาอย่างนั้นเราก็มีความสุขเนาะขนาดผมฟังก็ยังมีความสุขด้วยเพราะว่าคนเดินไม่ได้แล้วมาเดินได้นี่มัน
2: ผมก็บอกเพิ่นว่ายาเนี่ยผมบ่มีหยังจักอย่างนะบอกว่าพอผมมา3ขวดพันผมก็มาขายให้3ขวดพันอย่างเก่าผมบ่เอาหยังแล้วบ่น้องเพราะว่าคือช่วยเหลือช่วยเหลือพี่น้องทุกคนให้อยู่ดีสบายให้แข็งแรงอย่างผมก็ว่าดูผมที่เก็ดที่ปลายแล้วผมยัง
3: แข็งแรง
2: ผมตื่น
3: ประสาทได
2: ้ผมตื่นขึ้นมาจะตีสามพุ่นนะอย่างถ้าผมจะไปที่กาดไกลๆนี่ผมตื่นตีสามละเพราะผมเอาปลาขึ้นรถแล้วตีสี่ผมก็ไปโอ้แบกนี่แบกแข็งปลาไม่ใช่บ่หนักนะครับเป็น50 กิโลปลาแข็งเนี่ยเอาแบกมา
3: สิบเอ็ดนี่แบกขึ้นรถ
2: โอ้ขึ้นรถเจนล่มตีสี่เขาก็ออกบ้านเขาแล้วไปแล้วเขาไม่ได้รับเพราะใครได้รับได้นอนนะเขาไปนั่น
4: นะนั่นบ้านปลาเล่านี่ก็มีเพนเนี่ยแข็งแรงเหลือเปินอายุเจ็ดสิบ
3: ทำได้ทั้งวัน
4: ทำได้ทั้งวันบ่มีเหนื่อย
3: อายุ71เนี่ยเห็นว่าลุงก็บอกแบกข้าวสาร50 กิโลได
4: ้แบกข้าวสารแต่ว่าข้าวสารสองกระสอบ
3: สองกระสอบ
4: เขายกใส่บ่ามันก็แบกเข้าไป
3: เออ
4: เนี่ยได้หมดอ่ะแล้วแกกินหน้ามึงคุดเนี่ยแกว่าแกมันเหนื่
3: อ
4: ยแกแข็งแรงแกจะกินไปเรื่อยไผบ่กินช่างหัวมันบอกอีเฮาก็เลยมันมีเฮาก็เลยสั่งมาเนาะเออ
3: ก็บอกคนไปเยอะมั้ย
4: แล้วก็บอกว่ากินดีบอกต่อก็เลยบอกคนนั้นคนนี้ว่ามันดีนะถ้าลองกินพอ
3: ทําที่บอกไปเค้ากินก็ดีมั้ย
4: ก็บางคนก็ถูกบางคนก็บ่ถูก
3: ครับ
4: เออบางคนก็ถูกเนี่ยบางคนก็เหมื่อยเหนื่อยจก7วันก็จะพื้นมายายนี่ก็กินเนาะกินครั้งแรก7วันยายเตียวบ่ได้ยายมันเหมื่อยมันมันจะตายแล้วก็กินน้ําอันนี้เนาะก็เลยว่าเนาะเออก็ดีไปกินไปกินไปก็ดีไป
3: คร
4: ับทีนี้ที่ภูมิใจคือเบาหวาน
3: ครับ
4: ลดความดันลดความดันบางวันก็กินยาบางวันก็บ่กินยาเนาะ
3: คร
4: ับเออก็เลยกินที่บอกต่อแล้วก็คนเฮานี่ก็บ่มีสตางค์ซื้อหม้อถามเป๊ะเฮาหม้อเขาบอกว่ามีสตางค์ซื้อสดอีน้องเขาซื้อสดถ้ามีสตางค์ก็มาซื้อเอาแล้วเขาเป็นคนจ่ายสดรายจ่ายเขามันสูงมันก็แต่อาหารจงเฮือป่าเนี่ยวันหนึ่งเป็นปั้นสองปั้นอีน้องเออถ้าจะว่าเป๊ะเขามีอีน้องนะอันนี้เขาก็เลยบอกต่ออันนี้เห็นหมู่บ้านหมู่หันหมู่บ้านเนาะเขาเปิดก็เป็นเบาหวานเขาก็เลยแนะนำเปิดกินเปิดก็มาสั่งสองชุดมาเลยนะนะเดี๋ยวนี้7ลังครึ่งแล้วนะสั่งมานี่นะ
3: แนะนำมา7ลังครึ่งแล้ว
4: 7ลังครึ่งแล้วกินตัวกินเจ้าของกินสองเท่านี่ก็เสียงไปโลกับควัน
3: ครับท่านผู้มีเกียรติครับก็นี่ก็คือเสียงของพ่อเคนนะครับกับแม่อัมพันธ์ นะครับอยู่ที่บ้านป่าเราร นะครับหมู่หนึ่งตำบลอะไรนะลืมแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคือทั้งคือพ่อเคนอายุ71แต่แข็งแรงมากนะแบกข้าวสารแบกอะไรได้นะครับดื่มเพื่อสุขภาพนะครับแบกอาหารทุกวันแล้วก็ทำฟาร์มปลานะครับแล้วก็แม่คำพันครับก็ดื่มด้วย
4: ดื่มด้วย
3: ครับ
4: ดื่มทุกวัน
3: ดื่มทุกวันนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่รักสุขภาพทั้งคู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้งพ่อเคนแล้วก็แม่อัมพันธ์นะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ตามจริงใครสงสัยยังไงแถวนี้นะครับถามได้นะพ่อเคนขายปลาคนน่าจะรู้จักเยอะเน
2: า
3: ะ
2: โอ้คนรู้หมดอะทั่วไปหมดอะ
3: รู้จักหมดเน
4: า
3: ะ
4: รู้จักหมด
3: รู้จักหมดถามได้เจอถามได้ตามถนนบนทาง
4: แกไปขายปลาแกรู้จักคนนักรู้จักคนนัก
3: เออถามได้ครับก็ขอบคุณมากๆที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังวันนี้นะครับเนาะ
5: ครับผมครับคุณพระรักษาเทวดาคุณของครับขอบคุณครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเก๋าแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
7: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องปากดีปากเสียบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะไปที่แห่งใดเมื่อถูกซักถามเขาไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้รู้ก็ว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ว่าเห็นเห็นก็ว่าไม่เห็นกล่าวแกล้งเท็จทั้งที่รู้เพราะเห็นแก่ตัวเองหรือเห็นแก่คนอื่นหรือเพราะเห็นแก่สินจ้างรางวัลนี่เขาเรียกว่าคนปากอุจจระบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะไปที่แห่งใดก็ดีเมื่อถูกซักถามเมื่อเขาไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นย่อมไม่แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเห็นแก่ตนเพราะเห็นแก่คนอื่นหรือเพราะเห็นแก่สินจ้างรางวัลนี่เรียกว่าคนปากดอกไม้บุคคลบางคนในโลกนี้ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบพูดแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอหูเป็นที่รักจับใจเป็นวาจาของชาวเมืองเป็นที่รักที่ชอบของคนเป็นอันมากนี่เรียกว่าคนปากน้ำผึ้งนะทีนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นโทษมุสาวาทตายเพราะปากนะครับมีเรื่องเล่าว่าพระโกกาลิกะกล่าวหาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่ามีความปรารถนาลามกพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามปรามถึง3ครั้งก็ไม่ฟังต่อมาไม่ช้าไม่นานพระโกกาลิกะก็เกิดโรคผุพองมีแผลใหญ่ขึ้นทุกทีจนถึงต้องนอนบนใบตองมีน้ำเหลืองและโลหิตคล้ายปลาที่ถูกขอดเกล็ดในที่สุดก็ทำกาลกิริยาด้วยอาพาธนั้นแล้วก็ไปเกิดในปฐุมนรกเมื่อพระโกกาลิกะเกิดในปฐุมนรกแล้วพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าโอ้หนอพระภิกษุโกกาลิกะถึงความพินาศมรณภาพเพราะปากเสียของตนแท้ เมื่อเธอด่าพระอัครสาวกทั้งสองเธอก็ได้ถูกแผ่นดินสูบแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทรงทราบเนื้อความที่สนทนาแล้วตรัสว่ามิใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนถึงความพินาศวอดวายก็เพราะปากเสียของตนเหมือนกันจึงได้ตรัสเล่าว่าในอดีตการมีเต่าอาศัยอยู่ในสระน้ำแห่งหนึ่งมีลูกหงส์สองตัวซึ่งมีที่อยู่อาศัยในทับทองบนภูเขาจิตตกูฏอันเป็นสถานที่รื่นรมได้พากันไปเที่ยวหากินที่สระน้ำแห่งนั้นจนสนิทสนมเป็นเพื่อนรักกับเต่าวันหนึ่งก็เอ่ยปากชวนเต่าไปเที่ยวบ้านของตนว่าเพื่อนเอ้ยไปเที่ยวถ้ำทองที่ภูเขาจิตตกูฏไหมอ่ะเต่าก็บอกว่าฉันจะไปได้ยังไงนะขาก็สั้นเดินก็ช้าพวกเราจะพาไปเองอ่ะเพียงแต่ท่านรักษาปากให้ดีแล้วกันเต่าก็รับปากก็เลยให้เต่าคาบท่อนไม้ท่อนหนึ่งเอาไว้นั่นส่วนหงทั้งสองก็คาบปลายไม้ทั้งสองข้างพาเต่าบินไปพวกเด็กๆ เห็นหงพาเต่าบินไปก็ร้องตะโกนขึ้นหงคาบเต่าหงคาบเต่าชิวชิวเมื่อเต่าได้ยินก็นึกหงุดหงิดมันเรื่องอะไรของแกและเจ้าเด็กเปรตก็เผลออ้าปากด่าเสร็จแล้วร่างของเต่าก็ร่วงหล่นจากเวหาตกลงสู่พื้นในพระลานหลวงร่างกายแตกเป็นสองท่อนถึงแก่ความตายพระศาสดาครั้นทรงเล่าอดีตนิทานแล้วจึงตรัสว่าพึงสำรวมปากมีปกติกล่าวด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงอัดและทำคำพูดของเธอนั้นย่อมไพเราะต่อไปเป็นโทษมุสาวาทอีกเรื่องหนึ่งครับบุพกรรมของเปรตปากหมูเช้าวันหนึ่งพระนารทะซึ่งอยู่ที่เขาคิชกูฏออกไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พบเปรตนั้นในระหว่างทางก็ถามว่าดูก่อนท่านผู้จมทุกข์เหตุใดผิวกายของท่านจุงรุ่งเรืองส่องสว่างไปในทิศทั้งหลายเหมือนสีทองแล้วปากของท่านนั้นเล่าทำไมถึงเหมือนกับปากสุกรท่านได้ก่อกรรมทำบาปอะไรไว้ในปางก่อนหรือเมื่อถูกถามเปรตนั้นก็เรียนพระเถระบอกว่าข้าแต่พระนรทะเมื่อสมัยที่ข้าพเจ้าบวชอยู่ข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสรักษากายด้วยความสำรวมด้วยอานิสงส์ผลบุญนั้นจึงทำให้ข้าพเจ้ามีรูปร่างดุจดังมนุษย์แต่มีสีกายรุ่งเรืองดังสีทองส่วนเหตุที่ข้าพเจ้ามีปากเหมือนดังสุกรก็เพราะข้าพเจ้าไม่รู้จักสงบระงับไม่สำรวมวาจาเอาแต่ว่ากล่าวนินทาดุด่าว่าร้ายให้โทษแก่ภิกษุทั้งหลายแม้จะมีผู้ปรารถนาดีคอยแนะนำพร่ำสอนข้าพเจ้าก็ไม่อาวรที่จะละวาจาทุจริตนั้นด้วยเหตุนั้นจึงทำให้ปากของข้าพเจ้ากลายเป็นปากสุกรอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละเมื่อพระนารทะกลับจากบิณฑบาตแล้วก็ทูลเรื่องที่ท่านได้เห็นให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนนารทะเปรตตนนั้นเราได้เคยเห็นมาแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสแสดงโทษของวจีทุจริตและคุณแห่งวจีสุจริตให้พระนารทะและภิกษุทั้งหลายได้ทราบความว่าเหตุที่ทำให้เป็นเปรตก็ด้วยวจีทุจริต4อย่างคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อผู้ประกอบวจีสุจริตมักจะมีผลไม่ให้ตกนรกและก็ไม่ต้องมาเป็นเปรต4อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อโทษมุสาวาทอีกเรื่องหนึ่งครับคือบุพกรรมของเปรต4ตนอันนี้พระมหาโมคคลาเถระได้ถามบุพกรรมของเปรตทั้ง4ว่าท่านทั้ง4นี้ฉะไหนคนหนึ่งกอบเอาแกลบข้าวสาลีที่ไฟกำลังลุกโชนมาโปรยใส่ศีรษะของตัวเองอีกคนหนึ่งทุบศีรษะของตัวเองด้วยค้อนเหล็กส่วนคนที่เป็นผู้หญิงเอาเล็บจิกหลังกินเนื้อและเลือดของตนเองส่วนท่านนี่กินอุจจาระอันเป็นของไม่สะอาดไม่น่าปรารถนานี่เป็นวิบากแห่งกรรมอะไรหนอภรรยาของพ่อค้าโกงก็ตอบว่าเมื่อชาติก่อนผู้เนี้ยเป็นบุตรของดิฉันได้ตีศีรษะดิฉันผู้เป็นมารดาผู้นี้เป็นสามีของดิฉันเป็นพ่อค้าโกงข้าวเปลือกปนแกลบผู้นี้เป็นลูกสะใภ้ของดิฉันลักกินเนื้อแล้วกลับหลอกลวงด้วยมุสาวาทว่าไม่ได้กิน ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงแม่เรือนเป็นใหญ่กว่าสกุลทั้งปวงเมื่อสิ่งของมีอยู่เหล่ายาจกขอแล้วก็ไม่ให้เก็บซ่อนไว้เสียไม่ให้อะไรจากของที่มีอยู่เลยปกปิดไว้ด้วยมุสาวาทว่าของนี้ไม่มีในเรือนของเราถ้าเราปกปิดของที่มีไว้ขอให้เราต้องกินอุจจาระเป็นอาหารเถอะด้วยเหตุนี้ภัตตะแห่งข้าวสาลีอันมีกลิ่นหอมย่อมกลับกลายเป็นอุจจาระเพราะวิบากแห่งกรรมคือมุสาวาทของดิฉันก็กรรมทั้งหลายไม่ไร้ผลกรรมนั้นย่อมไม่สาบสูญเพราะฉะนั้นดิฉันจึงกินและดื่มแต่อุจจาระปัสสาวะอันมีกลิ่นเหม็นมีหนอนชอนชัย
8: ครับกับผมพันโทไพโรจน์พนาลินนะครับก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับน้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรนี่เป็นน้ำมังคุดขนานแท้นะครับท่านจะได้สัมผัสกับน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยอร่อยคือผลิตจากน้ำมังคุดเนื้อมังคุดนะท่านผู้ฟัง 85% หลายท่านเคยถามผมว่าเอ๊ะนี่เอาเปลือกมาทำหรือเปล่าส่วนที่สกัดจากเปลือกนั้นจะเป็นสารที่มีคุณประโยชน์นะครับคือเขาเรียกว่าแซนโทนแต่จริงๆน้ำมังคุดที่ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินเข้าไปเนี่ยเป็นเนื้อมังคุด 85% แล้วก็เราก็ใส่สมุนไพรที่เป็นประโยชน์นะครับที่คัดสรรแล้วเราได้ใส่สมุนไพรเข้าไป11ชนิดนะครับก็คือนอกจากจะมีเนื้อมังคุดแล้วก็จะมีทับทิมแครนเบอร์รี่องุ่นแดงฟักข้าวนะครับพลูคาวหรือว่าคาวตองเกากีมะขามป้อมดอกคำฝอยจันเทศกระเจี๊ยบแดงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรอยู่ต้องลองกินนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดอะไรที่มันมากไปท่านผู้ฟังอาจจะมองว่ามันเป็นการเวอร์เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเพื่อขายสินค้าเกินไป360บาทเนี่ยมันอาจจะไม่แพงเกินไปนะครับท่านผู้ฟังบางทีมันอาจจะเป็นการตอบโจทย์ตอบปัญหาสุขภาพของเราได้ลองดูครับลองดูสักขวดนึงแต่กินแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่ต้องกินอีกแต่ถ้ากินดูแล้วเนี่ยเข้าท่าค่อยซื้อกินต่อผมแนะนำท่านผู้ฟังอย่างนั้นนะครับแล้วการกินเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อขวดเดียวแล้วก็จะกินให้มันดีทุกสิ่งทุกอย่างนะสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อเสนียดจันไรมันต้องไปหมดไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังกินทีละนิดนะขวดหนึ่งมัน250ซีซีหรือว่า250มิลลิลิตรเนี่ยมันจะมีแก้วเล็กๆที่ทางร้านขายยาก็แถมให้ท่านผู้ฟังไปเนี่ยเขาเรียกว่าแก้วกั๊กนะถ้าใครกินเหล้าก็คงจะรู้จักนะครับกั๊กหนึ่งกินให้เลยครึ่งมานิดหนึ่งสัก20มิลหรือ20ซีซีพอกินน้ำตาม1แก้วกินตอนท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาท่านผู้ฟังกินเลยครับก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับกินเข้าไปกินน้ำตาม1แก้วไม่ต้องกินเยอะนะครับขวดนึงนี่จะกินได้ประมาณสัก7วัน 6-7 วันนะครับแล้วก็ในช่วงขณะเวลาที่กินผมเรียนท่านผู้ฟังถ้าอยากจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องกินตอนท้องว่างก่อนหลังครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนครึ่งชั่วโมงหลังครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ควรกินอาหารหรือว่าดื่มน้ำชากาแฟเข้าไปเราก็จะได้คุณประโยชน์ของน้ำมังคุดผสมสมุนไพรแท้ๆเข้าไปอย่างเต็มที่ครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคการกินและทีนี้น้ำที่กินนะครับท่านผู้ฟังครับให้เป็นน้ำธรรมดาไม่ควรกินน้ำเย็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นยิ่งดีน้ำเย็นมันมีอะไรนะครับคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าอุณหภูมิของร่างกายของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 36-37 องศา
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
10: งานหนักพักผ่อนน้อย
11: หวยกินแฟนทิ้ง ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
12: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
14: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ที่นี
1: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับมีคำว่าทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่ที่ข้างกล่องนะครับน้ำมังคุดนี้นอกจากจะได้รสชาติอร่อยจากเนื้อมังคุดเราก็ใส่สมุนไพรเข้าไปได้หลายตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีหมากเม่าน้ำหมากเม่านะอร่อยนะเป็นเด็กชอบไปเก็บกินนะท่านทุกท่านคงรู้จักหมากเม่าโบราณเขาว่าหมากเม่านี่ช่วยบำรุงไตนะครับขับปัสสาวะแก้กระสายแก้มดลูกพิการและตกขาวแก้สางเด็กแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้เป็นสรรพคุณที่โบราณเขาว่าไว้แต่ที่แน่ๆคือจะว่าไม่ว่าไม่รู้นะผมเป็นเด็กนี่ชอบไปเก็บกินมันอร่อยนะหมากเม่านี่นะครับชอบไปเก็บกินอร่อยมากทีนี้มีท่านผู้ฟังหลายท่านก็เคยโทรเข้ามาถามหรือว่าปรึกษาว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมผมขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับว่าคำว่าผลข้างเคียงนี่มันอาการตอบสนองทั่วไปของคนที่กินอาหารเสริมนี่จะมีกันทุกคนนะครับอันนี้เป็นกลางๆนะครับถ้าเป็นอาหารเสริมที่มีคุณภาพนี่จะมีการตอบสนองทุกคนนะครับบางคนนี่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะมีหลายอย่างนะครับแตกต่างกันไปถ้าเวียนศีรษะและปวดศีรษะนี่ก็คนที่มีประวัติความดันโลหิตสูงหรือว่ามันเป็นไมเกรนเนี่ยมันก็จะมีอาการเช่นนี้คือเป็นกระบวนการธรรมชาติของร่างกายที่ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาให้กลับคืนสู่การทำงานตามปกตินะครับแล้วก็บางทีคอเลสเตอรอลไขมันเนี่ยมันเริ่มหลุดเริ่มลอยออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกอื่นๆมึนๆง่วงๆพวกนี้เป็นการตอบสนองของแล้วก็เป็นอาการที่หลังการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพวิธีแก้ก็คือดื่มไปเรื่อยๆนะครับกินไปเรื่อยๆก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งมันก็จะค่อยๆลดลงไปหรือหายไปนะครับอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะครับผมส่วนน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตาราพนารินนี่นะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลไขมันหรือเคยมีปัญหาไมเกรนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอาการตอบสนองลักษณะนี้ฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปไม่รู้ก็โทรมาถาม0921045555หรือเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในรายการนะครับผมขอบคุณมากครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนา

0: ชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเมื่อวันที่15เมษายนปี2511ที่บ้านหมู่ที่1ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเกิดเหตุฆาตกรรมที่บ้านนางจำรัดนามสกุลสุภานินมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนางจำรัดเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสญาตินำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ว่านางจำรัดทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลนี่คือข่าวสั้นๆข่าวหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์รายวันข่าวฆาตกรรมทำนองเนี่ยมีให้อ่านกันเป็นประจำคนอ่านก็ไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนสักเท่าไหร่เพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันชาชินไปซะแล้วกับข่าวฆ่ากันตายทุกวันทุกวันการที่มีสาเหตุล้างผลาญชีวิตสังหารกันเป็นรายวันเหมือนกับเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือภาวะส่วนหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพจิตใจของกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ตกต่ำถึงขั้นไม่สำนึกถึงบาปเวรอะไรทั้งสิ้นคนเหล่านี้ไม่ตระหนักถึงกรรมดีกรรมชั่วที่จะส่งผลต่อตัวเองทั้งในชาตินี้และชาติหน้าและกว่าจะรู้ว่าผลแห่งกรรมนั้นเป็นยังไงก็ต่อเมื่อตัวเองกำลังแหลกสลายอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่เรียกว่านรกภูมิกลับมายังเรื่องราวของนางจำรัดสุภานินทร์ซึ่งตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมรายนี้นางจำรัดนี่เป็นชาวชนบทพื้นบ้านเมื่อมีอายุสูงวัยขึ้นก็เริ่มเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดวัดวาอารามในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมวัดคูคือวัดใกล้บ้านที่นางจำรัดไปทำบุญเป็นประจำกระทั่งก่อนสิ้นชีวิตประมาณ1ปีนี่นางจำรัดไปถืออุโบสถที่วัดคูทุกวันพระนับเป็นอุบาสิกาผู้เคร่งครัดพอสมควรวันที่15เมษายน2511ซึ่งเป็นวันที่นางจำรัดต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับและเป็นวันสุดท้ายของตรุษสงกรานต์ประจำปีพอดีขณะนั้นนางจำรัดกำลังยืนป้อนขนมหลานอยู่ตรงชานเรือนมีฝาไม้ระแนงตีเป็นช่องเล็กๆกั้นอยู่ทุกด้านอยู่ๆนางจำรัดก็สะดุ้งสุดตัวแล้วสุดหวบลงไปนั่งกับพื้นนางจำรัดเล่าให้ฟังก่อนตายว่ารู้สึกเจ็บแปลบตรงชายโครงแล้วก็จุกเสียดจนหมดแรงจะยืนเมื่อก้มมองตรงชายโครงนางจำรัดก็ตกใจสุดขีดเพราะเห็นเลือดทะลักออกมาแดงฉานไปหมดพอดีกับลูกออกมาจากหลังบ้านเห็นเข้าก็ร้องเรียกให้คนช่วยแล้วก็ถลาเข้ามาประคองแม่ซึ่งตอนนั้นแน่นิ่งไปแล้วคราวนี้ก็อลหม่านกันทั้งบ้านรีบช่วยกันพานางจำรัดไปส่งโรงพยาบาลนางจำรัดสิ้นใจตายโดยไม่ทันถึงมือแพทย์ยังความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ลูกหลานญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งผลของการชันสูตรศพนางจำรัดพบว่าถูกลอบยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มมซึ่งมีอนุภาพประหัตประหารร้ายแรงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบสวนหาสาเหตุการฆาตกรรมก็ไม่พบว่านางจำรัดมีกรณีทะเลาะวิวาทหรือว่าขัดแย้งผลประโยชน์อย่างรุนแรงกับใครที่พอจะเป็นสาเหตุให้เกิดความโกรธแค้นถึงกับมีผู้ลอบสังหารหรือว่ามีผู้จ้างวันแล้วที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งก็คือผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณที่นางจำรัดยืนอยู่นี่ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงดังผิดปกติคล้ายเสียงปืนแต่อย่างใดทั้งสิ้นมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันคนหนึ่งกำลังอาบน้ำที่ท่าน้ำหน้าบ้านเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงคล้ายๆปืนแต่ว่ามันดังมาจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝากตรงกันข้ามแต่สำหรับกรณีนี้ถ้ามีคนยิงปืนข้ามแม่น้ำมาจริงๆก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนั้นวิถีกระสุนไม่มีทางจะข้ามมาถึงบ้านนางจำรัดอย่างแน่นอนที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงบริเวณระเบียงซึ่งนางจำรัดยืนอยู่นั้นมีฝาไม้ระแนงตีกั้นเอาไว้ทียิบหากมีผู้ลอบยิงนางจำรัด ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือไกลก็ตามวิถีกระสุนจะต้องทะลุทะลวงซี่ไม้ระแนงก่อนแต่ตรงฝาไม้ระแนงกลับไม่มีร่องรอยอะไรเลยทำให้ไม่รู้ว่าวิถีกระสุนนี่มาจากทิศทางไหนมันก็ยากที่จะระบุตำแหน่งของผู้ลอบยิงได้ผลของการสืบสวนหาผู้กระทำผิดลอบสังหารนางจำรัดก็เลยมืดมนไปหมดแล้วในที่สุดก็ไม่อาจจะหาตัวคนร้ายมาลงโทษได้อีกคดีหนึ่งสำหรับศพของนางจำรัดนั้นลูกหลานญาติพี่น้องก็ทำพิธีชาปนกิจให้ตามประเพณีจนเรียบร้อยในตอนแรกๆที่นางจำรัดจากไปอย่างไม่มีวันกลับผู้ใกล้ชิดต่างก็โศกเศร้าเสียใจด้วยความรักอะไรอย่างรุนแรงครั้นเวลาล่วงเลยไปความรู้สึกหม่นหมองครองเศร้าก็ค่อยๆห่างหายไปทีละน้อยกระทั่งเหลือแต่รอยอะไรรำลึกถึงกันเท่านั้นหลังจากนางจำรัดตายไปแล้วคนที่รู้จักมักคุ้นกับนางจำรัดต่างก็คิดไปตามประสาความเชื่อของตัวบ้างก็ว่านางจำรัดนี่คงจะไปเกิดใหม่แล้วแต่จะไปเกิดเป็นลูกเต้าเหล่าใครไปเกิดที่ไหนน่ะสุดปัญญาจะยังรู้ได้ส่วนบางคนก็เชื่อว่านางจำรัดนี่น่าจะไปเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์เรียบร้อยเพราะเห็นนางจำรัดเข้าวัดเข้าวารักษาศีลอุโบสถเป็นอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวไปอยู่วัดทุกวันพระแต่ที่จริงแล้วนางจำรัดไม่ได้ไปไหนเลยจิตวิญญาณยังวนเวียนวุ่นวายอยู่ระหว่างวัดคูกับวัดอัมพวันซึ่งเป็นถิ่นเดิมขณะที่นางจำรัดยังมีชีวิตอยู่และแล้ววิญญาณนางจำรัดก็มาปรากฏเป็นครั้งแรกเห็นโดยกลุ่มเพื่อนอุบาสิกาของนางจำรัดนั่นแหละคือทุกวันพระเพื่อนอุบาสิกาของนางจำรัดต่างก็มารักษาศีลอุโบสถนอนค้างคืนที่วัดเป็นปกติแล้วก็จะนอนอยู่ที่นั่นเย็นวันรุ่งขึ้นถึงเวลากลับบ้านแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันวันนั้นอุบาสิกาเพื่อนของนางจำรัด 4-5 คนก็เดินเกาะกลุ่มกันออกจากประตูวัดมาได้ไม่เท่าไหร่ก็มองเห็นผู้หญิงใบกลางคนนุ่งขาวห่มขาวแต่ออกสีหม่นๆเดินนำหน้าห่างออกไปไม่ถึง29เพื่อนๆของนางจำรัดจำด้านหลังของผู้หญิงซึ่งดุมเดินอยู่ข้างหน้าได้แม่นยำว่าเป็นรูปร่างลักษณะของนางจำรัดแน่ๆและแม้แต่ท่าเดินก็เหมือนกันไม่ผิดพิ้นแต่จะเป็นได้ยังไงเพราะว่านางจำรัดนี่ตายไปนานแล้ว
0: ครับนั่นก็คือนิทานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงค่อยมาตามฟังกันนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเนื้อจริงๆท่านผู้ฟังนะบางคนสงสัยว่าเอาเปลือกมาทำหรือเปล่าโอ้ถ้าเปลือกไม่ได้ท่านผู้ฟังมันฝาดนะครับใครก็จะกินเปลือกเอาเปลือกมากินเป็นเนื้อนะครับมันก็เลยมีเปรี้ยวมั่งมีหวานมั่งอมหวานอมเปรี้ยวเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มังคุดที่โดนนะครับถ้าเป็นมังคุดสุกมันก็หวานหน่อยมังคุดสุกน้อยมันก็อมเปรี้ยวหน่อยนะครับเป็นมังคุดจากจันทบุรีจากสวนจันทร์นะครับน้ำตาลไม่ได้ใส่ไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานกินแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราช่วยนะครับช่วยร่างกายของเราปกติร่างกายของคนเราเนี่ยโดยความอยู่รอดทางชีววิทยาโดยธรรมชาติของมันเนี่ยร่างกายของคนทุกคนเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะผลิตภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้มันทำได้ท่านผู้ฟังแต่อายุมากลงนี่มันทำไม่ได้ก็ต้องมีตัวช่วยนะครับผมก็อยากจะแนะนำตัวช่วยนั่นก็คือน้ำมังคุดตราพนารินผสมสมุนไพรอย่างลงตัว20กว่าตัวนะครับเป็นน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจตัวช่วยที่ดีที่ผมมั่นใจอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังลองดูนะครับท่านผู้ฟังลองดูทัก3ขวดถ้ามันไม่ดีอย่ากินต่อถ้าดีค่อยกินต่ออยากจะพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับลองดูครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ุบาสิกาคนหนึ่งใจกล้าว่าเพื่อนก็เร่งฝีเท้าเดินตามเข้าไปจนใกล้ตั้งใจจะดูหน้าให้ถนัดให้หายสงสัยว่าเป็นใครกันแน่เหลืออีก 2-3 ก้าวก็จะถึงตัวอยู่แล้วอุบาสิกาคนนั้นก็แทบจะล้มทั้งยืนเพราะผู้หญิงซึ่งด้านหลังเหมือนนางจำรัดประหนึ่งฝาแฝดที่กำลังเดินเนิบเนิบอยู่ตรงหน้านั้นหายวับไปในพริบตาคราวนี้เลยสิ้นสงสัยแต่เกิดอาการอกสั่นขวัญหายเข้ามาแทนที่อุบาสิกาใจกล้าคนนั้นพอตั้งสติได้ก็วิ่งขาสั่นพับพับกลับมารวมกลุ่มแล้วก็เกาะกลุ่มกันไปจนถึงย่านที่มีคนพลุกพล่านถึงได้แยกกันกลับบ้านของตัวเรื่องพบผีนางจำรัดเดินนำหน้ากลุ่มอุบาสิกาเพื่อนเก่านี่เป็นเรื่องอื้อฉาวกล่าวขานกันไปทั่วหมู่บ้านทั่วตำบลแล้วก็เป็นอันได้รู้สักทีแล้วว่าวิญญาณนางจำรัดยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนแต่ว่าวนเวียนอยู่ในละแวกบ้านเกิดนี่เองวิญญาณของนางจำรัดปรากฏเป็นกายหยาบไม่เห็นเพียงครั้งนั้นครั้งเดียวก็ไม่เคยไปหลอกหลอนใครอีกดังนั้นคนที่เคยสะดุ้งหวาดเสียวว่าจะเจอนางจำรัดเดินงุ่มง่ามนำหน้าหรือว่าสวนทางมาก็เริ่มหายกลัวกระทั่งในที่สุดก็ลืมกันไปหลังวัดอัมพวันน้องสาวของนางจำรัดคนหนึ่งคือนางบุญชูมาได้สามีปลูกบ้านอยู่ที่หลังวัดอัมพวันสามีของนางบุญชูชื่อนายสงวนนามสกุลศรีพวงวงทำงานเป็นพานโรงประจำโรงเรียนประชาบาลวัดอัมพวันนางบุญชูอยู่กินกับนายสงวนเป็นปกติสุขตามสมควรกระทั่งมีลูกด้วยกันสองคนเมื่อนางจำรัดพี่สาวตายไปนางบุญชูก็โศกเศร้าเสียใจเป็นธรรมดาแล้วความอาลัยก็ผ่อนคลายจางไปในที่สุดตามวิสัยชาวโลกข่าวที่ผีนางจำรัดมาปรากฏร่างให้สุบอุบาสิกาเพื่อนเก่าเห็นเนี่ยนางบุญชูก็รับรู้รับฟังแต่ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรนักแล้วก็ออกจะไม่เชื่อซะด้วยซ้ำก็คิดว่าเพื่อนเก่าของพี่สาวเนี่ยอาจจะตาฝาดไปก็ได้พอถึงเดือน9ปีเดียวกันกับที่นางจำรัดถูกยิงตายนางบุญชูซึ่งมีโรคประจำตัวคือปวดข้อมือข้อเท้าแล้วก็มีอาการเกร็งกระตุกแทรกเป็นบางครั้งเกิดอาการโรคประจำตัวกำเริบขึ้นมาอย่างฉับพลันแล้วก็มีอาการรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาถึงกระร้องครางโอยเอ้ยโอยดิ้นทุรนทุรายเพราะปวดกระดูกข้อเหลือจะทนนายสงวนสามีก็ตกใจก็รีบไปตามญาติพี่น้องมาช่วยดูแลเป็นโกลาหลพวกญาติญาติต่างก็ช่วยกันหาน้ำมันหายาที่จะทำให้ร้อนมาชโลมทาแล้วก็บีบนวดเป็นการใหญ่แต่อาการของนางบุญชูก็รู้สึกจะไม่ทุเลาเอาเสียเลยบางครั้งชักกระตุกดิ้นรนจนญาติถึงกับต้องขึ้นไปทับทั้งตัวให้หยุดดิ้นนางบุญชูทุรนทุรายไม่ได้สติตั้งแต่เช้าถึงบ่าย4 โมงเย็นอาการถึงได้ทุเลาแล้วก็หลับไปเล่นเอาฝ่ายที่มาช่วยพยาบาลนี่อ่อนระโหยรวยแรงอ่อนอกอ่อนใจไปตามๆกันนางบุญชูทำท่าจะหายเป็นปกติไปจนถึงทุ่มกว่าโรคของนางบุญชูก็เกิดกำเริบขึ้นมาอีกนายสงวนและญาติญาติก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันบีบนวดไม่หยุดกระทั่งเกือบเที่ยงคืนอาการทุรนทุรายถึงได้สงบลงแล้วนางบุญชูก็หลับไปญาติพี่น้องที่มาช่วยพยาบาลเห็นว่าดึกดื่นค่อนคืนแล้วก็เลยพากันนอนค้างที่บ้านนายสงวนเสียเลยเช้าวันรุ่งขึ้นญาติญาติเห็นนางบุญชูนอนหลับสนิทต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตัวส่วนนายสงวนสามีก็รีบไปทำงานที่โรงเรียนประชาบาลวัดอัมพวันเหมือนกันตั้งใจว่าตอนสายๆทำงานตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาดูนางบุญชูใหม่พอนายสงวนทำงานของโรงเรียนเสร็จกำลังจะกลับบ้านเดินผ่านไปทางด้านหลังตัวอาคารเรียนซึ่งมีโอ่งน้ำขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ก็เห็นนางบุญชูนั่งพิงโอ่งใบหนึ่งหันหลังให้ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นายสงวนก็แปลกใจเพราะว่านางบุญชูเจ็บไข้ไม่สบายนอนซมอยู่กับบ้านแท้ๆทำไมถึงได้ลุกออกมาเดินเพ่นพ่านไกลบ้านอย่างนี้นายสงวนก็เดินเข้าไปใกล้แล้วก็ถามด้วยความเป็นห่วงแกมาทำไมที่นี่ฮะกำลังไม่สบายทำไมไม่นอนอยู่บ้านก็จะมาช่วยแกกวาดถูโรงเรียนน่ะนางบุญชูตอบทั้งที่ไม่มองหน้าตอนนั้นขัดทำเสร็จหมดแล้วล่ะกำลังจะกลับไปดูแกเนี่ยไปกลับบ้านไปนอนพักผ่อนโอ้ยไม่รู้มาทำไมอ่ะเออนายสงวนบอกให้เมียกลับบ้านนางบุญชูก็ลุกขึ้นอย่างว่าง่ายออกเดินนำหน้าไปไม่พูดไม่จ้านายสงวนก็เดินตามหลังเมียไปห่างแทนที่นางบุญชูจะตรงไปที่บ้านตัวกลับเลี้ยวเข้าประตูวัดอัมพวันแล้วก็ดิ่งไปที่โรงครัวที่เป็นสำนักฝ่ายแม่ชีที่โรงครัวมีแม่ชีนั่งอยู่หลายคน นางบุญชูก็เข้าไปหยุดยืนทื่อๆเอ่ยปากขอข้าวกินแม่ชีทุกคนสนิทสนมกับนางบุญชูอยู่แล้วเพราะนางบุญชูมาช่วยงานโรงครัวที่วัดเป็นประจำแม่ชีคนหนึ่งก็เอ่ยทักทายอ้าวไปยังไงมายังไงกันล่ะแม่ชูเห็นได้ข่าวว่าไม่สบายไม่ใช่เหรอพ่ออายุมันไม่ให้กินข้าวพ่ออายุนี่นางบุญชูหมายถึงนายสงวนสามีแม่ชีก็เลยตักข้าวราดกับข้าวเอามาให้นางบุญชูก็รับไปนั่งกินไม่มองหน้าใครพอดีนายสงวนตามมาถึงก็เข้าไปคุยกับแม่ชีเล่าเรื่องที่นางบุญชูไม่สบายเพราะโรคประจำตัวกำเริบให้ฟังขณะเดียวกันนายสงวนกับแม่ชีก็พากันสังเกตเห็นว่านางบุญชูมีอากัปกิริยาแปลกๆไม่เหมือนเดิมในตาขุ่นขาวแล้วก็ไม่ยอมสบตาใครฝ่ายนางบุญชูกินข้าวพูนจานจนหมดเกลี้ยงแล้ววางจานเปล่าทิ้งไว้เดินไปคว้ากระจุกกระเทียมซึ่งแขวนไว้ในโรงครัวจะเอากลับบ้านหน้าตาเฉยนายสงวนรีบโดดเข้าไปแย่งกลับมาเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ดุเมียแกจะเอาของเขาไปไหนนี่มันกระเทียมวัดนะ
1: ของเราทำไมจะเอากลับบ้านไม่ได้ล่ะ
0: นางบุญชูทำท่าฮึดฮัดนายสงวนเห็นท่าไม่ได้การรีบพาเมียออกจากวัดอัมพวันกลับบ้านเลยถึงบ้านแล้วก็ให้นางบุญชูนอนพักผ่อนก่อนตัวเองก็รีบหุงข้าวทำกับข้าวเตรียมไว้ให้พอข้าวสุกก็เรียกลูกเมียมากินข้าวนางบุญชูซึ่งกินข้าวที่โรงครัววัดอัมพวันมาหยกหยกลุกขึ้นมากินข้าวอีกขณะนั่งกินข้าวนางบุญชูมีกิริยาอาการท่าทางไม่เหมือนเดิมเอาเสียเลยตักข้าวเข้าปากหกเรี่ยราดเลอะเทอะมุมมามแล้วก็ไม่ยอมมองหน้านายสงวนสามีซึ่งเฝ้าสังเกตอยู่กินข้าวหมดจานแล้วก็คดเติมอีกหลายรอบเทน้ำปลาราดข้าวจนชุ่มกินได้กินดีเหมือนกับอดอยากหิวโหยมานานนายสงวนยิ่งดูก็ยิ่งแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นนางบุญชูมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนกินข้าวเสร็จนางบุญชูก็นั่งพูดพึมพำไม่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวพอนายสงวนเข้าไปพูดด้วยก็หันหน้าหนีไม่ยอมสบตาด้วยเวลานั้นประมาณบ่ายสามโมงญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมดูอาการป่วยไข้ทักทายถามไถ่อะไรนางบุญชูก็ไม่ตอบไม่มองหน้าใครเอาแต่พูดเพ้อเจ้อชมบ้านตัวเองว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เหมือนกับคนเสียสติป้าจ๊ะนี่แกเป็นญาติผู้ใหญ่ของนายสงวนสังเกตดูความผิดปกติของนางบุญชูอยู่นานเห็นท่าไม่ได้เรื่องก็เรียกนายสงวนมาหาใกล้ๆเสร็จแล้วก็กระซิบบอกไอ้ทิศอีชูเมียเองเนี่ยดูท่ามันจะผิดท่าผิดทางซะแล้วล่ะเว้ยเขาว่าผีเข้ามันแน่ๆเองรีบไปตามหมอมาเร็วๆเหอะ
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็ดีใจนะวันนี้ก็ดีใจนะเพราะว่าเราก็ได้ทำให้คนได้กินสิ่งดีๆนอกจากจะทำให้คนได้กินสิ่งดีๆแล้วปัจจัยที่ได้มาเราก็ได้มาทำสิ่งดีๆก็ยังมีความสุขนึกถึงก็มีความสุขนึกถึงตอนไหนก็ชื่นใจตลอดนะครับชื่นใจก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกคนมีความชื่นใจด้วยก็ให้มีส่วนบุญด้วยกันท่านผู้ฟังนะครับก็ได้ทำได้หลายสิ่งได้หลายอย่างคือพูดง่ายๆว่ามีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองตายตอนนี้ก็ตายได้นะครับตายได้โดยที่ว่าถ้าว่าบุญมีจริงกุศลมีจริงแต่ผมมั่นใจว่ามีแหละก็คิดว่าเราก็น่าจะได้ไปในภพภูมิที่ดีเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราควรทำในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เกิดขึ้นมาเป็นคนนะครับได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะมาพอสมควรนะครับมีหลายคนที่เกิดมาแล้วยังคิดว่าเราต้องถามใจตัวเองว่าถ้าตายตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะตายไหมตายอย่างสบายใจไหมสมมติว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยถ้ายังอย่าประมาทท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอะไรที่มันดีๆเราก็ทำไปมันไม่จำเป็นต้องมีเงินมากท่านผู้ฟังบางคนบอกโอ้ยผู้พันมีเงินเยอะก็ทำได้สิอย่าพูดอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังผมเนี่ยพ่อแม่เป็นคนจนนะครับเป็นชาวนาลำบากมากหัดทำบุญทำทานวันละ5 บาท 10 บาททำมาเรื่อยค่อยๆทำค่อยๆภาคเพียรสะสมมาเรื่อย

0: ปั่นเข้าไปนะครับบางทีก็100 200 500 1,000ก็แล้วแต่บางคนนี่วันนี้เจอโอ้น่าสงสารนะครับเดินในถนนริมถนนจากสีคิ้วมาเจอที่สระบุรีบอกเดินมา3วันแล้วจะไปหางานที่ดอนเมืองไม่ได้กินข้าวนะ3วันนี่เอาน้ำยื่นน้ำขวดหนึ่งให้กินอีกกลืนอึ๊กหิวโอ้ให้เงินไป1,000นะครับเขาก็คือพูดง่ายๆเขาก็ตื้นตันน่ะคือทุกคนก็อยากมีอะไรที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงบางทีมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกท่านผู้ฟังคิดดูว่าเดินมา3วันไม่ได้กินข้าวกินแต่น้ำแล้วก็ลำบากหน้าฮีซีดหน้าเสียวเพื่อที่จะไปหางานนะครับเจอคนเดินถนนนี่เราอย่าไปดูแคลนอย่าไปดูคือสงสารนะครับบางทีเรียกเขากินน้ำกินข้าวมีข้าวสักปั้นหนึ่งข้าวเหนียว5บาทไก่ย่างสักชิ้นหนึ่งเอากินข้าวยังเอาข้าวไปกินเอาเงินให้เขา20บาทบางครั้งมันเหมือนพระมาโปรดเขาท่านผู้ฟังเหมือนเขาขึ้นสวรรค์เลยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ว่าเราอยู่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็คือค้ำจุนเจือจานเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่อำเภอเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ฟังเสียงคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกระดูกทับเส้นเป็นกันเยอะท่านผู้ฟังดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาดินพาท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติมาตามล่าหาความจริงมาเยี่ยมมาพบปะผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขวดนี้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดแล้วก็คุณพี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เขามีประสบการณ์ในการดื่มชื่ออะไรครับพี่ชื่อ
3: สมใจสุขเสริญค่ะ
2: สมใจสุขอะไรนะ
3: สุขเสริญ
2: สุขเสริญพี่สมใจอายุเท่าไหร่ละ
3: 59
2: โอ้โหดูยังแข็งแรงกระชับกระเฉงอยู่เลยพี่สมใจอยู่บ้านอะไรในบ้านเล็กที
3: ่บ้านเล็กที่5หมู่เขาดินเนี่ยเขาดินตำบลเก้าเลี้ยวอำเภอ
2: ตำบล
3: เก้าเลี้ยว
2: ตำบลเขาดินเขาเรียกบ้านอะไรบ้าน
3: ดงเมืองหนองงูเหลือม2ชื่อ
2: บ้านดงเมืองหนองงูเหลือมก็อยู่ไม่ไกลจากวัดหนองงูเหล
3: ือ
2: มนะครับอยู่ใกล้ๆกันครับอยู่อำเภอเก้าเลี้ยวพี่ผมขอถามนิดหนึ่งนะว่าแต่ก่อนสุขภาพพี่เป็นอะไรก่อนที่จะมารู้จักน้ำมังคุดก่อนที่จะมาดื่มเนี่ย
3: มันเดินไม่ได้อยู่เป็นเดือนสัก10กว่าวันน่ะนะเดินไม่ได้
2: ทำไมมันเดินไม่ได
3: ้ก็ไม่รู้มันเป็นโรคอะไรก็อยู่ๆมันเป็นเอง
2: ขาไม่มีแรงหรือว่าขามันยืด
3: มันปวดตรงนี้เลยโหปวดจนร้องไห้เนี่ย
2: ปวดแต่โคนขา
3: จ้ะเนี่ยตะโพก
2: ปวดจนเดินไม่ได้เอาไปหาหมอปะ
3: ไปสิโห
2: หมอเขาว่าเป็นอะไร
3: กระดูกทับเส้นสันหลังไอ้ขาถ่ายเอ็กซเรย์ว่ากระดูกสันหลังมันเสื่อม
2: ครับแต่มันเดินไม่ได้อยู่ไม่นานใช่ไหม
3: ฮะสักประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ย
2: ก็เลยไปหาหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นครับ
3: ทีแรกเราก็ว่าเป็นพวกปวกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นโดนของมาเราก็ต้องถือไว้มั่ง
2: ครับ
3: ก็ไปรักษาอาการมันไม่ใช่ก็ไปใช้เอ็กซเรย
2: ์ครับหมอเขาก็บอกว่าเป็นกระดูกทับเส้น
3: แล้วก็มากายภาพบำบัดหมอนัดทั้งจะไป
2: ครับเป็นอยู่ประมาณ3อาทิตย์ไปโรงพยาบาลแล้วก็ทางหนึ่งแล้วก็รักษาทางหมอทางโรงพยาบาลด้วยทางหนึ่งก็ดื่มน้ำมังคุดแล้วใครมาแนะนำให้ดื่มน้ำมังค
3: ุ
2: ด
3: หลวงพ่ออ
2: ะไรหลวงพ่อ
3: ชื่ออะไรก็ไม่รู
2: ้ที่อยู่วัดหนองงูเหลือมท่านฉันแล้วดีขึ้น
3: จ้า
2: ท่านก็เลยมาแนะนำว่าให้ทานตัวนี
3: ้
2: ครับผมก็ลองทานด้วยแล้วก็รักษาทางหมอด้วยทำถูกต้องครับ
3: ทั้งสองอย่างเลย
2: ครับผมทีนี้กินมานานไม่มันดีขึ้น
3: มันก็ประมาณ 2-3 ขวดนะนะซื้อไปชุดแรก4ขวด
2: ครับ
3: แน่เย็ดแต่ยังไม่หมด
2: ครับผมก็กินไปประมาณ 2-3 ขวดแล้ว
3: ค่ะก็มันยามั่งยาตามโรงพยาบาลมั่งก
2: ิน
3: คั่วๆไปเลยไง
2: กินคู่กันไปใช้ถูกต้องเมื่อกี้ผมก็เห็นพี่เดินมาปกตินะเดินปั๊บๆๆเหมือนคนไม่เป็นไร
3: ก็
2: หรือมันดีแล้ว
3: มันดีแล้วอ่ะมันค่อยยังชั่วเยอะเลยอ่ะ
2: มันก็เพิ่งกินไปแค่3ขวดก็ไม่ถึงเดือนนั่นน่ะ
3: นะก็เหมือนก็ฉันรักษามามั่งแล้วไงแล้วก็มากินตัวนี้ช่วยแล้วก็กินยาที่หมอให้มาซื้อมามั่ง
2: ครับ

0: คร
1: อ
0: ั
1: ะไ
0: บ
1: รนั้น
0: ครับ
1: มันหลายอย่าง
0: คือที่พี่ทํานี่ทําถูกนะท่านผู้ฟังท่านผู้ไม่เกียรตินะครับว่าไม่ว่าเราป่วยเป็นอะไรแล้วก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เราควรทําคือไปโรงพยาบาลให้หมอวินิจฉัยก่อนว่าเป็นอะไรยังไงแบบไหนหมอให้ยามากินก็ต้องกินตามที่หมอสั่งทุกอย่างนะครับส่วนตัวน้ํามังคุดเราก็กินเสริมเข้าไปกินพร้อมกันได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนว่ามันจะดีด้วยตัวไหนเพราะอะไรเราก็ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปซีเรียสขอให้มันดีขึ้น
1: แต่คนที่ไปบำบัดด้วยกันบอกเออพี่เดินดีแล้วนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ทีแรกหมอเขาจะให้หยุดไม่ไปกายภาพเลยก็บอกว่าอาทิตย์ละหนก็ยังดีนะหมอ
0: ครับ
1: ก็ไปสาวเขาใช้เหมือนกับเครื่องตะหวานงัดเต้นมั่งอะไรนู่น
0: ก็ถือว่าดีขึ้นไว
1: มันก็ดีมันก็ช่วยกันไง
0: ครับช่วยกันครับก็ดีใจกับคุณพี่อะไรหรือชื่อพี่อะไร
1: สมใจ
0: พี่สมใจนะครับที่ได้สุขภาพฟื้นขึ้นมาเพราะว่าบางคนเดินไม่ได้นี่มันไม่ได้เป็นแค่สองสามอาทิตย
1: ์มันเป็นเดินเดินเป็นปีปีเหมือนกัน
0: เป็นปี
1: จ้ะเนี่ยที่ส่งประกันเขาบอกผัวเขาไปหมดเป็นหมื่นเป็นแสน
0: ครับ
1: มันก็ยังไม่หายต้องมาหายมีด
0: ครับ
1: ผ่าตัด
0: ครับ
1: บางคนผ่าตัด
0: แล้วก็ยังไม่ดีก็มี
1: ฮ่าเดินไม่ได้ก็มี
0: บางคนดีก็มี
1: จ้ะ
0: มันก็ไม่แน่
1: แล้วแต่บุญ
0: แล้วแต่บุญครับ
1: จริง
0: เหมือนกัน
1: นี่หมอ
0: ให้ครับก็ถือว่ามันดีขึ้นนะพี่สมใจนะเอาว่ามันจะดีเพราะอะไรเราก
1: ็เราไม่รู้
0: เราไม่รู
1: ้นะครับเพราะมันหลายอย่าง
0: มันหลายอย่างแต่ที่แน่ๆว่าในช่วงที่รักษาตัวเองก็ดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินไป3ขวดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาไวมากนะครับอันนี้คือจริงแท้แน่นอนนะครับก็ขอขอบคุณพี่สมใจนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเพราะว่าคนเป็นกระดูกทับเส้นมันเยอะมากทุกวัน
1: นี้
0: ผมไปเจอเยอะมาก
1: บางคนก็ไปผ่าพิการก็มีเดินไม่ได
0: ้ครับ
1: นี่เนี่ย
0: มันเยอะมากแล้วก็บางคนเป็นกระดูกทับเส้นก็โทรมาถามผมกินน้ำคุดมันจะหายไหมผมก็ไม่รับประกันว่ามันจะหาย
1: จริง
0: ๆแต่ผมแนะนำว่าให้ลองกินดูแต่ดีขึ้นดีแน่นอนดีขนาดไหนผมไม่ทราบเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
1: โอ้แต่น้ำหนักขึ้นเยอะ
0: กินได้นอนหลับเจริญอาหาร
1: แต่ไม่นอนไม่หลับนะ ไม่ค่อยหลับแต่ก็57มาเดือนที่แล้วมั้งตุลาเน
0: ี
1: ่ยเมื่อวานก่อนที่ไปหาหมอนั้น64ก็จุดเตี๋ยโอ้โห
0: แสดงว่าเจริญอาหารต้องควบคุมตัวเอง
1: มันไม่ได้ทำอะไรเลยนะของหนักเป็นกิโลนี่ยังยกไม่ได
0: ้ครับก็อย่าไปฝืนรู้ว่าเรามีปัญหาตรงนี้ก็อย่าไปฝืน
1: ต้องค่อย
0: ๆทำค่อยๆเป็นแล้วอีกอย่างเพิ่งฟื้นตัวครับ
1: ก็เนี่ยพยายามเดินนะไม่นอนนะมาโกนหูนอนไปนั่นไม่ไหว
0: ครับผม
1: ก่อนที่ยังไม่ได้กินนี่นะแล้วก็เพิ่งจะไปกายภาพแล้วก็ไปหาหมอก็รักษามาเรื่อยว่างั้นเถอะเลยหลวงพ่อก็เห็นเดินไม่ค่อยดีก็ไปทำสังฆทานมั่งไปทำอะไรที่วัดนี่เนี่ยก็หลวงพ่อก็แนะนำให้เอาก็ไปขอเบอร์หล
0: ว
1: งพ
0: ่อครับครับก็ขอขอบคุณพี่สมใจนะครับถ้าหากว่าใครมีปัญหาสุขภาพแบบพี่สมใจว่างๆก็สามารถแวะมาหามาเที่ยวมาคุยได้มาถามได
1: ้ก็ครับ
0: อยู่ที่
1: หลานยังกินเลยนะ
0: หลานเป็นอะไร
1: มันนิ้วมันชาน
0: ิ้วมันชาม
1: ันยังมันกินเปลือกมังคุด
0: นะนิ้วชานิ้วล็อกใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้แหละ
1: นี
0: ่นิ้วมันล็อกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วเป็นไงกินเป็นยังไง
1: มันก็มันรักษากี่อย่างเราไม่รู้นะไอ้นี่เ
0: ขา
1: อยู่ตำบลนู้นอะตำบลเจ็ดโนด
0: ครับ
1: น่ะมันก็บอกว่ากินเปลือกมังคุดทีนี้กินเป็นไงอ่ะมันก็ดีขึ้นนะว่ะแต่เราหลายอย่างนะว่างั้นทางโรงพยาบาลมั่งทางเราเองมั่ง
0: ครับมันก็ต้องอย่างนั้น
1: น่ะแต่นี่เขากินยังไงเราไม่รู
0: ้ไม่เป็นไร
1: เขาไม่ได้ถาม
0: ก็โอเคขอบคุณพี่สมใจมากนะครับใครเป็นกระดูกทับเส้นก็แวะมาถามได้อยู่บ้านอะไรนั่นนี่เขาเรียกบ้าน
1: ดงเมืองเนี่ย
0: ดงเมืองหนองงูเหลือมครับที่อำเภอก้าวเลี้ยว
1: นครสวรรค
0: ์นครสวรรค์ใครสงสัยยังไงก็แวะมาพูดมาคุยได้มาถามได้นะครับก็ทางบริษัทก็ดีใจกับพี่สมใจที่ร่างกายมันฟื้นขึ้นมาไว
1: ไว
0: ถือว่าไวมาก
1: หลวงพ่อยังบอกว่าเดินกลับไปทำบุญมา2วันเนี่ยวันที่7ในวันพระเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกโยมเป็นไงมากก็บอกเบาหลายแล้วเขาก็เห็นเดินนะเขาบอกดีใจด้วยหายไว
0: ๆขอบคุณมากๆครับพี่สนใจครับสวัสดีครับผมน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษ
2: ผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญครับ
3: หน้าแปลกที่ปัจจะกระซิบกระซาบกันในสงวนเบาๆและอยู่ไกลพอสมควรแต่นางบุญชูกลับได้ยินที่พูดกันชัดเจนโวยวายขึ้นมาหาหมอมาทำไมอะไรอะไรไม่ดีก็ว่าผีโทษผีเอาหมากให้ข้ากินหน่อยข้าจะกินหมากญาติก็จัดหาหมากมาให้ตามที่ต้องการนางบุญชูรับมาใส่ปากเคี้ยวหยับหยับหยับกินหมากติดต่อกันสามคำรวดปัจจะเห็นอย่างนั้นก็พูดเสียงดังเนี่ยเอ๋อีนี่มันไม่ใช่อีชูกินหมากเนี่ยมันต้องมีผีมากินหมากซะแล้วล่ะอะไรก็ผีอะไรก็ว่าผีนางบุญชูก้มหน้างุดจะทำท่าไม่พอใจแล้วก็เรียกหมากมากินอีกเอาหมากมาให้กูอีกกูจะกินหมากอีกคำนางบุญชูพูดไปเอามือคลำชายโครงด้านหนึ่งไปในตาขุ่นขวางยิ่งกว่าเก่าญาติคนอื่นๆก็พากันถอยออกไปอยู่ห่างๆด้วยความชักจะหวาดเสียวพอเริ่มแน่ใจกันแล้วว่านางบุญชูในโดนผีเข้าสิงแน่ๆมีแต่ป้าจ๊ะคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมถอยเรียกว่ากล้าประจันหน้ากับผีเห็นนางบุญชูคลำชายโครงไม่เลิกป้าจ๊ะก็ถามด้วยความสงสัยมึงคลำชายโครงทำไมอ่ะมันเจ็บอ่ะนายสงวนก็ถามทำไมถึงเจ็บล่ะอยู่ดีๆจะเจ็บได้ยังไงกันมึงแน่ไอ้งวนมึงไม่รู้จักกูหรือไงนางบุญชูชี้หน้ากูมาเยี่ยมอีชูไม่ได้ไงมันเป็นน้องสาวกูคราวนี้พอจะรู้กันแล้วว่าผีที่มาเข้าสิงนางบุญชูก็คือนางจำรัดพี่สาวซึ่งถูกยิงตายไปไม่นานเนี่ยคนที่นั่งอยู่ห่างๆกันก็รีบขยับเข้ามาสามัคคีรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยทีนี้ส่วนป้าจ๊ะก็ทำหน้าที่เจรจากับผีหรือว่าวิญญาณนางจำรัดต่อเอ็งมายังไงอ่ะอีรัตข้าก็มากับพวกที่ไปเรียนนักธรรมมาแหละเพื่อนข้าก็เลยแวะมาเยี่ยมอีชูมันมาขอหมากมันกินเท่านั้นแหละเขาทำหมากทำพลูทำบุญส่งไปให้กินแล้วนี่เองไม่ได้กินหรือไงฮะอิรัตคราวนี้วิญญาณนางจำรัดที่แฝงร่างนางบุญชูน้องสาวไม่ตอบอะไม่ตอบว่าได้รับหรือไม่ได้รับหมากพลูที่ทำบุญส่งไปให้แต่ว่าพูดเฉยไฉไปอีกทางไปขอหมากทิศมงคลกับนางขวัญกินมันก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ให้กินไปขอหมากนางสีกินอีกนางสีมันก็ทำเฉยข้าก็เลยต้องมาหานางบุญชูน้องข้าบุคคลที่วิญญาณนางจำรัดระบุชื่อเป็นญาติและคนรู้จักคุ้นเคยกับนางจำรัดทั้งนั้นป้าจ๊ะซึ่งแกไม่กลัวผีก็พูดกับนางจำรัดบอกว่าตอนนี้เองก็ได้กินหมากกินพลูสมใจแล้วก็กลับไปเสียทีสิจะมารบกวนอีชูมันทำไมอีกอ่ะกูไม่ไปกูจะอยู่กับอีชูอีชูมันจะเข้าไปอยู่กับหลวงพ่อจรัญกูเคยมาปฏิบัติทำกรรมฐานกับท่านแต่ว่าตอนนี้กูเข้าวัดไม่ได้เจ้าของวัดก็ไม่ให้เข้ากูก็ต้องเข้าไปกับตัวอีชูกูถึงจะเข้าได้ ปัจจะนึกขึ้นมาได้เรื่องที่นางจำรัดถูกยิงตายก็เลยถามอิรัตมึงรู้ตัวคนยิงมึงไหมมันเป็นใครฮะใครเป็นคนยิงมึงกูรู้แต่กูไม่บอกเราเคยทำกันมายังไงก็ใช้กรรมไปมันเป็นเพราะมีกรรมต่อกันขณะที่ปัจจะกำลังเจรจากับผีนางจำรัดนายสงวนก็แอบลงเรือนไปตามนายบ่ายพ่อของตัวซึ่งเป็นหมอไสยศาสตร์มีวิชาอาคมพอตัวนายบ่ายก็รีบมาที่บ้านลูกชายลูกสะใภ้พอขึ้นมาบนบ้านนายบ่ายก็เข้าไปนั่งตรงหน้านางบุญชูส่วนนางบุญชูซึ่งขณะนั้นมีวิญญาณนางจำรัดเข้าสิงก็แสดงกิริยาอาการหวาดกลัวนายบ่ายอย่างเห็นได้ชัดนายบ่ายก็พูดกับนางจำรัดที่แฝงร่างนางบุญชูลูกสะใภ้อิรัตมึงควังให้ดีนะมึงตายไปแล้วไปอยู่ที่อื่นจะมาอยู่กับนางชูมันเขาไม่ได้ฮะกูยังอยู่ที่ไหนไม่ได้จะเข้าไปอยู่กับวัดหลวงพ่อก็ไม่ได้เจ้าของวัดก็ไม่ให้เข้าก็แล้วเดี๋ยวนี้มึงอยู่ที่ไหนอ่ะกูอยู่ต้นมะพร้าวหลังวัดกูไม่อยากอยู่ที่ต้นมะพร้าวกูอยากจะอยู่กับอีชูนายบ่ายเห็นว่าพูดจาขอร้องกันดีๆผีนางจำรัดก็คงไม่ฟังคำแน่ก็เลยเอามือจับหัวนางบุญชูไว้แล้วก็ไล่คาถาเป่าลงไปที่หัว3ครั้งนางบุญชูร้องสุดเสียงดิ้นพราดพราดแล้วก็ฟุบแน่นิ่งเหมือนกับหมดสติอีก10นาทีต่อมาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาโผเพโผเพเหลียวมองดูคนที่มาออกันอยู่เต็มบ้านทำหน้างุนงงสงสัยก็ถามนายสงวนสามีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมญาติพี่น้องถึงได้มากันเยอะนายสงวนก็บอกให้รู้ว่าวิญญาณนางจำรัดพี่สาวน่ะมาเข้าสิงนางบุญชูสารภาพว่าไม่รู้สึกตัวอะไรเลยคิดว่านอนหลับไปซะอีกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ย่อมพิสูจน์ได้ดีว่าวิญญาณมีจริงทุกคนที่ตายไปสังขารร่างกายเท่านั้นที่เน่าเปื่อยสิ้นสลายแต่จิตวิญญาณนั้นยังทรงสภาพอยู่และต้องเวียนว่ายไปตามกระแสกรรมของตัวมีผู้นำเรื่องนี้ไปกราบเรียนเล่าถวายหลวงพ่อจรัญธิตะธัมโมพระธรรมสิงหบุราจารย์วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อท่านอธิบายชี้แจงบอกว่าวิญญาณมันจะมาทาบกับจิตของคนได้ชั่วขณะหนึ่งถ้าไม่สบายนะมันจะทำให้คนไข้นั้นไม่ได้สติจะพูดจะโต้ตอบตามผู้ซักถามแสดงอาการเหมือนกับบุคคลผู้นั้นเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่กรณีวิญญาณของนางจำรัดนี่แสดงว่ากรรมมันยังไม่หมดยังมีความหิวโหยรอการช่วยเหลือและมีการปรารถนาใคร่ต่อธรรมอยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะได้บุญได้ทานที่เขาทำกันในวัดแต่ก็มีวิญญาณเจ้าของที่คอยกีดกันไม่ให้เข้าร่วมอุโบสถครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อจรัญธิตะธัมโมท่านเล่าให้ฟังครับคุณกำมลเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกที่เกิดและโตอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านร่ำเรียนหนังสือก็อยู่ที่บ้านเกิดไม่เคยย้ายไปเรียนที่ไหนเหมือนอย่างเพื่อนๆที่เคยเล่นกระโดดน้ำคลองมาด้วยกันเมื่อพูดถึงเพื่อนๆแกก็ได้แต่ท้อใจพวกมันร่ำเรียนหนังสือกันสูงบางคนจบมหาวิทยาลัยบางคนเรียนเทคนิคจบออกมาเป็นช่างสบายส่วนตัวแกได้เรียนจนจบป.6นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าที่บ้านแกจนพ่อแม่ไม่มีเงินมากพอจะส่งเสียลูกให้เรียนสูงๆเมื่อเรียนจบมาพ่อก็เลยให้รับช่วงทำไร่ทำนาต่อจากแกชีวิตในบ้านนอกของคุณกำมลนะค่อนข้างเอียราบเรียบไม่ค่อยมีอะไรโลดโผนนักนานๆทีเพื่อนฝูงเก่าๆกลับมาเยี่ยมที่บ้านถึงจะได้สังสรรค์เมาหัวราน้ำกันทีตอนนี้แกอายุได้24แล้วเรียกว่าโตเป็นหนุ่มชะกันเต็มวัยแล้วแต่ถึงวันนี้แกก็ยังไม่มีผู้หญิงที่รักใคร่หวังอยู่กินกันพ่อกับแม่เขาก็พูดอยู่ทุกวันว่าอยากจะให้มีเมียจะได้มีหลานให้อุ้มแกก็นึกอยู่ค้านอยู่ในใจจะให้มีได้ยังไงเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีจะให้ไปมีเมียมีลูกก็พอดีอดตายกันทั้งพ่อแม่ลูก
4: ท่านผู้ฟังที่รักครับเราก็ยังอยู่ด้วยกันกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์ท่านผู้ฟังครับปกติแล้วผมมักจะไม่พูดไม่คุยในเรื่องที่ฟังแล้วมันเครียดนะอยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วสบายสบายอยู่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี่ผมก็จะพูดให้น้อยพูดไม่มากนะครับ แต่เป็นห่วงก็คือเรื่องโรคเบาหวานนะครับซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่าเขาได้มีงานวิจัยนะวิจัยมาแล้วว่าคนที่เป็นเบาหวานในทั่วโลกเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นเบาหวานนี่เกือบครึ่งหนึ่งคือ 47% ใน 47% นั้น4ใน5คือ5คนเนี่ยถ้าเป็น5คนเนี่ย4คนเนี่ยจะเป็นคนแถบเอเชียคือคนแถวบ้านเราทำไมคนแถบเอเชียถึงเป็นเขาบอกว่าคนแถวบ้านเราเนี่ยกินข้าวขาวข้าวขัดนะครับข้าวขัดก็คือข้าวสารเนี่ยมาหุงเป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวก็ดีข้าวเจ้าก็ดีเนี่ยเป็นหลักแล้วก็กินน้ำตาลกันเยอะน้ำตาลนี่ส่วนหนึ่งข้าวสารหรือว่าข้าวขาวนี่ส่วนหนึ่งเพราะว่าข้าวเนี่ยเวลามันกินเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะแปลงเป็นน้ำตาลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วนี่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีสองแบบก็คือแบบที่ร่างกายผลิตอินซูลินได้ไม่พอเพียงแล้วก็ฉีดอินซูลินเข้าไปแต่แบบที่สองก็คือเป็นประเภทดื้อต่ออินซูลินคือไอ้อินซูลินเนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่ย่อยสลายน้ำตาลเป็นพลังงานนะครับทีนี้พอมันดื้อต่ออินซูลินนี่ก็จะเกิดปัญหาครับท่านผู้ฟังอินซูลินนี่เป็นฮอร์โมนที่สร้างหลั่งออกมาจากตับอ่อนมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลไปส่งตามกระแสเนื้อเยื่อต่างๆนะครับเพื่อสะสมเพื่อเก็บเอาไว้เป็นตัวขนเป็นกลัวย่อยสลายเป็นพลังงานแล้วก็ตัวขนไปเก็บตามเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อสะสมเอาไว้ถ้าเป็นเบาหวานแบบแรกเนี่ยถ้าอินซูลินมันไม่หลั่งหรือหลั่งน้อยนะครับเขาก็จะฉีดเพิ่มเข้าไปแต่ขณะที่คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยแม้จะมีอินซูลินมากแต่ร่างกายก็ไม่ตอบสนองกับอินซูลินก็ไม่สามารถนำน้ำตาลไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้นะครับเอาไปสะสมไม่ได้เมื่ออินซูลินนำน้ำตาลไปไว้ในเซลล์เพื่อสะสมอยู่ในรูปของไขมันนะคนที่กินแป้งกินน้ำตาลมากเนี่ยจึงเป็นคนอ้วนง่ายและเป็นเบาหวานง่ายปัญหาของคนเป็นเบาหวานชนิดดื้ออินซูลินไม่ใช่เพราะอินซูลินไม่มีนะครับบางคนที่อ้วนๆในท่านผู้ฟังนะมีอินซูลินสูงกว่าคนปกติถึง 2-3 เท่าแต่ไม่ก็สามารถนำน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้อีกแล้วซึ่งกำลังส่งสัญญาณว่าการสะสมของน้ำตาลในรูปแบบไขมันตามเนื้อเยื่อกำลังแน่นเต็มที่แล้วจะเป็นผลให้น้ำตาลยังคงค้างในหลอดเลือดต่อไปนี่มาแล้วเบาหวานน้ำตาลค้างในหลอดเลือดแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นนะครับที่ทำให้เป็นเบาหวานได้อีกเช่นยาบางอย่างก็สามารถเป็นเหตุของโรคเบาหวานได้เช่นยาสเตียรอยยาขับปัสสาวะยาคุมกำเนิดหรือยาเสพติดบางชนิดนอกจากนี้อาจจะเป็นโรคอื่นๆที่เป็นผลทำให้เกิดโรคเบาหวานตามมาเช่นโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังโรคมะเร็งตับอ่อนโรคตับแข็งระยะสุดท้ายโรคคอพอกเป็นพิษไทรอยเป็นพิษเนื้องอกต่อมหมวกไตแต่โรคเหล่านี้ที่เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานในทางกลับกันโรคเบาหวานก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคพวกนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังทีนี้การตกค้างของน้ำตาลในกระแสเลือดมากเกินไปจะส่งผลร้ายตามมามากมายนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเบาหวานนี่ก็คือเยี่ยวหรือฉี่ออกมามดมันขึ้นที่จริงมันหวานทุกส่วนนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้หวานเฉพาะไอ้ปัสสาวะหรือฉี่ของเรานะครับหลอดเลือดก็หวานอะไรก็หวานมันมีน้ำตาลไปแทรกอยู่ทีนี้หลอดเลือดเนี่ยเวลามีน้ำตาลมากเนี่ยก็จะบาดเจ็บหรือว่าอักเสบเสียหายง่ายนะครับทำให้ร่างกายนำไขมันไปพอกตามหลอดเลือดมากขึ้นนะครับพอมันเป็นแผลคือหลอดเลือดนี่มันมีน้ำตาลเยอะมันเป็นแผลเนี่ยร่างกายก็จะซ่อมแซมนำไขมันไปพอกตามหลอดเลือดมากขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดโปรตีนผิดรูปขึ้นมาในอวัยวะต่างๆสมองและตาไตการบริโภคแป้งและน้ำตาลมากร่างกายจะผลิตกรดแลคติกเพิ่มมากขึ้นยาเบาหวานส่วนใหญ่ที่หมอแผนปัจจุบันเข้าจ่ายให้ก็คือยาลดน้ำตาลออกฤทธิ์ระงับการสร้างน้ำตาลที่ตับซึ่งส่งผลทำให้ร่างกายขาดน้ำตาลช่วงท้องว่างคือมีอาการปวดหัวนะครับแล้วก็โหยแป้งและน้ำตาลและเมื่อได้กินของหวานอาการก็จะดีขึ้นไอ้ที่หนักไปกว่านั้นท่านผู้ฟังก็คือการฉีดอินซูลินภายนอกเข้าไปในร่างกายเพื่อเป็นบีบอัดน้ำตาลเข้าไปเก็บไว้ในเนื้อเยื่อเซลล์ในรูปแบบของไขมันให้มากขึ้นส่งผลทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดลดลงก็เช่นเดียวกันหากใช้อินซูลินมากเกินก็จะเกิดภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำจนหมดสติได้คนที่เป็นเบาหวานส่วนมากก็จะมีภาวะหลอดเลือดตีบตันตามมาด้วยอย่างนั้นคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ก็จะมาจากคนที่เป็นเบาหวานนะครับเกิดภาวะน้ำตาลต่ำก็จะมีโอกาสเป็นได้ง่ายและส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่ายหัวใจเต้นผิดจังหวะและเสียชีวิตเฉียบพลันได้ครับที่ผมเล่ามานี่ก็เป็นข้อมูลทางวิชาการนะฟังแล้วบางทีมันหนักหัวท่านผู้ฟังนะมันหนักหัวบางทีมันก็เหนื่อยใจสำหรับบางคนที่ฉันกินข้าวอยู่กับก็ไม่ค่อยมีนะกินแป้งให้เยอะก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังที่รักนะครับเรากินข้าวในปริมาณเอาว่ามื้อละจานก็พออย่าเป็นจานพูนนะจานหนึ่งสัก2ทัพพีกำลังดีที่เหลือก็กินผักนะครับผักสดกินผักสดกินผลไม้ผักต่างๆเช่นพวกสมุนไพรเนี่ยจะมีประโยชน์ผักที่มีประโยชน์ในการลดเบาหวานที่มีงานวิจัยรองรับมีเยอะนะครับท่านผู้ฟังครับเช่นมะระขี้นกว่านหางจระเข้บอระเพ็ดเห็ดลิ้นจือผักที่มันขมๆนี่ช่วยได้เยอะนะครับลดน้ำตาลได้ฉะนั้นก็แนะนำนะครับว่าท่านผู้ฟังว่าอาหารการกินต่างๆที่เรากินทุกวันนี้กินแต่พอประมาณอย่ากินมากเกินกินแต่น้อยกินแต่พออิ่มถ้าเป็นพระนี่ท่านบอกว่าสมมติว่าเรากินข้าวฉันข้าว35คำจะอิ่มนี่ก็ให้หยุดที่32คำนะครับให้นับคำเลย32คำหรือว่าเรากินฉันข้าว30คำอิ่มแล้วก็ให้หยุดที่27คำคือหยุดก่อนอิ่มสัก 2-3 คำโดยประมาณนะคนที่กินข้าวเป็นเนี่ยเขาจะนับคำเลยนะครับท่านผู้ฟังดูแลรักษาตัวเองครับด้วยความห่วงใยจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้ต้องลองกินนะครับท่านผู้ฟังนะครับคนที่มีน้ำตาลก่อนจะกินไปตรวจน้ำตาลอยู่ก่อนนะหลักง่ายๆไปตรวจดูก่อนว่าน้ำตาลเราสูงเท่าไหร่เสร็จแล้วพอเราดื่มน้ำมังคุดไปประมาณสัก20 วันนะครับแล้วก็ไปตรวจดูอีกแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะครับ360บาทลองได้อย่าเชื่อผมครับผมขอบพระคุณมากครับ
5: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดจากรายการสุขภาพดีทำไม ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับมาฟังกันต่อขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

0: 眠啦，拍困来，
1: 我见饭去。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้สู้ๆนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีหรือบางทีสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีสิ่งหนึ่งเราอย่าให้มันเสียนะครับก็คือใจของเราไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าให้ใจเสียเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เรานะครับท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยนะครับท่านผู้ฟังอิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดทำให้ถึงที่สุดแล้วหยุดที่คำว่าพอนะครับเราไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วใครจะให้กำลังใจเราเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราได้เราเกิดมาไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกนี้ให้ได้นะครับปรับความคิดปรับวิธีคิดของเราเข้าใจมันอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์สำคัญที่สุดร่างกายคนเรามีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมจะเป็นท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องมีโรคประจำตัวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งน้อยคนเลยนะครับน้อยคนเลยที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับมันเป็นอย่างที่ตอนเราสวดธรรมวัตรพยาธรรมมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยท่านผู้ฟังมีกันทุกคนไม่มากก็น้อยอย่าให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเรามากเจ็บไข้เราก็ดูแลรักษาไปตามอาการนะครับดูแลรักษาไปตามอาการมันถึงเวลาหายมันก็หายนะครับถ้าถึงคราวหายมันก็หายถ้ามันไม่หายยังไงมันก็ไม่หายโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมันไม่แน่โรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาไม่หายแต่โรคบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็หายเองอย่างโรคหวัดนะบางทีไม่รักษามันก็หายเองแต่โรคบางอย่างถึงรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายโรคกรรมอย่างนี้นะครับเมื่อถึงคราวแล้วนี่ไม่มีใครเขาจะห้ามได้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงคราวก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ากรรมมันมาถึงแล้วบางคนนี่แขวนพระสมเด็จองค์ละ30ล้าน40ล้านปกติจะแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอนะครับแต่ถึงคราวแล้วนี่ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับโดนยิงโดนฆ่าอุบัติเหตุหรือก็แล้วแต่มันแล้วแต่คนเรานะครับกรรมสำคัญกรรมเหนือทุกอย่างเมื่อถึงคราวตายก็ไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกอย่างเสือกตายนะไม้จิ้มฟันจิ้มฟันไปจิ้มไม้แทงเหงือกเหงือกอักเสบตายก็มีตายง่ายๆคือคนมันถึงคาดมันถึงคราวนะครับมีคนหนึ่งแกเขาดูหมอให้แกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์โอ้แกกลัวมากกลัวไม่ขึ้นรถเลยไปไหนมาไหนถ้าบอกว่าให้ขึ้นรถยนต์แกไม่ไปเลยท่านผู้ฟังแกบอกเพราะว่าหมอทักว่าแกจะต้องตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ก็มีวันหนึ่งแกก็นั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองนั่งกินข้าวอยู่ดีๆนั่งสบายกำลังกินข้าวสบายอยู่ทีนี้รถมันก็วิ่งตามถนนนะมันก็วิ่งมาตามปกติของมันนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าไอ้ล้อรถยนต์เนี่ยมันหลุดมายังไงหลุดมาทับแกก็ตายด้วยรถยนต์อยู่ดีนะครับล้อมันหลุดมาจากถนนวิ่งหมุนวิ่งลุ้นๆๆๆมาก็มาทับแกขณะที่นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านตัวเองอย่างสบายใจอุตส่าห์ไม่ขึ้นรถยนต์ก็ยังโดนล้อรถยนต์ทับตายคือคนมันถึงคราวท่านผู้ฟังฉะนั้นเมื่อถึงคราวแล้วใครก็ห้ามไม่ได้ถ้าไม่ถึงคราวมันก็ไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปคิดมันมากท่านผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะครับหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับเรื่องราวดีๆของกินดีๆนะครับคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วเราก็จะมีความสุขนะพูดถึงของกินดีๆนึกถึงน้ำมังคุดเลยฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังมั่นใจว่าดีแน่นอนนะลองเอาไปกินดูนะครับขวดหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: แต่แล้วความหนุ่มในวัย24ก็ถูกรบกวนอย่างแรงไม่ใช่ว่ามีผู้สาวที่หน้าตาจิ้มลิ้มมาถูกใจหรอกแต่เป็นเพราะว่าที่หมู่บ้านแกมีคนย้ายมาอยู่ใหม่เห็นว่าย้ายมาจากเชียงรายกะว่าจะมาทำมาหากินจะมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แต่ก็น่าแปลกวันที่เขาขนข้าวของย้ายมานี่ไม่มีใครเห็นว่ามากันกี่คนมีข้าวของมากน้อยแค่ไหนรู้แต่ว่ามีเสียงปึงปังของประตูหน้าต่างปิดเปิดแล้วก็มีแสงไฟลอดผ่านรอยแยกของฝาบ้านออกมาก็ทำให้ยายจีบซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเข้าใจว่ามีคนมาอยู่ใหม่เพราะว่าบ้านหลังข้างๆแกเป็นบ้านร้างมานานปีไม่เคยมีใครมาอยู่เมื่อมีคนมาอยู่ใหม่แกก็เลยตื่นเต้นดีใจใหญ่แต่ไม่ถึงเดือนยายจีบก็เริ่มเห็นความผิดปกติเพราะว่าเพื่อนบ้านคนใหม่ไม่เคยออกมาให้แกเห็นหน้าบ้านช่องก็ปิดเงียบประตูหน้าต่างก็ไม่เคยเปิดดูผ่านๆก็นึกว่าไม่มีใครอยู่ตอนแรกแกนึกว่าคงจะย้ายออกไปแล้วแต่แล้ววันหนึ่งแกก็เห็นผู้หญิงแก่กลางคนผมขาวโพลนนุ่งผ้าสิ้นดำทั้งชุดออกมาจุดธูปถวายอาหารที่ศาลพระภูมิหน้าบ้านอารามดีใจแกก็เลยร้องตะโกนถามไปว่าอีนางไม่เห็นหน้ากันนานไหว้อะไรอยู่เหรอแต่ว่าหญิงแก่คนนั้นไม่ได้ตอบแต่กลับทำตาขวางเข้าใส่เสร็จแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านยายจีบก็เลยบ่นอู้ไม่นึกว่าทักทายกันดีๆจะไม่ชอบใจขณะที่ยายจีบกำลังหันหลังกลับตาก็เหลือบไปเห็นหน้าต่างชั้นสองบานหนึ่งเปิดออกมีหญิงแก่หน้าง่อมอีกคนหนึ่งโผล่ออกมาเมื่อจ้องมองนานๆก็พลุบเข้าไปเหมือนเป็นนางอายไม่มีผิดความผิดปกตินี้ยายจีบกระจายข่าวให้แม่คุณกมลได้ยินเป็นคนแรกเมื่อแกได้ยินข่าวก็เลยไม่พลาดที่จะพิสูจน์และทีนี้คุณกมลแกชอบเรื่องนี้อยู่แล้วกลางดึกข้างแรมคืนหนึ่งแกก็ทำใจดีอาจหันไปที่บ้านหลังนั้นคนเดียวใจจริงตอนนั้นแค่อยากจะรู้ว่าบ้านช่องเขาอยู่กันยังไงไม่เคยเห็นออกมาจากบ้านออกมาให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นหน้าค่าตาทำตัวประหลาดพิลึกชอบคนตอนนั้นไม่ได้นึกถึงเลยว่าตัวเองจะถูกผีหลอกเพราะว่าหมู่บ้านแกไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้ให้ได้ยินมานานแล้วจะมีก็แต่ประเพณีบูชาผีซึ่งแกก็เห็นมาตั้งแต่เล็กก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรเลยและพ่อแม่ก็เคยสอนว่าผีสางนางไม้ทั้งหลายเนี่ยจะไม่หลอกหลอนใครพร่ำเพรื่อหรอกนอกจากคนคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีนะแล้วแกก็เชื่อว่าตัวแกเองเป็นคนดีพอสมควรนะบ้านเป้าหมายเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านแกไปหลายล็อกถ้าเดินไปทางลัดก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่วันนั้นแกนึกครึ้มใจยังไงบอกไม่ถูกก็เลยเดินไปเรื่อยๆตามถนนกว่าจะไปหยุดยืนที่หน้ารั้วบ้านซึ่งมีต้นตำลึงทอดยาวออกดอกเต็มไปหมดขณะที่แกยืนอยู่นั้นบรรยากาศรอบข้างมันวังเวงมีลมหนาวเยือกพัดมาตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีแสงไฟอะไรนอกจากแสงดาวบนท้องฟ้าเท่านั้นแกก็รอจังหวะอยู่นานกว่าจะตัดสินใจมุดรั้วเข้าไปในบ้านหลังนั้นเมื่อเข้าไปในบริเวณบ้านก็เริ่มได้กลิ่นธูปหอมโชยมาเตะจมูกตอนนั้นจากคนที่ไม่นึกกลัวผีมันก็เริ่มรู้สึกทั้งตื่นเต้นทั้งใจสั่นแต่ขามันก็ยังก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วก็จังหวะที่แกกำลังมองซ้ายขวาหน้าหลังอยู่นั้นแกก็ได้ยินเสียงหน้าต่างชั้นบนเปิดออกดังเอี๊ยดอาดพอเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นหญิงชราสองคนคนหนึ่งผมยาวมัดมวยคนหนึ่งผมสั้นปล่อยกระเซิงชะโงกหน้าโผล่พ้นมาจากหน้าต่างแล้วค่อยๆโน้มต่ำลงมาทุกทีและในที่สุดใบหน้าของแกสองคนก็ชิดเข้ามาเกือบใกล้หน้าแกเท่านั้นแหละแกก็รู้เลยว่ายายแกสองคนน่ะไม่ใช่คนน่ะแต่เป็นผีทั้งสยองทั้งคลื่นไส้เพราะขณะที่แกโผล่หน้าออกมานั้นแกแลบลิ้นยาวที่มีเลือดแดงสดไปมาหน้ากลัวเป็นที่สุดเมื่อคุณกมลออกจากบ้านนั้นมาได้ก็เลยไปเล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านรู้รุ่งขึ้นหลังจากวันนั้นเพียงวันเดียวแกก็ไปเกณฑ์ชาวบ้านแทบจะหมดหมู่บ้านไปยืนล้อมบ้านนั้นไว้แล้วก็ไปนิมนต์พระสงฆ์ที่วัดมาทำพิธีปัดรังควานจากวันนั้นมาก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงหรือว่าเห็นผียายแก่สองคนนั่นอีกเลยล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังในชมนี่เป็นลูกศิษย์พระเล่าให้คุณนิคมฟังว่าเขาไปบิณฑบาตกับพระทุกวันก็ไปเจอคนแก่ๆใส่บาตรกันเยอะเสร็จแล้วเขาก็นึกถึงตัวเองว่าตัวเขาเองก็อายุมากแล้วแล้วก็ยังอาศัยพระอยู่เลยในชมนี่อายุ60กว่าแล้วครับแต่เป็นคนไม่มีญาติพี่น้องบ้านก็ไม่มี
1: ก็เลยไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดกินวัดนอนวัดเป็นลูกศิษย์วัดที่อายุมากที่สุดในวัดหรือว่าในละแวกวัดแถวนั้นเลยทีเดียวเขาเล่าว่าเขาเห็นคนแก่คนหนึ่งใจบุญแต่ว่าลงจากบ้านไม่ได้ต้องให้ลูกหลานเอาของมาใส่บาตรให้เสร็จแล้วตัวเองก็นั่งอยู่บนบ้านตรงระเบียงรอให้พระให้ศีลให้พรนั่งพนมมืออยู่ตรงนั้นคนแก่ที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงผมหงอกขาวหมดตัดผมทรงคนโบราณเหมือนกับรองทรงผู้ชายที่เขาเรียกทรงดอกกระทุ่มนะเขาว่าเมื่อก่อนนี่ก็เป็นคนมั่งมีคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก่อนนั้นน่ะแม้ว่าจะร่ำรวยแต่ก็ไม่ใช่คนที่ชอบทำบุญสุนทานอะไรอย่าว่าแต่ทำบุญเลยขนาดกับลูกกับหลานแกก็ยังไม่ค่อยจะควักสตางค์หยิบยื่นให้ไปซื้อขนมกินแกบอกกินข้าวก็อิ่มแล้วจะไปกินทำไมหนมกล้วยอ้อยในบ้านก็มีถมถืดมีแรงก็กินกันไปสิแต่ยังว่าแหละครับเด็กๆมันก็อยากจะกินของหวานๆแปลกๆที่ไม่เคยกินกันบ้างแกแต่งงานกันมีผัวผัวเป็นคนชอบเล่นการพนันก็เลยอยู่กันไม่ยืดต้องหย่าขาดกันไปไปกันคนละทิศคนละทางไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแกไม่ได้แต่งงานใหม่รักษาตัวเป็นม่ายจนแก่จนเฒ่ามีลูกด้วยกัน3คนผู้หญิง2ผู้ชาย1ผู้หญิงอ่ะดีนิสัยดีแต่ว่าผู้ชายออกจากเกเรทำให้แม่เสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยแต่ตอนนี้ไอ้หมอนี่ตายไปแล้วทิ้งแต่ลูกอยู่กับย่าช่วยดูแลย่าส่วนแม่ของเด็กพวกนั้นก็แยกทางกันไปไปมีสามีใหม่ไปอยู่ที่อื่นไม่ห่วงลูกแล้วเพราะว่าลูกๆโตกันหมดเรียนจบหมดแล้วแล้วก็มีย่าที่พอจะมีฐานะให้พึ่งพาอยู่ทั้งคนแม่เฒ่าคนนี้แกป่วยหลายโรคด้วยกันตามประสาคนแก่คนเฒ่าอยู่มาวันหนึ่งแกหายหน้าไปหลานๆก็ไม่ได้เอาของมาใส่บาตรทีนี้พอเห็นหลายวันเขาหลวงตาก็ถามคนแถวนั้นว่าแกหายไปไหนไม่สบายไปหรือเปล่าชาวบ้านก็บอกแกอยู่ในบ้านนั่นแหละแกไม่ยอมออกจากห้องพระที่แกยึดเป็นห้องนอนแกกลัวผีว่าผีมันจะมาฆ่าแกก็เลยเข้าไปนอนในห้องพระแล้วก็ไม่ออกมาหลานๆต้องเอาข้าวปลาอาหารไปให้แกกินในนั้นขับถ่ายก็ใช้กระโถนน้ำท่าก็เช็ดตัวเอาไม่ออกจากห้องไปเข้าห้องอาบน้ำเลยลุงตาก็ถามว่าทำไมแกเป็นอย่างนั้นน่ะใครไปทำอะไรแกเขาก็บอกไม่มีใครทำอะไรแกหรอกแต่แกคงจะหลงไปเองที่แรกชาวบ้านก็เล่าให้หลวงตาฟังอย่างนั้น
2: พักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายสำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะครับเราเองนี่แหละสำคัญนะครับอย่าต้องไปห่วงคนอื่นเขาบอกว่าล้มคนเดียวนี่ล้มทั้งบ้านถ้าในบ้านมี4คนมี5คนเนี่ยถ้ามีคนป่วยคนหนึ่งล้มป่วยคนเดียวนั่นก็คือล้มทั้งบ้านทำไมล่ะเพราะคนป่วยคนหนึ่งคนเฝ้าต้องมีอย่างน้อย1คน1คนไม่พอนะท่านผู้ฟังมันก็ต้องผลัดกันเฝ้า2คนเหลือ3คนปกติทำงานกัน4คน5คนก็ไม่ค่อยจะพอกินกันอยู่แล้วมีภาระต้องใช้ต้องจ่ายกันเยอะแยะอยู่แล้วถ้าล้มสักคนหนึ่งคน2คน3คนมาหาเลี้ยงคนอีก2คนที่ป่วยกับอีกคนหนึ่งที่ป่วยกับคนเฝ้าป่วยอีกคน2คนเนี่ยมันเหนื่อยนะท่านผู้ฟังถ้ามี5คนยังดีถ้าครอบครัวเล็กมี3คนนี่เหนื่อยเลยคนทำงานคนเดียวโอ้สายเอ็นแทบขาดถ้ามี4คนก็ยังโอ้เหนื่อยนะครับฉะนั้นเราต้องอย่าป่วยท่านผู้ฟังดูแลตัวเองทำยังไงจะให้ตัวเองแข็งแรงทำยังไงจะให้ตัวเองต้องช่วยตัวเองได้กินข้าวเองได้อาบน้ำเองได้ทำงานเองได้หุงข้าวซักผ้าเองได้อย่าให้เป็นภาระของคนอื่นไม่จำเป็นอย่าป่วยนะครับไม่จำเป็นอย่าป่วยก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับฝากให้เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นอยากให้ทดลองดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
1: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝุ่นกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
0: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับOpen Gangnam Style
2: Gangnam Style มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ร็จแล้วอีกสองสามวันต่อมาก็เล่าให้หลวงตาฟังใหม่เล่าว่าแกคงจะไม่ได้หลงอะแต่คงจะเห็นผีเข้าจริงๆเพราะว่าหลานๆของแกยังเคยเห็นเหมือนกับที่ย่าเห็นเหมือนกันหลวงตาก็ถามว่าแล้วทำยังไงกันนะก็ได้รับคำตอบว่าก็ไม่มีใครทำอะไรทำไงได้อะผีหลวงตาร้อนใจเรื่องนี้สงสารใหญ่คนนั้นก็ถามเพื่อนบ้านของแกว่าผีที่มารบกวนแกน่ะเป็นผีใครเขาก็บอกว่าเป็นผีที่สิงบ้านหลังนั้นมานานแล้วก่อนโน้นไม่ก่อกวนความสงบแต่ที่ออกมาอาละวาดคงจะมีอะไรสักอย่างไปปลุกให้ผีไม่พอใจเสร็จแล้วก็รู้ว่าหลานชายของแกเนี่ยไปฉี่รถจอมปลวกข้างหลังบ้านเขาผีมาเลยโกรธอาฆาตแค้นหาว่าไปฉี่รถหัวเขาเขาโทษว่าย่าไม่สั่งสอนหลานแล้วก็ยังกล่าวหาเกินเลยไปถึงว่าย่าเนี่ยเป็นคนสั่งให้หลานฉี่รถเขาจะเอาชีวิตแกว่างั้นแกก็จุดธูปบอกเล่าเขาทุกวันเลยว่าแกไม่ได้สั่งแกไม่รู้เรื่องแล้วก็ขอให้ยกโทษให้แกด้วยแล้วก็ยกโทษให้หลานแกด้วยแกจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ผีไม่ใส่ใจเรื่องที่แกเสนอไปเลยมุ่งแต่จะเอาชีวิตแกอย่างเดียวเอ๊ะมันเรื่องอะไรแกจะยอมให้มันฆ่าล่ะแกก็เลยหลบอยู่แต่ในห้องพระไม่ออกข้างนอกห้องเลยเพื่อนบ้านถามหลานๆน้องแกว่าแกอยู่ในห้องพระแกทำอะไรหลานก็บอกว่าย่าสวดมนต์บ้างนอนพักบ้างบางทีก็พูดกับผีบางทีก็คุยกับใครก็ไม่รู้ไม่เห็นตัวเข้าใจว่าคงจะเป็นผีแหละเพื่อนบ้านคนนึงก็เห็นว่าที่บ้านแกไม่มีใครที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ก็เข้าไปหาแกที่ในห้องไปคุยกับแกถามแกว่าจะให้ช่วยอะไรไหมแกบอกว่าผีมันดักรออยู่ออกไปไม่ได้ช่วยหาหมอผีมาไล่มันหน่อยเพื่อนบ้านคนนั้นก็ถามหลานๆน้องแกว่ามีผีจริงๆเหรอก็ได้รับคำยืนยันว่าจริงเป็นผู้ชายแก่ผมขาวโพลนทั้งหัวตัวผอมๆไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงจีนสีดำตัวเดียวแกผอมมากจนเห็นซี่โครงขึ้นเป็นลอนๆดูแล้วเหมือนกับโครงกระดูกเดินได้ยังไงอย่างนั้นอะแล้วก็นอกจากนั้นตาแก่คนนั้นก็มีฟันอยู่ไม่กี่ซี่แต่ละซี่ก็ล้วนแต่ยาวยื่นออกมานอกริมพิปากตาคนนั้นมีหนวดร้อมแหลมอยู่เหนือริมพิปากแล้วก็มีเคราที่คางด้วยมีอยู่บางๆเป็นเส้นยาวๆมองไปแล้วหน้าตาของตาคนนั้นเหมือนจะตาแป๊ะแก่ๆแล้วพอถามว่ามาตอนไหนหลานๆก็บอกมาตอนกลางคืนหัวค่ำก็มาบางทีกลางดึกก็มาแม้แต่กลางวันบางทีก็เห็นอยู่แวบๆเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่ก็รู้ว่าเป็นตาแปะคนนั้นน่ะไม่ต้องสงสัยหรอกเพื่อนบ้านก็ชวนคนไปเป็นเพื่อนโดยไปหาหมอผีคนหนึ่งหมอผีคนนั้นก็มาที่บ้านเขาเหยียบย่างเข้าบ้านตัวหมอเองก็สะดุ้งเฮือกเลยหลุดปากออกมาว่าเออบ้านนี้มีผีจริงๆคือเขาว่ากันว่าถ้ามีผีอยู่แถวๆนั้นอากาศมันจะเย็นจะเยือกอย่างประหลาดทั้งที่บริเวณอื่นนั้นไม่ได้หนาวเย็นแต่อย่างใดตรงไหนมีผีวิญญาณตรงนั้นจะเย็นกว่าที่อื่นหมอผีแกก็ทำพิธีไล่ผีตามที่เจ้าของบ้านต้องการแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลวิญญาณนั้นไม่ยอมไปขณะทำพิธีอยู่คนในบ้านและหมอผีได้ยินเสียงตะแปะแกพูดไทยไม่ชัดอ่ะเสียงก็บอกว่านี่มังบังของอ้วพวกดื้อจะมาไล่อ้วไปไหนพอหมอผีท่องคาถาอาคมอีกพวกลืมมาลายอ้วให้ออกไปจากบ้างอ้วไม่ได้นะอ้วเป็นเจ้าของบ้างบ้างนี่อ้วสั่งมากับมืออ้วอ้วอยู่ที่นี่มาตลอดก็จะมาลายอ้วไปไหนไม่ว่าจะไล่ยังไงวิญญาณตะแปะก็ไม่ยอมจากไปนอกจากไม่ยอมไปแล้วยังบอกมังเหี่ยวลกหัวอ้วมังจะต้องขอขมาอ้วไม่อย่างนั้นมังต้องตายหมอผีก็จนปัญญาจะไล่กำลังจะถอดใจยอมเป็นฝ่ายถอยได้ยินผีบอกก็พบทางออกดีที่สุดคือไม่ต้องไล่แต่แนะนำให้คนที่ไปทำไม่ดีกับอาแปะเนี่ยไปขอขมาแกเสียบ้านนี้มีประวัติก็คือบ้านไม้หลังเนี้ยเก่าแก่ปลูกสร้างมานานมากเจ้าของบ้านเป็นช่างปลูกสร้างบ้านด้วยบ้านหลังนี้แกก็เลยสร้างเองอยู่กับครอบครัวของแกจนลูกๆแยกย้ายไปตอนหลังเลิกเป็นช่างก็เพราะอายุมากปีนป่ายไม่ไหวก็อยู่บ้านช่วยเมียขายกาแฟจนเมียของแกตายจากไปแกอยู่คนเดียวนานๆลูกๆหลานๆก็มาเยี่ยมสักทีชวนให้แกไปอยู่ด้วยแกก็ไม่ยอมไปแกบอกว่าแกจะอยู่ที่บ้านจนวันตายเพราะแกรักบ้านหลังนี้มากเสร็จแล้วก็ยังบอกอีกว่าตายแล้วก็จะไม่ยอมไปไหนอ่ะ
แก่มากๆความตายก็มาพรากแกไปจากบ้านเขาจริงๆพอแกตายไปแล้วลูกรับมรดกก็ไม่เอาบ้านไว้เพราะว่าพวกเขามีบ้านอยู่กันแล้วก็เลยขายมีคนซื้อนั่นก็คือเจ้าของบ้านที่อยู่นี่แหละตั้งแต่มาอยู่หลายปีมาแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวอะไรจนกระทั่งเจ้าหลานชายคนดีเนี่ยไปฉี่รถจอมปลวกก็เกิดเรื่องพอจะเดาได้ว่าวิญญาณอาแปะคงจะไปสิงอยู่ที่จอมปลวกไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่อย่างสงบเพื่อเฝ้าดูบ้านแต่แล้วก็ถูกรบกวนแกก็เลยโกรธในเมื่อผีต้องการให้คนที่ไปฉี่รถจอมปลวกไปขอขมาเจ้าตัวก็รู้ตัวว่าไปทำอย่างนั้นจริงก็เลยต้องไปขอขมาหลังจากนั้นที่บ้านก็ไม่มีวิญญาณอาแปะมารบกวนหมอผีแนะนำว่านอกจากขอขมาแล้วก็ต้องขอให้วิญญาณอาแปะช่วยคุ้มครองปกป้องคนในครอบครัวและบ้านช่องทรัพย์สินด้วยคนเป็นย่าของพวกหลานๆก็อยากจะเป็นคนบอกเล่าเองก็ขอให้หลานๆช่วยอุ้มแกลงบันไดพอลงมาได้แล้วแกก็พาไปที่จอมปลวกแกก็ไปจุดธูปบอกเล่าอยู่ตั้งนานสิ่งที่น่าแปลกก็คือเกิดลมพัดแต่เทียนไม่ดับทั้งที่ลมแรงมากเสียงลมนี่หวีดหวิวอย่างกับพายุแล้วขณะเดียวกันก็เย็นเยือกไปทั่วบริเวณหลานๆที่ยืนกันอยู่ก็พากันตกใจกลัวตั้งท่าจะวิ่งหนีแต่ว่าย่าของพวกเขากลับสงบนิ่งจนกระทั่งบอกเล่าวิญญาณเสร็จเรียบร้อยแกก็ลุก

0: ดีวันดีคืนยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะได
1: ้พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลนะครับไม่มีสารกันบูดก็มีคนบางคนถามมาบอกว่าเป็นเบาหวานกินได้ไหมกินได้ครับผมเหมาะมากด้วยเพราะว่าน้ำตาลเป็นน้ำตาลผลไม้แล้วเราก็ไม่ได้ใส่เยอะเราก็ไม่ได้กินมากอะไรกินครั้งหนึ่ง30มิลนะครับกินแล้วสามารถมีผลข้างเคียงอะไรไหมมีครับท่านผู้ฟังแต่เป็นผลข้างเคียงในทางที่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกระบวนการที่ร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองนะครับเราก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับ5วัน10วันแรกอาจจะมีอะไรบ้างเราก็อดทนนิดหนึ่งพอมันเข้าที่สัก15วัน20วันเนี่ยท่านก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงสามารถกินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมนะก็โทรมาถามก็มีได้ครับผมกินพร้อมกับยาทุกชนิดยาโรงพยาบาลหมอให้มายาโคเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานยากระดูกยาอะไรก็แล้วแต่ที่หมอให้มากินได้ตามปกติสามารถกินได้กับท่านผู้ฟังแล้วก็การหยุดยานั้นน่ะต้องเป็นหน้าที่ของหมอเราอย่าคิดว่าเราสบายตัวแล้วไม่กินแล้วยาเป็นอย่างนั้นไม่ดีท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยาบางชนิดเขาเรียกว่ายาปฏิชีวนะนี่ถ้าหมอบอกว่าต้องกินให้ครบโดสครบโดสก็คือกินให้ได้7วันกินให้ได้10วันกินให้ได้5วันให้มันหมดก็ต้องกินให้หมดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยมันจะทำให้เชื้อโรคหรือว่าร่างกายนี่มันดื้อยาคือมันพอดีพอร้ายมันพอดีขึ้นเนี่ยเราก็หยุดนี่พอมันดื้อยาในครั้งต่อไปเนี่ยมันต้องให้ยาหนักกว่าเดิมมันจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องกินตามหมอสั่งนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินแล้วก็ท่านผู้ฟังบางคนนี่เคยใช้สเตียรอยนะครับเคยกินสเตียรอย
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
2: ในเคาะข่าวค่ำ19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่16กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้มีประเด็นสำคัญให้ได้ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องการประชุมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเริ่มต้นกันที่คดีหัวสวครับวันนี้เนี่ยสภาวุ่นเลยนะครับประท้วงกันวุ่นเพราะว่ามีวาระการรายงานการดำเนินงานของกกต.ซึ่งฝ่ายค้านก็ใช้โอกาสนี้อภิปรายเปิดข้อมูลคดีโกงสว.แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงพรรครัฐบาลพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับก็เลยเกิดการประท้วงกันบานปลายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยได้มีการแสดงความคิดเห็นได้เอาหลักฐานอะไรขึ้นมาพูดกันบ้างนะครับผมขณะเดียวกันการประชุมระหว่างประเทศนะจับตาไปที่การประชุมกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์การประชุมในวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับนัดสุดท้ายนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคกัมพูชาก็ตอบรับแล้วนะครับว่าจะไปเจอกันรอบหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ยังมีความคืบหน้าเรื่องการสอบทุจริตนะครับการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะเดินหน้าบรรจุท้องถิ่นรอบ4แล้วก็เตรียมที่จะถกกับกรรมการกลางวันที่17กันยายนนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกรายละเอียดของเคาะข่าวค่ำพร้อมกันครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟา

0: ไหนเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: 19:34 กลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับหลังกกต.เสียงข้างน้อยนะครับในคดีหัวสว.เนี่ยก็คือกกต.สิทธิโชคอินทรวิเศษออกมาเปิดประเด็นข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อว่าเป็นความปรากฏว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงหรือว่าหัวสว.ประเด็นนี้ก็ถูกหยิบยกมาขยายผลนะครับโดยหัวหน้าพรรคประชาชนครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสียงข้างน้อยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในคดีหัวสว.ว่าขอชื่นชมที่กกต.เสียงข้างน้อยท่านนี้ออกมาแสดงความเห็นได้แสดงจุดยืนของตนเองและจะนำข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไปรวบรวมเพื่อเตรียมคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาผิดกกต.ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนความเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาของวินยูชนทั่วไปว่าขบวนการโกงเรื่องสว.นั้นเป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์มีคนจัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้มีการถกเถียงกันนะครับในสภาวันนี้ด้วยนะครับในสภาวันนี้เนี่ยวาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการรายงานการดำเนินการของกกต.โดยเลขาธิการกกต.ท่านก็มาแจงเองนะครับซึ่งทำให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสัดกันเดือดเลยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีวาระพิเศษรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568ครับโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะมาชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานนายแสวงกล่าวรายงานว่าในปีงบประมาณ2567กกต.มีผลปฏิบัติงานอาทิการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสืบสวนสอบสวนและการเลือกตั้งส่วนในปี2568กกต.มีผลปฏิบัติงานอย่างเช่นส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมืองผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองการจัดให้มีการเลือกตั้งอบจ.ที่ครบวาระและการเลือกตั้งท้องถิ่นอบต. 2,462 แห่งแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส. 4 แห่งนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของกกต.ที่ผ่านมาจากนั้นนายภาริชวัชรศิลป์คุณไอติมนะครับสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นอภิปรายถึงภารกิจของกกต.ในปี2567แน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งสว.ให้สุจริตเที่ยงธรรมแต่ท่ามกลางหลักฐานมหาศาลเกี่ยวกับการโกงสว.แต่กกต.กลับมีมติเสียงข้างมากว่ามหากาพย์โกงครั้งนี้มีจำนวนคนที่กกต.เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงและเห็นควรสั่งฟ้องไปที่ศาลเพียงแค่77คนซึ่งในมุมมองของรองหัวหน้าพรรคประชาชนมองว่าน้อยมาก77คนประกอบไปด้วยสว26คนและแกนนำพรรคภูมิใจไทยคือรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเพียงแค่1คนเท่านั้นซึ่งมติเสียงข้างมากของกกต.เป็นมติที่ขัดกับหลักการขัดกับหลักกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะและต่อหน่วยงานกกต.จนเรียกได้ว่าเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีมติของกกต.ครับมติเสียงข้างมากของกกต.นั้นสะท้อนว่าจงใจมองไปไม่เห็นช้าง3ตัวนะ คุณภริกอธิบายช้าง3ตัวที่ว่านี้เป็นการเปรียบเทียบกับอะไรบ้างนะครับ1ก็คือขบวนการโกงสว.ที่ตีกรอบว่าต่างคนต่างโกงขัดหลักฐานว่าการโกงทำเป็นขบวนการช้างตัวที่2ครับความเชื่อมโยงไปถึงแกนนำรัฐมนตรีส.ส.พรรคภูมิใจไทยแม้กกต.ปัดตกคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาพยานในคดีนี้แต่หลักฐานที่โยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แค่คำให้การของนายเอกราชแต่ก็มีหลักฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประวัติการโทรศัพท์โดยเฉพาะของนางรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของนายชรัตรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยและยังเป็นเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยจึงสงสัยหากพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับการโกงสว.เหตุใดนางรัตนาจึงต้องโทรคุยกับสว.19คนจำนวน62ครั้งในช่วงเวลา80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ครับทำให้นายสุภชัยใจสมุทรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ประท้วงทันทีแล้วครับว่าเป็นการนำเอาสำนวนที่เป็นความลับของการสอบสวนของราชการมาเปิดเผยขอให้ท่านประธานเนี่ยไม่อนุญาตแต่ว่านายโสพลวินิจฉัยให้นายภริศคุณไอติมเนี่ยพูดต่อนายภริศก็กล่าวพาดพิงไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและพรรคภูมิใจไทยทำให้โอ้ตอนนี้เลยสว.ขออภัยส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็รุมประท้วงขอให้นายภริศเนี่ยถอนคำพูดนะครับจากนั้นนายภริศก็อภิปรายเรียกร้องให้กกต.ต้องเปิดเผยมติของกกต.ทุกคนว่าใครลงมติอย่างไรต้องส่งสำนวนสอบสวนรวมถึงความเห็นอนุกรรมการชุดที่26และความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ไปที่ศาลฎีการวมทั้งให้ยืนยันว่าจะเดินหน้าสอบคดีโกงสว.ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้และหากกระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาพบความเชื่อมโยงโกงสว.มากกว่า77คนกกต.ต้องรื้อฟื้นคดีและสั่งฟ้องเพิ่มเติมครับด้านนายพลพีสุวรรณชวีส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นชี้แจงหลังจากนายภริศตั้งคำถามต่อมติกกต.ที่ไม่ดำเนินคดีกับบุคคลบางรายในพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวสว.นี้ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าเขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งก็ผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่เคยผิดหรือครับอะไรที่ทำให้พูดแล้วถูกทุกเรื่องล่ะครับความสามารถท่านมีเยอะท่านลาออกไปสมัครเป็นกกต.เองสิครับได้ตัดสินไปเลยนะฮะขณะที่การอภิปรายของนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็มีการเปิดสไลด์เป็นภาพที่ทำการพรรคภูมิใจไทยชั้น4ที่ถ่ายทำโดยยูทูบเบอร์รายหนึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพาพิธีกรนะพายูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยไปเดินทัวร์ซึ่งมีการแผนภาพไปเห็นโต๊ะทำงานของนางสาวรัตนาบ่อถ้ำหรือคุณน้อยที่ถูกตรวจสอบบันทึกการโทรศัพท์ระหว่างที่มีการเลือกสว.กับผู้สมัครสว.19คนในช่วงเวลาก็คือมิถุนายนถึงกันยายน2567ประมาณ80วันจำนวน62สายถ้าดูผังแต่ละชั้นของพรรคภูมิใจไทยจะเห็นว่าการทำงานของนางสาวรัตนาอยู่ที่ชั้น4ตรงตามคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาพยานอีกปากหนึ่งเลยนะครับการอภิปรายของนายชยพลมีส.ส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงเยอะเลยนะครับเพราะว่าทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดนะแล้วก็ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสียหายนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวครับถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพในข้อหาหมิ่นประมาทว่าเมื่อนายกยื่นฟ้องในคดีที่เป็นข้อหาความผิดต่อส่วนตัวทางที่ดีเนี่ยควรจะมาเบิกความด้วยตัวเองเพราะกฎหมายบังคับให้จำเลยต้องไปศาลเองทุกนัดถ้าศาลรับฟ้องคดีมันก็เป็นภาระของตนถ้าท่านไม่มาเองเลยแม้แต่นิดเดียวท่านก็ไม่มีภาระอะไรเลยจ้างทนายความทำงานแทนถ้าเป็นแบบนี้ใครมีเงินมากมายก็จ้างทนายความไปแกล้งฟ้องให้คนอื่นลำบากก็ได้สิเจ้าตัวไม่ต้องมาลงทุนลงแรงอะไรเลย แม้ศาลจะยกฟ้องภายหลังแต่ก็เป็นภาระกับจำเลยและภาระแก่ศาลเองด้วยถ้าท่านจะเสียสละเวลามาเบิกความและตอบคำถามค้านด้วยตนเองคิดว่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับตัวท่านเองครับคราวนี้มาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะครับสบสมรองก็ไปร้องศาลฎีกาขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยกกต.ในคดีหัวสวชี้ว่าไต่สวนกันไม่รอบด้านครับที่ศาลฎีกาในวันนี้ครับมีกลุ่มสบสมรองนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งขอให้ศาลตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตหรือการหัวเลือกสว.สืบเนื่องจากกกต.มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาครับดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาจำนวนหนึ่งขณะที่ข้อกล่าวหาหลายประเด็นกกต.มีมติยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.เนี่ยชี้แจงว่าพลอยไม่ผิดและกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลก็เลยมองว่ากกต.เนี่ยไม่ได้วินิจฉัยตามพยานหลักฐานถือว่ากกต.ไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนครับกลุ่มสว.สำรองเขาเลยใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาครับให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยกกต.ในประเด็นเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาที่กกต.บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้แล้วขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่ด้วยแล้วขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ต้องให้กกต.ดำเนินการพิจารณาสว.138 คนแล้วก็ขอให้ส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารพร้อมกันต่อในเคาะข่าวค่ำครับ
0: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สิบเก้านาฬิกา48นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับการประชุมกรรมธิการประนอมระหว่างไทยและกัมพูชาจัดขึ้นที่สิงคโปร์นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นการประชุมครั้งแรกแต่ว่าก็เป็นนัดสุดท้ายนะจากนั้นจับตาไปที่ขั้นต่อไปก็คือการจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคกัมพูชาเขาก็ตอบรับแล้วนะครับว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเจอกันรอบหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982นะครับ United Nations Convention on the Law of the Sea หรือว่า UNCLOS ระหว่างไทยกัมพูชาท่านเสียศักดิ์เนี่ยก็เปิดเผยถึงการประชุมกรรมธิการประนอมในวันที่16กันยายนที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายว่าภาพรวมและขั้นตอนหลังจากแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิครวมไปถึงการอ้างสิทธิ์ที่ไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาตอบตกลงแล้วครับที่จะเข้าประชุมร่วมกันที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่คณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับกรณีในช่วงที่มีการประชุมอังคลอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่สิงคโปร์พบว่าทหารกัมพูชาได้ขุดคูเลตที่เนิน450ใกล้กับช่องกระโดนและช่องสังงำในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษของไทยเรานายศรีศักดิ์กล่าวว่าคงไม่เป็นอุปสรรคคงไม่เป็นปัญหาสำหรับการหารือในกรอบอังคลอสแต่ว่าเป็นเรื่องของบรรยากาศซึ่งไม่ควรที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องคุยกันในระดับพื้นที่ซึ่งมีกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคอยู่นะครับมาดูเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568กันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์ก็เดินหน้าบรรจุท้องถิ่นรอบ4เตรียมถกกรรมการกลางวันที่17กันยายนนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เราเรียกว่ากรรมการกลางนะในวันที่17กันยายนนี้เพื่อดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตโดยมีสิทธิ์ตามกระบวนการนะก็ต้องช่วยไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองครับก่อนหน้านี้ได้มีการวางเป้าหมายเอาไว้ครับว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องการให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมของกรรมการกลาง17กันยายนจะเป็นขั้นตอนสำคัญเลยครับในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปและเมื่อกรรมการกลางพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องนำอติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดอยู่เพียงการดำเนินการกับกรณีทุจริตแต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชีตำแหน่งการเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อไปได้และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตนั้นไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับอันนี้สำคัญมากนะคนที่ทำข้อสอบด้วยตนเองด้วยความรู้ความสามารถไม่ได้เอาเงินไปยัดเพื่อซื้อตำแหน่งแบบนี้นะครับไม่ควรให้เขาต้องเดือดร้อนแล้วคนที่จะได้รับสิทธิ์ในการที่ถ้าเขาสอบผ่านคะแนนได้เนี่ยก็ต้องบรรจุให้ได้มาเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะครับก็รอติดตามกันเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะครับข่าวต่อมานี้ครับสำหรับใครที่ตามประเด็นนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าปิดฉากข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามแล้วนะครับมีการส่งมอบโฉนดที่ดินคืนวัดป่าอดุลยารามขอนแก่นหลังเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับตอนนี้ที่วัดป่าอดุลยารามชุมชนกังสดานเขตเทศบาลนครขอนแก่นในอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยนายประยุทธ์ประเทศเสนาหรือ มหาหมีรองประธานมูลนิธิและทีมงานฝ่ายกฎหมายได้เข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามครับเพื่อนำเรียนถึงขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดินก่อนเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นตามนัดหมายเมื่อเดินทางถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นคณะของเจ้าอาวาสแล้วก็ทีมงานกองทัพธรรมได้ร่วมประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติและฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับต่อมาครับนายยุทธนาโพวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายพงสุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็ได้เข้าดำเนินการขั้นตอนทางทะเบียนที่เกี่ยวกับโฉนดที่ดินเลขที่61945ซึ่งเดิมทีเนี่ยปรากฏชื่อของนายเคียงพิมพ์ศรีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดเป็นวัดป่าอดุลยารามพร้อมกับลงนามและประทับตราสำนักงานที่ดินถูกต้องตามกฎหมายและได้ส่งมอบโฉนดที่ดินฉบับจริงถวายแด่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามทำกลางสื่อมวลชนคณะกรรมการวัดลูกศิษย์และประชาชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งทันทีที่การส่งมอบเสร็จสิ้นผู้ร่วมงานต่างพร้อมใจกันนะครับกล่าวกับว่าสาธุครับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะครับก็บอกว่ามีความยินดีเลยที่โฉนดซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2533ขณะนี้ชื่อในโฉนดเนี่ยเป็นของวัดป่าอดุลยารามเรียบร้อยแล้วครับเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามความจริงเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหมิ่นประมาทหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนหลวงพ่อก็ให้อภัยกันไปทั้งหมดนะครับไม่ติดใจไม่เอาความแล้วก็ได้แจ้งความประสงค์ต่อมูลนิธิทนายกองทัพธรรมแล้วว่าไม่ต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวดูหมิ่นครับคราวนี้มาดูเรื่องสำคัญเรื่องใกล้ตัวของเราครับผมน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากครับตอนนี้หลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหานะครับซึ่งเมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอเวียงสาอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านระดับน้ำป่าไหลหลากนะครับให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาใครอยู่บริเวณนั้นนะครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านด้วยนะครับโดยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้ประกาศเตือนนะครับว่าช่วงนี้แหละครับในสัปดาห์นี้เนี่ยหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลากหลายจังหวัดถัดจากนั้นก็จะเป็นคิวของภาคกลางนะครับก็ต้องติดตามระวังกันให้ดีเกิดว่าบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำต่างๆเนี่ยคงจะต้องฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.อย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อภัยมาจะได้ปรับตัวแล้วก็รับมือได้ทันนั่นเองครับช่วงนี้ฝนยังคงตกกันอยู่หลายพื้นที่เลยนะครับอย่างกรุงเทพมหานครเมื่อสักครู่นี้ก็ฝนตกเหมือนกันนะรถติดกันหรือเปล่าครับคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่บนท้องถนนนะครับขอให้ถึงบ้านไวๆนะครับต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณผู้ฟังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชนประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงแดงครับอันนี้สัญลักษณ์แจ้งเตือนขั้นสูงสุดเลยนะครับซึ่งแม่น้ำป่าสักก็ได้เริ่มไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านสวนละมุดหมู่2ตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักแล้วบางส่วนนะครับส่วนภาคอีสานครับก็ประสบกับปัญหาที่จังหวัดหนองคายยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในพื้นที่หมู่บ้านคำแคเคียวเมืองเขตเทศบาลตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองคายระดับน้ำท่วมสูงประมาณ60เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ครับส่วนถนนมิตรภาพเข้าตัวเมืองหนองคายเกิดน้ำท่วมพื้นผิวจราจรรถสัญจรไปมายากลำบากนะครับส่งผลให้การจราจรนั้นติดขัดครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามเหตุการณ์ที่ ผู้ต้องขังชายในคดีทำร้ายร่างกายสะเดาะกุญแจมือหลบหนีออกมาครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งศาลจังหวัดเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วตำรวจเร่งติดตามจับกุมตัวอย่างกระชั้นชิดนะครับขณะเดียวกัน Facebook สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เผยแพร่เหตุผู้ต้องขังคดีทำร้ายร่างกายได้ก่อเหตุสะเดาะกุญแจมือหลบหนีสำหรับตำหนิรูปพรรณของผู้ต้องขังก็เป็นชายไทยอายุประมาณ26ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ175ซมผิวดำแดงผมยาวนุ่งกางเกงยีนส์ขายาวไม่สวมเสื้อหากว่าพบบุคคลที่มีลักษณะต้องสงสัยหรือทราบเบาะแสการหลบหนีนะครับสามารถแจ้งข้อมูลไปได้ที่สภ.บ่อผุดนะครับหมายเลขโทรศัพท์077414567นะครับหรือ0613064453ก็โทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีกรณีของคุณเบนซ์เรซิ่งนะครับที่ร้องให้พม.ตรวจสอบพ่อลูกผู้วิเศษพาปิดตาขี่จักรยานยนต์หวั่นซ้ำรอยสูญเสียครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.คุณเบนซ์เรซิ่งพร้อมทนายความของแม่เด็กชายวัย13ปีเดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีพม.นะครับให้ตรวจสอบกรณีพ่อลูกตาทิพย์หลังปรากฏคลิปผู้เป็นพ่อนำลูกชายปิดตาขณะขี่รถจักรยานยนต์บนถนนอาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อตัวเด็กและประชาชนคนอื่นได้คุณเบนซ์เรซิ่งเปิดเผยว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวนี้ครับแต่เห็นคลิปแล้วนะครับมองว่าไม่ควรปล่อยไปนะครับนอกจากนี้ถ้าต้องการให้ตรวจสอบเรื่องสวัสดิภาพและการศึกษาของเด็กทั้งสองคนด้วยเพราะว่าจากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยน้องคนโตเนี่ยนะครับอายุ13ปีคนเล็ก8ขวบนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าเรียนตามปกติอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองเข้าไปดูแลน้องๆด้วยครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังผมนิวพลวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยานอาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดขวางซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟร์มอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30 ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมมอนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์ สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศทันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
3: วันนี้เวลา 19:33 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ที่สนองพระราชดำริด้านต่างๆจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราช ชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2568อาทิประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมที่จะดำเนินงานในปี2570 2โครงการได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแปลงวิจัยทดลองและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียและความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอย. 25ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award 2026นอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ให้การสนับสนุนค่าอาหารสัตว์แก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพ้พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีและสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทั้งด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570จากนั้นผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและหน่วยงานต่างๆกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของงานพัฒนาที่ดินดำเนินการมาตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินงานการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยภายใต้แนวพระราชดำริเพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง72เดือนเติบโตสมวัยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากภาคีทุกระดับพร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการอย่างเป็นระบบด้านงานปศุสัตว์จัดทำโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยส่งเสริมและขยายผลแก่เกษตรกรที่สนใจส่งเสริมให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเสริมโภชนาการและลดปัญหาภาวะขาดสารอาหารแก่มารดาที่ตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพที่ดีของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยในช่วงปี2563ถึง2569สนับสนุนไก่ไข่พระราชทานและเป็ดไข่พระราชทานรวมจำนวน 34,415 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้านโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่คัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อป้องกันการเกิดความพิการนำไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยงานป่าไม้มีการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตาม่าศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจำนวน29แห่งเพื่อสร้างรายได้จากการขายน้ำผึ้งแล้วนำไปซื้อวัตถุดิบอื่นๆมาใช้ประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชันโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ วันนี้เวลา 8:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมฐานราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะราและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายประกอบด้วยศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาราสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ยต่อปี 2-3 แสนบาทต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการตามพระราชดำริที่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนโดยในปีนี้มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผล ลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นให้สาธารณชนได้รับทราบซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามหลักคิดสื่อ 3 ดีได้แก่สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีโดยนำภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชุมชนไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยในปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งจากการผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
4: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
3: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดย

0: รอยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทั้งนี้ในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสตรีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อไม่นานมานี้อธิบดีกรมอนามัยนะขอเล่าเป็นเรื่องเป็นราวนิดหนึ่งนะครับท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับไตวายซึ่งเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวที่น่าสนใจมากๆและพวกเรานะครับท่านผู้ฟังหรือผมก็ไม่ควรมองข้ามคือเนื้อหามันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับสาเหตุของการที่เป็นไตวายก็คือเป็นเบาหวานก่อนนะครับเป็นเบาหวานแล้วก็รองลงมาเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับถ้าใครเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีโอกาสเป็นไตวายเยอะแล้วก็โรคความดันและอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากชอบกินอาหารที่มีรสเค็มคนไทยพวกเราเนี่โดยมากท่านผู้ฟังนะครับชอบมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกายของเรากินมากเกินไปกินหวานเกินไปกินเค็มเกินไปกินอาหารที่มีไขมันสูงเกินไปแล้วก็ขาดการออกกำลังกายบางคนก็มีความเครียดสะสมเข้ามาอีกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเส้นเลือดท่านผู้ฟังนะครับเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงไตนี่ไม่เพียงพอมันจะทำให้ไตขาดเลือดแล้วก็เมื่อไตขาดเลือดเนี่ยการกรองของเสียออกจากร่างกายมันจะลดประสิทธิภาพลงนะครับมันกรองไม่ได้เต็มที่เพราะเลือดไปเลี้ยงมันไม่ได้ก็เกิดปัญหาไตวายทีนี้ประเทศไทยท่านผู้ฟังครับก็มีปัญหาไตวายแต่ละปีนี่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2561เนี่ยมีไตวายเรื้อรัง8ล้านคน8ล้านคนนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่น้อยคนไทย5 60ล้าน70ล้านเนี่ยเป็นไตวังไตเรื้อรังนี่ประมาณ8ล้านไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็เป็นผู้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยมากกว่าแสนคน

0: และเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นเยอะไหมร้อยละ15ถึง20ต่อปีนั่นหมายถึงว่าคน100คนเนี่ย15ถึง20เนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่เป็นไตวายเรื้อรังนะครับโทษที8ล้านคนเนี่ยเพิ่มขึ้น15ถึง 20% ต่อปีถือว่าเยอะมากฉะนั้นก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังนะครับมันเกิดจากหลายสาเหตุแล้วเราก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับถ้าหากว่าเราดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆควบคุมโรคเบาหวานอย่าให้ความดันโลหิตสูงมากแต่น่าเสียดายนะครับหลายคนก็ละเลยการรักษาทำให้ไตวายอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเสียชีวิตทีนี้อาการไตวายในร่างกายจะแสดงอาการอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับคลื่นไส้อาเจียนร่างกายอ่อนแรงเบื่ออาหารนอนไม่หลับผิวแห้งคันนะปัสสาวะลดลงตัวบวมตาบวมน้ำท่วมปอดหายใจไม่ถนัดบางคนนอนราบไม่ได้นะครับความดันโลหิตสูงมีภาวะซีดเลือดจางบางคนถึงขั้นหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องอย่าไปกินอาหารหวานมากมันมากเค็มมากลดนะครับแล้วก็พยายามปรุงอาหารโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็งดเมนูอาหารที่ทำจากพวกหน่อไม้ดองปลาเค็มหรือว่าไข่เค็มผักกาดดองที่มันดองเค็มนะครับเกินไปเหล้าบุหรี่ก็ต้องงดแล้วก็มันออกกำลังกายพวกส้มตำพวกยำต่างๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็ต้องปรุงรสทั้งนั้นนะครับเกลือน้ำตาลซึ่งมันก็จะมีผลทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นเพราะไตทำงานหนักในการกรองเกลือหรือว่ากรองโซเดียมโซเดียมเนี่ยออกจากร่างกายแล้วก็น้ำส่วนที่เกิดออกจากร่างกายนะครับฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะครับถ้าอยากให้ถึงว่าต้องฟอกไตนะครับฟอกไตหรือว่าล้างไตทางหน้าท้องหรือว่าผ่าตัดผูกถ่ายไตมันไม่ค่อยมีอวัยวะเปลี่ยนท่านผู้ฟังดูแลตัวเองควบคุมตัวเองนะครับเราต้องรักตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราให้สุขภาพดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเรือนจำในสมอายุประมาณสัก40กว่าๆคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อนายแดงนะครับนายแดงเล่าให้ฟังเพราะนายแดงก็ติดคุกอยู่เหมือนกันอยู่กับนายสมนี่แหละเล่าให้ฟังว่านายสมคนนี้ถูกส่งมาอยู่ร่วมกับนายแดงในห้องขังเดียวกันแล้วก็สนิทสนมกันเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นคนจังหวัดเดียวกันคือจังหวัดสุรินทร์นายสมคนนี้มีเชื้อสายเขมรสักยันต์ดำมืดไปทั้งตัวเห็นทีแรกก็รู้ว่าเป็นคนชอบทางไสยศาสตร์คาถาอาคมพอรู้จักสนิทสนมกันดีแล้วแกก็บอกว่าแกเนี่ยมีวิชาดีทางทำเสน่ห์ยาแฝดเลี้ยงพูดผีเอาไว้ใช้ดังใจหมายตอนแรกที่ได้ยินแกพูดเนี่ยนายแดงก็เกือบจะหลุดปากพูดออกไปแล้วว่าถ้าเลี้ยงผีแล้วก็ใช้ผีได้จริงๆทำไมไม่ให้ผีอุ้มหนีจากคุกล่ะแต่ยั้งปากเอาไว้ทันเพราะไม่อยากขัดใจแกเหตุที่นายสมต้องมาติดคุกติดตารางก็เนื่องจากความผิดเรื่องทำเสน่ห์นี่แหละแกเล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุเกือบ40ปีแล้วมาให้แกทำเสน่ห์เพราะว่าผัวไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนนี้มีฐานะดีเข้าขั้นเศรษฐีนีมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการออกเงินกู้นายสมเห็นผู้หญิงมีเงินก็เลยคิดจะรวบหัวรวบหางเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียซะเองดังนั้นแทนที่จะทำเสน่ห์ให้ผัวกลับมารักมาหลงเมียเหมือนเดิมกลับทำพิธีไสยศาสตร์ให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันซะเลยแล้วก็ทำเสน่ห์ให้ผู้หญิงมารักมาหลงแกแทนนายสมคุยว่าวิชาเสน่ห์ของแกขลังผู้หญิงคนนั้นถึงกับหลงไหลแกงโง่หัวไม่ขึ้นทีเดียวแล้วก็ได้เสียกันเรื่อยมาผู้หญิงก็เอาเงินทองมาปรนเปรอจนแกสุขสบายแต่แล้วผัวของผู้หญิงคนนั้นก็คงจะระแคะระคายว่าเมียตัวเองกับนายสมหมอเสน่ห์มีอะไรกันก็เลยแอบติดตามมาจนเจอเมียกับนายสมอยู่ด้วยกันตามลำพังสามีก็พาเพื่อนที่เป็นตำรวจไปจับได้คาหนังคาเขาแล้วก็แจ้งข้อหานายสมว่าหลอกลวงข่มขืนกระทำชำเราเมียเขาตอนแรกนายสมก็คิดว่าคงจะเอาตัวรอดได้เพราะว่าฝ่ายหญิงยินยอมพร้อมใจไม่ได้หลอกลวงไปข่มขืนตามข้อกล่าวหาแต่ไม่รู้ว่าผัวเมียเขาตกลงกันยังไงกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงที่เป็นเมียให้การว่านายสมล่อลวงแล้วก็ข่มขืนกระทำชำเราจริงนายสมก็เลยกลายเป็นคนทำความผิดเต็มประตูเป็นอันว่าเมื่อเรื่องถึงศาลนายสมก็ถูกคำพิพากษาจำคุกหลายปีนายแดงก็ถามนายสมว่าที่นายสมทำเสน่ห์จนผู้หญิงรักใคร่ลุ่มหลงนะทำไมไม่ขลังจริงล่ะเพราะถ้าขลังจริงผู้หญิงก็คงเข้าข้างนายสมสินายสมก็ตอบง่ายๆบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมความขลังของมนต์เสน่ห์มันถึงได้คลายไปอย่างนั้นสงสัยว่าฝ่ายผัวคงจะไปหาอาจารย์มาแก้วิชาของแกแน่ๆสำหรับนายแดงแล้วไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่เชื่อว่าเสน่ห์ยาแฝดมีจริงแต่ก็ยังฟังหูไว้หูไม่ถึงกับปักหลักคานหัวชนขวาท่าเดียวดังนั้นพอคุยเรื่องนี้กับนายสมก็พอคุยกันได้แล้วก็ถามวิธีการทำเสน่ห์เขาทำกันยังไงนายสมก็เล่าให้ฟังเป็นฉากฉากซึ่งพิธีกรรมส่วนใหญ่ก็มีคาถาอาคมเป็นหลักส่วนสิ่งของประกอบพิธีก็มีแต่ของอุจาร์ลามกเกือบทั้งนั้นเนี่ยนอกจากวิธีทำเสน่ห์ที่นายสมเล่าเรียนมาจากอาจารย์ชาวเขมรนายสมก็ยังเล่าเรื่องวิธีทำเสน่ห์ทำนองเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้นายแดงฟังอีกหลายเรื่องหลายวิธีนายแดงฟังนายสมเล่ามาโดยตลอดก็คิดว่าการทำเสน่ห์เล่ห์กลทั้งหลายไม่ว่าวิธีไหนล่ะเป็นการทำตัวให้ต่ำทรามโดยแท้เพราะการทำเสน่ห์แต่ละอย่างมีพิธีกรรมเข้าขั้นลามกบัดสีไปทั้งหมดหาความเจริญรุ่งเรืองอะไรไม่ได้เลยจริงๆไม่รู้ว่าจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้หญิงที่ไปหาหมอเสน่ห์เพื่อขอให้ทำเสน่ห์ให้ผัวรักผัวหลงแทบทุกรายนอกจากจะเสียเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อยยังอาจจะเสียเนื้อเสียตัวเป็นเหยื่อความใคร่ของหมอเสน่ห์อีกด้วยเพราะว่าวิธีทำเสน่ห์บางวิธีเท่าที่นายสมเล่าให้ฟังเนี่ยยากที่ผู้หญิงจะเอาตัวรอดได้ง่ายๆนะนายสมอยู่กับนายแดงได้3เดือนก็มีหัวหน้าผู้คุมคนใหม่ย้ายจากคุกอื่นเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมนักโทษในแดนที่นายแดงกับนายสมถูกจองจำอยู่หัวหน้าผู้คุมคนนี้เล่าลือกันว่าเป็นคนมีจิตใจโหดเหี้ยมแล้วก็ชอบทำทารุณกรรมนักโทษที่เขาไม่ชอบหน้าไม่ถูกชะตาจนเป็นที่หวาดกลัวของนักโทษทั่วไปเมื่อมาอยู่ใหม่ๆผู้คุมคนนี้ยังไม่มีอะไรต ่อมาเมื่อเขารู้ว่านายสมนี่ถูกติดคุกด้วยข้อหาล่อลวงข่มขืนแล้วก็ทำตัวเป็นหมอเสน่ห์ผู้คุมจอมโหดคนนี้ก็เริ่มจ้องจับผิดนายสมอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนกับเป็นคู่อาฆาตมีความเกลียดชังกันมาอย่างเข้ากระดูกดำนายสมเองก็รู้ตัวเหมือนกันว่าผู้คุมเกลียดหน้าเขาก็พยายามหลบเลี่ยงเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างน่าสงสารแต่ก็ไม่วายโดนผู้คุมคนนี้หาเรื่องกลั่นแกล้งและทำร้ายโดนตบหน้าบ้างเตะเอาบ้างบ่อยเหมือนกันนายสมก็มาเล่าให้นายแดงฟังว่าชีวิตของเขาคงจะสิ้นอยู่ในคุกนี้เพราะผู้คุมคงหาโอกาสทำร้ายเขาถึงตายแน่ๆว่าอย่างนั้นจากนั้นก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าผู้คุมคนเนี้ยเคยมีเมียมาแล้วแล้วเมียก็เล่นชู้กับหมอเสน่ห์ในที่สุดก็หนีตามหมอเสน่ห์ไปเขาก็เกลียดชังข้างแค้นคนที่เป็นหมอเสน่ห์อย่างฝังจิตฝังใจแล้วก็กล่าวคำอาฆาตกับนายสมว่ามึงมันพวกเดียวกันกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดแผ่นดินเลยนายสมนี่หวาดกลัวผู้คุมคนนั้นมากนี่เขาก็ขอร้องให้นายแดงช่วยเขียนจดหมายร้องเรียนถึงผู้บัญชาการคุกเล่าให้ท่านทราบว่าเขาถูกผู้คุมคนใหม่กลั่นแกล้งยังไงนายแดงสงสารนายสมก็รับปากจะเขียนจดหมายร้องทุกข์ให้เพราะว่านายสมนี่เขียนหนังสือไม่เป็นทั้งที่รู้ดีว่าคำร้องทุกข์ของนักโทษที่มีเรื่องมีราวกับผู้คุมเนี่ยยากจะถึงมือผู้บัญชาการเพราะว่าเจ้าหน้าที่พวกเดียวกันไม่ยอมให้จดหมายประเภทนี้ถูกส่งถึงมือเจ้านายของพวกเขาดีไม่ดีนักโทษที่ร้องเรียนนั่นแหละจะรับทุกข์หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกนายแดงยังไม่ทันเขียนคำร้องเรียนให้นายสมหมอเสน่ห์ก็เจอรายการยำใหญ่โดนพวกนักโทษด้วยกันรุมซ้อมที่หลังโรงไม้ถึงกับสลบคาที่ต้องแบกเข้าโรงพยาบาลในเรือนจำนายสมได้รับบาดเจ็บบอบช้ำสาหัสถึงขนาดกระเพาะปัสสาวะแตกแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ได้แค่2วันก็สิ้นใจตายอยู่ในคุกนั่นเองนายแดงมาทราบทีหลังว่าหัวหน้าผู้คุมเนี่ยเป็นคนสั่งให้กลุ่มนักโทษเกเรเนี่ยทำร้ายนายสมเพราะความเกลียดชังนายสมตายก็เท่ากับตายฟรีไม่มีคดีไม่มีเรื่องราวถึงโรงพักถึงศาลเพราะว่าเจ้าหน้าที่พรรคพวกผู้คุมรายงานว่านายสมป่วยตายแล้วก็ไม่มีการสอบสวนอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสมไม่มีญาติพี่น้องทำเรื่องร้องเรียนให้สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องที่นายสมตายในคุกก็เลยเป็นอันเงียบหายไปนายแดงไม่อาจจะระบุแน่ชัดลงไปได้ว่านี่เป็นกรรมตามทันของนายสมแล้วก็เป็นผลกรรมที่นายสมถึงก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตเฉยหรือ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: จากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดธรรมชาติผสมสมุนไพรเข้าไปอีก24ชนิดพอดีคำว่า24ชนิดอย่าคิดว่ามันเยอะมันจะดีท่านผู้ฟังสมุนไพร50 60 70 80ชนิดมันจะดีไม่ใช่นะครับร่างกายไม่ใช่ที่จะของที่จะไปรับอะไรได้ทุกอย่างขนาดนั้นถึงจะมีมากชนิดน้อยชนิดไม่เกี่ยวอยู่ที่ความพอดีพอเหมาะความเหมาะเจาะต่างหากเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าสมุนไพรมันมากเกินไปเนี่ยมีปัญหากับไตท่านผู้ฟังมีปัญหากับตับเพราะไตเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับทำหน้าที่ขับของเสียที่ไม่ละลายน้ำออกจากร่างกายพอมันตกค้างมากๆตกค้างมากๆตับมีปัญหามีเคมีมีไขมันไปพอกตับถ้าเป็นที่ไตก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มีสารอะไรต่างๆตกค้างอยู่ที่ไตนะครับทำให้มีโอกาสเราต้องไปฟอกไตไตไม่ฟอกเลือดเลือดมันก็ค้างในร่างกายของเรามีปัญหาฉะนั้นสมุนไพรที่ดีนะครับกินแล้วไตต้องฟื้นฟูสมุนไพรที่ดีกินแล้วตับต้องฟื้นฟูอันนั้นถือว่าสมุนไพรที่ดีนะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ทำแบบยกเข่งยังไงต้มก็ต้มทั้งรากทั้งดอกทั้งต้นทั้งใบอะไรก็เอามาต้มหมดบดก็บดใส่ทั้งหมดเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับของดีและของไม่ดีพร้อมๆกันไปพืชทุกต้นมีทั้งคุณและโทษมีทั้งสารพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ความพอเหมาะพอดีดีที่สุดถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีแม้แต่นมเนี่ยท่านผู้ฟังนมว่าดีๆนี่เรากินมากไปก็ไม่ดีข้าวกินมากไปก็ไม่ดีกินให้พอดีดีที่สุดครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใส่สมุนไพรเข้าไปพอดีนะฝากไว้ด้วยนะครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: แต่ว่าเขาก็บอกว่าอดคิดไม่ได้ว่านายสมหมอเสน่ห์คนนี้กระทำความเลวเอาไว้ไม่ใช่น้อยเขาอาศัยเดรัจฉานวิชาผิดลูกผิดเมียเขาโดยไม่ละอายต่อบาปเวรอะไรแล้วก็ไม่ใช่ไรผู้หญิงคนสุดท้ายที่เป็นต้นเหตุที่เขาต้องเข้าคุกติดตารางเพราะว่าเท่าที่นายสมเล่าให้ฟังนี่เขาละเมิดเมียคนอื่นมามากต่อมากผู้หญิงที่มาขอให้นายสมทำเสน่ห์ให้เนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อความใคร่ของนายสมเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่เพียงแต่รับทำเสน่ห์ให้ผัวหลงนายสมยังทำให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันไม่รู้กี่รายต่อกี่รายเมียหลวงต้องการให้ผัวเลิกกับเมียน้อยเมียน้อยมาขอให้ผัวเลิกกับเมียหลวงนายสมรับหมดอะทำให้ทั้งหมดนายสมมีส่วนทำให้ผู้อื่นทุกข์ทรมานใจมามากมายเขาเองก็เจอเข้ากับความทุกข์ทรมานใจเพราะว่าติดคุกติดตารางเช่นเดียวกันแล้วก็ยิ่งทุกข์หนักก็ไปอีกเมื่อโดนผู้คุมเกลียดชังจ้องจะกลั่นแกล้งทำร้ายตราบกระทั่งถูกรุมซ้อมได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานจนกระทั่งถึงกับความตายในเวลาต่อมาแต่สิ่งหนึ่งที่นายแดงเชื่ออย่างแน่นอนก็คือผลแห่งกรรมชั่วมีจริงนายสมหมอเสน่ห์ทำกรรมชั่วเอาไว้ผลของมันก็แสดงผลต่อนายสมไม่เห็นในชาตินี้อย่างทันตาเห็นจริงๆครับนายแดงบอกว่าเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วสยองจริงๆณตังกรรมมังสาธุยังกตวาทำกรรมใดแล้วร้อนใจในภายหลังกรรมที่ทำนั้นไม่ดีทำกรรมใดไว้แล้วไม่แคล้วผิดมันร้อนจิตร้อนใจในภายหลังพระดำรัสตรัสไว้ให้ระวังจงยับยั้งอย่าทำใช่กรรมดีกรรมไม่ดีมีโทษประโยชน์ศูนย์จะอาดูลดิ้นรนจนเป็นผีเพราะผลกรรมความชั่วที่ตัวมีสิ้นชีวีมันคงลงนรกสวัสดีครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสมัยที่คุณวิภายังเล็กอยู่นั้นสมัยนั้นบ้านเมืองสงบผู้คนต่างมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีน้ำใจไมตรีต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และวิภายังเติบโตมาในครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าลุงป้าน้าอาพี่น้องก็อยู่กันพร้อมหน้าทั้งยังดูแลทุกสุขกันเสมอนับเป็นโชคดีของเธอซะจริงๆทั้งนี้เธอได้เติบโตมาในตอนที่แม่กำลังตั้งท้องน้องอยู่ด้วยวิภาในวัย8ขวบเวลานั้นก็เลยได้ยินได้ฟังคนเฒ่าคนแก่เขาสั่งสอนแม่มากมายในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกคนหนึ่งนับแต่การดูแลระหว่างอยู่ในครรภ์การตั้งใจดูแลฟูมฟักครรภ์จนคลอดออกมาเป็นทารกแล้วก็เติบโตมาเป็นคนหนึ่งคนได้การตั้งท้องและเลี้ยงดูทารกให้เจริญเติบโตไปเป็นคนคนหนึ่งได้ยังไงนั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งของชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดของธรรมชาติแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าสำหรับเด็ก8ขวบนั้นเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องเล่าอะไรต่างๆนานาในระหว่างการตั้งท้องการเกิดตลอดไปจนถึงการคลอดออกมาเรื่องที่คนท้องต้องดูแลและระมัดระวังตัวต้องวางตัววางใจในระหว่างการตั้งท้องนี้ด้วยเรื่องเหล่านี้คงหาฟังไม่ได้ในสมัยนี้แล้วเธอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้จะได้รู้เอาไว้อาจจะได้ใช้ประโยชน์บ้างคนแถวบ้านของวิภาเนี่ยมักจะเรียกคนท้องหรือว่าผู้ที่ตั้งครรภ์นี้ว่าแม่มารมารนี่ก็มอสระอานอหนูนะครับแปลว่าตั้งท้องท้องโตส่วนคำที่สองมารนี่มอสระอารอเรืออันนี้ก็หมายถึงความอาการเป็นมารของแม่คล้ายๆมารความสุขของแม่อะไรอย่างนั้นน่ะคือจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้อีกแล้วหรือว่าแม่ของมารเพราะว่าไม่รู้ว่ามีอะไรหรือใครมาอยู่ในท้องสิ่งที่อยู่ในท้องบังคับให้แม่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดีเชื่อกันว่าเพราะไอ้ที่อยู่ในท้องนั้นน่ะยังไม่เป็นคนสมบูรณ์กว่าอวัยวะต่างๆจะมาสมบูรณ์ครบก็ใช้เวลาตั้ง 8-9 เดือนโน่นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องก็ยังไม่ได้เป็นคนเต็มคนยังเป็นเพียงแค่จิตวิญญาณที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นผีหรือคน ถ้าภูมิฟักรักษาดีซะตั้งแต่ตอนที่มีวิญญาณมาจุติอยู่ในท้องจนคลอดออกมาแล้วก็จะเป็นคนดีได้แต่ถ้าไม่ระวังระวัยก็อาจจะเป็นมารถาวรหรือว่ามารร้ายยันคลอดคนสมัยก่อนถึงมีคำพูดว่าลูกผีลูกคนนั่นก็คือเด็กเกิดใหม่ออกมาจากท้องมาสดๆร้อนๆเลยเขายังไม่รู้ว่าจะได้โตเป็นคนหรือเปล่าพอคลอดออกมาก็ต้องเอาเด็กมาใส่กระด้งร่อนไปร่อนมาเรียกหาพ่อแม่อีกภพหนึ่งก็เรียกว่าพ่อเกิดแม่เกิดก็ผีแหละคือถ้าผีจะไม่ให้โตเป็นคนก็ให้รีบมาเอากลับไปเสียแต่ถ้าจะให้เป็นลูกคนก็ห้ามมาแย่งเอาไปอันนี้เป็นการแก้เคล็ดอะไรทำนองนี้จนเด็กอยู่รอดปลอดภัยดีแล้วกินนมแม่ได้หลายวันนั่นแหละคนเฒ่าคนแก่ก็จะตั้งชื่อให้แล้วก็มักจะตั้งชื่อให้เรียกง่ายๆชื่อธรรมดาธรรมดาอย่างไอ้ดำอีแดงนี่จะได้เลี้ยงง่ายๆถ้าขี้โรคหรือว่างองแงมากๆเลี้ยงยากเลี้ยงเย็นก็ให้ตั้งชื่อชนิดที่ผีไม่อยากได้เลยจำพวกไอ้หมูไอ้หมาไอ้ควายก็ยังมีเลยไอ้เหม็นเงี้ยคนสมัยก่อนก็ตั้งชื่อลูกเรียกง่ายๆพื้นๆไม่มีหรอกลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแล้วตั้งชื่อสูงส่งหรือวิวิสมาราแบบคนสมัยนี้ไม่มีความเชื่อแม้กระทั่งคนไปเยี่ยมเด็กเองเวลาไปเยี่ยมเด็กแรกคลอดหรือว่าทารกพอเห็นเด็กก็ต้องพูดว่าอุ๊ยน่าเกลียดจังเลยน่าเกลียดน่าชังโอ้ไอ้หมาน้อยน่าเกลียดอีหนูน่าชังพูดคำทำนองนี้เข้าไว้ห้ามไปชมนะว่าเด็กโอ้หน้าตาสวยน่ารักจังเลยเขาบอกเดี๋ยวผีมาได้ยินแล้ว
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนที
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มเมษายน70หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโลว์ซีซั่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเผยเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากปลายปี69เป็นเดือนเมษายนปี70ใช้งบ 4,000 ล้านกระตุ้นโลซีซั่นคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
4: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมคือ1ตุลาคม2569ตามที่ตั้งเป้าโครงการเอาไว้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประมาณเดือนเมษายนปี2570แทนเนื่องจากเป็นช่วงโลซีซั่นทางนี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีและเห็นพ้องตรงกันว่าในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณเพราะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นทำให้งบการใช้จ่ายในช่วงดังกล่าวได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสยังคงใช้เงื่อนไขเดิมคือการวางกรอบงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทใช้จำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนพร้อมแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50ต่อ50แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันและจะรวบยอดจัดทำโครงการครั้งเดียวหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงเนื่องจากพบจุดความร้อนฮอตสปอตจำนวนมากและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอินโดนีเซียและทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนบ้านได้ซึ่งสถานการณ์คุณภาพอากาศทางตอนใต้ของประเทศไทยวันนี้ภาพรวมฝุ่นละออง PM 2.5 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดย3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีแนวโน้มสูงจากเมื่อวานอย่างไรก็ตามพบบางช่วงเวลามีค่าฝุ่นรายชั่วโมงสูงขึ้นและมีค่าความชื้นสัมผัสสูงมากมากกว่า90%อากาศนิ่งจึงอาจทำให้ท้องฟ้ามัวสกพ.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมชัยชนะแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มกีฬาเอเชียนเกม2026คุณสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโอกาซากิชูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียปี2026อยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับมองโกเลียคีร์กีสถานและไชนีสไทเปโดยแมตช์แรกทีมสาวไทยอันดับที่13ของโลกประเดิมสนามดวลกับทีมชาติมองโกเลียอันดับ130ของโลกเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกร
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้สู้ๆนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีหรือบางทีสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีสิ่งหนึ่งเราอย่าให้มันเสียนะครับก็คือใจของเราไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าให้ใจเสียเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เรานะครับท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยนะครับท่านผู้ฟังอิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดทำให้ถึงที่สุดแล้วหยุดที่คำว่าพอนะครับเราไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วใครจะให้กำลังใจเราเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราได้เราเกิดมาไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกนี้ให้ได้นะครับปรับความคิดปรับวิธีคิดของเราเข้าใจมันอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์สำคัญที่สุดร่างกายคนเรามีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมจะเป็นท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องมีโรคประจำตัวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งน้อยคนเลยนะครับน้อยคนเลยที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับมันเป็นอย่างที่ตอนเราสวดธรรมวัตรพยาธรรมมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยท่านผู้ฟังมีกันทุกคนไม่มากก็น้อยอย่าให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเรามากเจ็บไข้เราก็ดูแลรักษาไปตามอาการนะครับดูแลรักษาไปตามอาการมันถึงเวลาหายมันก็หายนะครับถ้าถึงคราวหายมันก็หายถ้ามันไม่หายยังไงมันก็ไม่หายโรคภัยไข้เจ็บนี่มันไม่แน่โรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาไม่หายแต่โรคบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็หายเองอย่างโรคหวัดนะบางทีไม่รักษามันก็หายเองแต่โรคบางอย่างถึงรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายโรคกรรมอย่างนี้นะครับเมื่อถึงคราวแล้วนี่ไม่มีใครเขาจะห้ามได้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงคราวก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ากรรมมันมาถึงแล้วบางคนนี่แขวนพระสมเด็จองค์ละ30ล้าน40ล้านปกติจะแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอนะครับแต่ถึงคราวแล้วนี่ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับโดนยิงโดนฆ่าอุบัติเหตุหรือก็แล้วแต่มันแล้วแต่คนเรานะครับกรรมสำคัญกรรมเหนือทุกอย่างเมื่อถึงคราวตายก็ไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายนะไม้จิ้มฟันจิ้มฟันไปจิ้มไปแทงเหงือกเหงือกอักเสบตายก็มีตายง่ายๆคือคนมันถึงคาดมันถึงคราวนะครับมีคนหนึ่งแกเขาดูหมอให้แกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์โอ้แกกลัวมากกลัวไม่ขึ้นรถเลยไปไหนมาไหนถ้าบอกว่าให้ขึ้นรถยนต์แกไม่ไปเลยท่านผู้ฟังแกบอกเพราะว่าหมอทักว่าแกจะต้องตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ก็มีวันหนึ่งแกก็นั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองนั่งกินข้าวอยู่ดีๆนั่งสบายกำลังกินข้าวสบายอยู่ทีนี้รถมันก็วิ่งตามถนนนะมันก็วิ่งมาตามปกติของมันนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าไอ้ล้อรถยนต์เนี่ยมันหลุดมายังไงหลุดมาทับแกก็ตายด้วยรถยนต์อยู่ดีนะครับล้อมันหลุดมาจากถนนวิ่งหมุนวิ่งลุ้นมาก็มาทับแกขณะที่นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านตัวเองอย่างสบายใจอุตส่าห์ไม่ขึ้นรถยนต์ก็ยังโดนล้อรถยนต์ทับตายคือคนมันถึงคราวท่านผู้ฟังฉะนั้นเมื่อถึงคราวแล้วใครก็ห้ามไม่ได้ถ้าไม่ถึงคราวมันก็ไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปคิดมันมากท่านผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะครับหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับเรื่องราวดีๆของกินดีๆนะครับคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วเราก็จะมีความสุขนะพูดถึงของกินดีๆนึกถึงน้ำมังคุดเลยฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังมั่นใจว่าดีแน่นอนนะลองเอาไปกินดูนะครับขวดหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: คุณวิภาก็คิดว่าคงไม่มีใครฆ่ามันเอามาทำอาหารกินหรอกเพราะว่ากระรอกไม่ใช่สัตว์ที่เป็นของกินของคนยกเว้นก็แต่พวกคนคิดประหลาดพวกขี้เหล้าเมายาที่สรรหาของกินแปลกๆคนพวกนี้ไม่มีใครนับว่าเป็นคนปกติอยู่แล้วแต่นี่แม่มันคนท้องคนไส้อยู่แท้ๆกลับจะมาอยากกินของแปลกนี่มันแปลกเกินไปแล้วส่วนผัวก็ตามใจเมียเห็นเมียร่ำร้องจะกินก็สงสารเมียที่แพ้ท้องแล้วก็อยากกินใครห้ามก็ไม่ฟังเขาคงเห่อที่จะได้เป็นพ่อคนมากเขาว่าความรักของคนที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกอยากได้อะไรก็ต้องได้ตามนั้นยกเว้นแต่เดือนกระดาวเท่านั้นแหละอันนี้น่าจะจริงวันไหนที่เมียบอกอยากกินลาบฮอกผัวก็จะแบกหน้าไม้เดินท่อมส่องหากระรอกขนปุยไปตามราวป่าพอได้เจอกระรอกตัวอ้วนขนฟูหางเป็นพวงหน้าตาน่ารักไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้นก็ย่องเข้าไปหายกหน้าไม้ขึ้นประทับบ่าแล้วก็ยิงแล้วก็ฆ่ามันได้ไง่ายๆเพราะกระรอกมันไม่เคยถูกล่ามาก่อนส่วนใหญ่ก็เลยมักไม่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายก็เลยไม่คำนึงถึงพิษภัยแล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่เคยถูกล่าเอามาเป็นอาหารหรือว่าเอาไปทำอะไรอย่างอื่นมาก่อนด้วยเมื่อนายคนนี้หาเหยื่อที่น่าสงสารเจอแล้วเขาจะใช้หน้าไม้ยิงมันจนมันโดนลูกดอกตกลงมาตายจากนั้นก็เก็บเอาไปให้เมียถอนขนทำความสะอาดทั้งตัวแล้วก็เอามาทำลาบกินดิบๆทำลาบได้จานเล็กๆพูนจานก็ตักกินกินเปล่าๆจนเกลี้ยงจานไม่ต้องพึ่งข้าวพึ่งผักแหนมให้ยุ่งยากแปลกประหลาดอะไรอย่างนั้นใครได้ไปเห็นแม่มารคนนี้กินลาบฮอกก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าขนลุกเกลียวเกลียวเมื่อได้เห็นท่าทางการกินของแม่มารนี่มันทำท่าตะกระตะกรำหิวโหยเหมือนกับยักษ์มารหรือไม่ก็ผีปอบที่ตายอดตายอยากมานานก็คนธรรมดาทั่วไปใครจะไปอร่อยกับลาบฮอกกันล่ะแค่นึกก็กินไม่ลงแล้วแม่เล่าให้ฟังบอกว่านายคนเนี้ยเห็นเมียกินลาบอย่างอร่อยอร่อยก็ดีใจมากพอเมียบอกอยากกินวันไหนก็ออกไปยิงกระรอกที่อยู่ในป่าแถวบ้านมาให้เมียฆ่าแล้วก็ถลกหนังทำลาบกินอยู่เรื่อยออกไปแล้วล่าได้กี่ตัวก็หิ้วมาเป็นพวงกลับบ้านให้เมียทำลาบดิบกินเองการไล่ล่ายิงกระรอกของนายคนนี้ก็โหดเหี้ยมไม่ใช่น้อยบางตัวที่ยิงหน้าไม้ใส่แล้วลูกดอกโดนตัวมันแล้วกระรอกมันก็ตกลงมาตายต่อหน้าบางตัวก็หนีไปได้ทั้งที่มีลูกดอกเสียบอยู่หนีตายกระเซาะกระเซิงไปเรื่อยแต่เรื่องจะรอดนั้นคงจะยากมันคงจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าจะตายให้คนเห็นซากตอนนั้นใครไปเจอกระรอกถูกหน้าไม้เสียบตายที่ไหนก็รู้เลยว่าฝีมือใครคนเล่าลือกันไปเพราะว่าเห็นกระรอกมันเน่าตายก็หลายตัวอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้คนในหมู่บ้านซุบซิบนินทากันมากกระทั่งคนเฒ่าคนแก่ออกมาปรามให้ตาผัวนี่เพลาๆบ้างเพราะว่ากระรอกมันไม่ใช่อาหารมนุษย์แล้วมันก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครแต่ทั้งคู่ไม่สนใจเห็นว่ากระรอกก็แค่กระรอกผัวเมียคู่นี้เขาว่าในโลกนี้มีคนฆ่าวัวฆ่าควายหมูหมาปลาเป็ดไก่กันนั่งเยอะแยะยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแค่กระรอกมันจะอะไรกันนักหนาหายแพ้ท้องเมื่อไหร่ก็เลิกกินมันก็เท่านั้นเนี่ยทั้งคู่ก็คิดง่ายๆแค่นี้เขาไม่ได้คิดต่อเรื่องที่คนท้องคนไส้มีอะไรควรอะไรไม่ควรทำเอาแต่ตามใจปากตามใจความอยากเท่านั้นเองสิ่งนี้สวนทางกับความเชื่อและสิ่งที่ผู้คนยึดถือปฏิบัติกันมาคนกำลังตั้งท้องอยู่ควรจะคิดทำแต่สิ่งที่ดีๆไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพากันไปเล่าลือปากต่อปากแล้วก็บอกให้รอดูผลของกรรมเถอะว่าอย่างนั้นการล่ากระรอกซาซาไปแล้วเมื่อแม่มารคนนี้ใกล้คลอดแต่เหมือนเป็นความเคยชินของตาผัวรู้สึกสนุกที่ได้ไล่ล่าแล้วก็ยังอ้างเอาว่าเป็นความอยากของเมียที่ยังแพ้ท้องอยู่เวลาว่างๆเขาก็ยังแบกหน้าไม้ไปไล่ยิงกระรอกเอากลับมาบ้านเมียก็ไม่สนใจจะกินแล้วเขาก็ปล่อยทิ้งให้มันเหม็นเน่าประจานความใจร้ายของตัวเองอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็ปล่อยให้หมาคาบไปกัดทึ่งเล่นแต่ก็ยังไม่หยุดล่ากระรอกเสียทีเดียวดังนั้นพอถึงเวลาเมียเขาคลอดลูกออกมาก็มีเรื่องที่น่าประหลาดเหลือเชื่อเกิดขึ้นในหมู่บ้านเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดและชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็คาดการณ์กันอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่บ่งบอกให้ผู้คนได้รู้ว่าเด็กในท้องเนี่ยมันเกี่ยวพันกับความตายของกระรอกนั่นก็คือพอเมียของนายคนนี้คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชาย ซึ่งเป็นเด็กทารกที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ที่น่าตะลึงก็คือตามตัวเด็กมีปานที่มีขนเป็นหย่อมหย่อมที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือใบหน้าเด็กมีขนสีน้ำตาลสีดำสีเทาขึ้นเป็นแนวแนวไล่เรียงดูแนวสีขนเหมือนลายแถบขนบนหัวกระรอกใครดูแวบเดียวก็รู้เลยว่ามันเป็นลายขนกระรอกไม่มีผิดประหนึ่งว่าขนนี้มันจะขึ้นบนใบหน้าและตามตัวของเด็กมาเพื่อตอกย้ำความใจไม้ไส้ระกำของคนเป็นพ่อกับแม่แต่ถ้าเป็นสมัยนี้คนมีเงินซะหน่อยก็เอาไปหาหมอเลเซอร์ออกได้สบายมากแต่สมัยนั้นวิทยาการอะไรก็ไม่มีเด็กคนนั้นก็เลยอยู่กับขนบนใบหน้าไปจนวันตายใครพอได้เห็นหน้าก็รู้กันเองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้เรื่องชื่อของเด็กพ่อแม่ไม่ต้องเสียเวลาตั้งเลยเพราะพอใครมาเห็นก็เรียกชื่อว่าฮอกกันทั้งนั้นพ่อแม่เด็กเพิ่งจะมารู้สึกเสียใจก็ตอนเนี้ยตอนที่ได้เห็นหน้าลูกตัวเองนี่แหละแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสายไปซะแล้วเพราะตอนนั้นมัวจะตามใจปากเอากันเข้าไปเด็กที่เกิดมาโดยไม่รู้อิโนอิเนก็เลยต้องได้รับผลจากที่พ่อแม่ทำไว้เป็นอย่างนี้เองแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่คุณวิภายังจำได้แม่นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรื่องนี้เธอเล่าให้ใครๆฟังไปไม่รู้กี่รายบางคนฟังแล้วก็เชื่อในทันทีโดยไม่มีคำถามบางคนก็ฟังแล้วก็มาซักเอาความจริงเหมือนกับจะหาจุดจับผิดให้ได้บางคนฟังแล้วก็เบะปากบ้างก็หัวเราะร่วนเพราะคิดว่าเป็นเรื่องคล่ำคลึงมงายก็แล้วแต่ความคิดความเชื่อของแต่ละคนเธอจะไปห้ามไม่ให้เขาคิดเป็นอย่างอื่นแล้วมาเชื่อความคิดแต่ความคิดของเรามันก็ไม่เข้าท่านักหรอกความคิดใครก็ความคิดของผู้นั้นก็แล้วแต
0: ่พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สำคัญว่าจะมีทรัพย์มีเงินมากหรือน้อยแต่ที่สำคัญคือต้องใช้ให้น้อยต่างหากชีวิตนี้จึงจะมีเหลือมากกว่าขาดถ้าหากว่าต้องการใช้เงินมากเราก็ต้องหาเงินมากนะครับต้องหาให้มากขึ้นจึงจะใช้เงินมากได้แต่ถ้าเงินน้อยเราก็ต้องประหยัดมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงเศรษฐกิจอย่างนี้ภาวะอย่างนี้โควิดระบาดเนี่ยโอ้ต้องประหยัดกันมากๆเห็นใจทุกคนครับเงินทองฝืดเคืองสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับให้กำลังขอให้เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับความทุกข์เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าต้องแบกรับมันรู้มันไปสุขมั่งทุกมั่งนี่ก็คือชีวิตจากน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่อยู่คู่ชาวไทยชู่คู่คนไทยคู่พวกเรามานานหลายปีนะคนที่กินคนที่ดื่มนี่ก็ต้องก็น่าจะรู้ว่ามันมีสรรพคุณยังไงผมมั่นใจในสรรพคุณมากๆนะครับดื่มแล้วเป็นยังไงใครยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคิดจะดื่มไปถามคนที่เขาดื่มก่อนนะป้ากินแล้วเป็นยังไงลุงกินแล้วเป็นยังไงไปถามเขาดูนะหนูเป็นอย่างนี้กินได้ไหมกินได้ท่านผู้ฟังให้ลองกินดูสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่เท่าลองทำดูกินดูถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีคนหนึ่ง360 บาทท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับสังเกตว่ามีกล่องสีน้ำเงินนะครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0 9 2 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

เรื่องนี้แม่เล่าว่ามีสองคนผัวเมียเป็นคนมาจากถิ่นอื่นผัวหนุ่มเมียสาวคู่นี้พากันมาตั้งรกรากอยู่ในหมู่บ้านที่แม่อยู่ทั้งสองคนมาทำอาชีพรับจ้างทั่วไปใครในหมู่บ้านมีงานอะไรก็เรียกใช้ได้ทันทีทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นงานไร่งานนางานสวนทั้งคู่ไม่เคยอิดออดทั้งนั้นรับจ้างทุกงานทำงานกันขยันขันแข็งกันทั้งคู่เลยชาวบ้านก็เลยเอื้อเฟื้อเอ็นดูอยู่มากทั้งคู่ก็อยู่ในหมู่บ้านนั้นอย่างมีความสุขอยู่กันได้ไม่นานนักเมียสาวก็ตั้งท้องอ่อนๆแล้วก็เลยไปทำงานหนักไม่ได้อยู่ๆไปก็แพ้ท้องหนักมากนอนแบบอยู่กับที่นอนเอาแต่โอกอากแพ้ท้องใครถามก็บอกแต่ว่าอยากจะกินกบต้มยำใส่พริกตำเผ็ดๆใส่ใบผักไผ่โรยต้นหอมผักชีเยอะๆถ้าได้กินกบต้มยำแซ่บๆแบบนี้ถึงจะหายแพ้ท้องว่าอย่างนั้นผัวก็เลยไปหาซื้อจากตลาดมาให้หรือว่าใครจับได้กบเขียดก็เอามาฝากให้กินเพราะรู้ว่าคนแพ้ท้องอยากกินชาวบ้านเขาก็มีน้ำใจต่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเสมอผัวก็ทำยำกบให้กินตามสูตรอย่างที่เมียบอกทุกอย่างแต่นางเมียก็ไม่สะใจบอกกินแล้วแต่ก็ยังไม่หายแพ้มันมีความอยากมากกว่านั้นนางเมียบอกว่าจะต้องออกไปล่ากบด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะสาแก่ใจใครที่รู้เรื่องก็พากันทัดทานมีอย่างที่ไหนท้องโยขนาดนี้จะออกไปล่ากบแต่ก็ลบล้างความตั้งใจของนางคนนี้ไม่ได้เลยยิ่งผัวห้ามนางก็ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายผัวก็เลยต้องยอมให้ออกไปกลางทุ่งด้วยที่สุดเมื่อผัวอนุญาตนางก็แต่งตัวธรรมัดธรรมแงออกไปช่วยผัวจับกบเดินท่อมไปบนคันนาหากบผิดประหลาดนักทั้งที่กำลังท้องกำลังไส้แต่กลับกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะไล่ล่าแล้วก็ผ่านพรากฆ่าชีวิตคนอื่นนี่ละมั้งที่เป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งว่าคนโบราณเขาถึงเรียกคนมีท้องว่าแม่มารพอได้ออกไปเดินถือคาคบจุดไฟไล่ล่ากบด้วยกันกลางทุ่งแม่มารก็มีความสุขเบิกบานอาการคลื่นเหียนเวียนกล้าวก็หายไปในทันทีนางมีความสุขราวกับไม่เคยแพ้ท้องจนป่วยหนักล้มหมอนนอนเสื่อมาก่อนมือหนึ่งก็ถือใต้อีกมือหนึ่งก็ถือไม้เอาไว้ตีกบพอเห็นตัวกบปุ๊บนางก็จะชี้ให้ผัวไล่ตีพอผัวตีกบดังตบนางเมียก็ร้องดังอี้ตามทุกครั้งถ้ากบมันหนีรอดจากเงื้อมือผัวมาได้นางเมียก็จะไล่ตีด้วยตัวเองไม่สนคำห้ามของผัวที่บอกให้ระวังนางคล่องเป็นลิงเปรียวกันเลยล่ะมีคนเขาว่าออกไปหากบไปเจอผัวเมียคู่นี้ไปยืนมองด้วยความสนใจเพราะใครๆก็รู้ว่านางเมียมันกำลังท้องกำลังไส้อยู่แล้วมันจะออกมาล่ากบกลางทุ่งได้ยังไงคนที่ได้เห็นเขาเล่าว่ามองไปก็ขนลุกตามไปเพราะว่าพอนางเมียได้ตีกบด้วยตัวเองนางก็ยืนมองกบที่มันดิ้นพลาดแล้วก็ซีดปากด้วยความสะใจไม่หนำซ้ำถ้ามันยังไม่ตายดีนางก็จะละมือจากไม้แล้วก็ไปฉวยเอาสองขาหลังของกบแล้วจับมันฟาดกับขอบคันนาสุดแรงเกิดจนมันเงียบไปแล้วหมดแรงดิ้นไปแล้วถึงได้เอามันขึ้นมามองดูเสยะยิ้มอย่างพึงใจสองคนผัวเมียออกไล่ล่ากบทุกวันที่นางเมียนึกอยากจะกินกบยำวันพระวันโกนก็ไม่เว้นคนอื่นเขาเตรียมข้าวเตรียมของไปทำบุญกันที่วัดแต่สองคนผัวเมียนี่ยังออกไปตีกบกันอยู่เลยทำกันอยู่อย่างนั้นจนท้องโยนางก็ยังไม่เลิกออกไปตีกบแม้จะกินทุกวันก็ไม่เบื่อหาได้เยอะกว่าเอาไปขายไม่มีใครเขาซื้อกินเพราะว่าเป็นของที่แม่มารทำมาขายก็เลยทำตากแห้งไว้ที่เก็บไว้ก็มีเป็นตะกร้าเลยแต่ก็ยังไม่เลิกล่ากบจนถึงวันที่ครบกำหนดคลอดหมอตำยายก็มาทำคลอดให้ที่บ้านปรากฏว่าทั้งคู่ได้ลูกที่แข็งแรงดีเด็กทารกที่คลอดออกมาเป็นลูกผู้หญิงเด็กคนนี้หน้าตาดีน่ารักตั้งแต่เกิดผิวพรรณดีงดงามร่างกายแข็งแรงสมส่วนแต่ว่าพอมองลงไปที่เท้านั่นสิหมอตำแยเขาเล่าว่าที่แรกที่มองเห็นเท้าของทารกก็นึกว่าตัวเองคงจะตาฝาดเพราะว่าฟังเรื่องผัวเมียล่ากบนี่มาเป็น 6-7 เดือนแล้วนับแต่นางเมียแพ้ท้องแล้วก็อยากจะออกไปล่ากบชาวบ้านเขาก็กระซิบกระซาบเล่าลือกันทุกวันแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นจริงชนิดที่ทำให้แกปากอ้าตาค้างเบิกโพลงอย่างนี้ไปได้หมอตำยายเห็นเท้าของเด็กคนนี้ทั้งสองข้างมีนิ้วเท้าติดเป็นพืชมีพังผืดเป็นหนังบางๆเชื่อมนิ้วเท้าให้ติดกันมองดูแล้วเหมือนเท้ากบเปียบไม่มีผิดเลย
น่าสังเวชแท้ๆลูกเอ้ยเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงหน้าตาหน้าชังขนาดนี้แต่เท้าติดกันเป็นพืชอย่างนี้ผู้ชายที่ไหนมันจะชายตามองแล้วลูกเอ้ยหมอตำแยออกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าแกล้างเนื้อล้างตัวให้เด็กไปก็น้ำตาซึมไปเวทนาเด็กส่วนพ่อกับแม่เมื่อได้เห็นเท้าลูกสองคนก็จ้องหน้ากันขมิงก็เดาเอาว่ารับหลังแม่เท่าหมอตำแยไปแล้วเนี่ยทั้งคู่คงจะได้ไปเอ็ดอึงทะเลาะตบตีกันบ้างแหละนี่ละนะที่เขาว่าไว้ว่ากรรมเพราะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันเห็นผลไวมากเห็นกันในชาตินี้แล้วไม่ต้องไปไหนไกลเด็กนั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่พ่อแม่สิรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำอะไรไว้นี่ถ้าพวกเขาเชื่อคำ

0: เหมือนจะสำนึกผิดหลังจากที่มีลูกคนนี้แล้วก็ไม่มีลูกกันอีกเลยสองคนผัวเมียตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินดูแลลูกสาวคนเดียวอย่างดีที่สุดรวมทั้งพากันหันหน้าเข้าวัดมุ่งทำดีถือศีลกินเจภาคเพียรภาวนากันไปตลอดชีวิตนี่แหละก็เพราะเหตุนี้แหละครับคนโบราณก็ถึงได้ว่าคนที่จะเป็นแม่คนคนที่ตั้งท้องถึงต้องสงบเสงี่ยมสำรวมกายวาจาใจเอาไว้คิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้เมื่อไรก็ตามที่กลายเป็นแม่มารมารสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามความต้องการของมารเมื่อนั้นล่ะผลลัพธ์มันก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดนะอย่างที่พูดนะคนนี่มีความสามารถพิเศษสมัยก่อนนักการเมืองมีบางคนบางท่านที่เรามักจะพูดกันว่าไอ้นี่มันเก่งไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวนะมันกินอิฐก็ได้กินหินก็ได้กินปูนกินทรายกินได้หมดกินหอระฆังกินโบสถ์กินศาลานะคือคนนี่บางคนทำมาหากินเหมือนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายเหมือนจะอยู่เป็นอมตะตลอดกาลนานเทินคือไม่คิดนะคิดแต่เฉพาะใกล้ๆว่ากูจะกินกูจะได้กูจะเอาคิดแค่นี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาจะตายเอาอะไรไปไม่ได้เงินทักสิบบาทก็เอาไปไม่ได้นะครับเงินบาทที่เขาใส่ปากนะครับสับเปลือยังควักไม่ยอมให้กลืนเขาบอกคิดขึ้นมามันน่าขมขื่นเหลือแต่ผ้าสองผืนเอาไว้ติดร่างกายแต่พอเขาเผลอสับเปลือก็แก้เอาผ้าเอาแพรไปเที่ยวเร่ขายต้องมาเปล่าไปเปล่าทั้งวันเกิดวันตายต้องมานอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอนเอาอะไรไปไม่ได้นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนโลกนี้นะครับเป็นพันปีเป็นหมื่นปีผ่านมาอย่างนี้มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แย่งแย่งกินชิงดีชิงเด่นบางทีสมัยก่อนที่เราอ่านประวัติศาสตร์นะครับพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อชิงสมบัติกันชิงราชสมบัติพี่ฆ่าน้องเพื่อชิงราชสมบัติอยู่ในราชสมบัติไม่กี่ปีก็คนอื่นเขาก็มาฆ่าต่ออันนี้เป็นเรื่องอดีตนะครับในนิทานในแต่ละประเทศต่างๆเราก็ได้เห็นได้ฟังกันทำเหมือนว่าสมบัติชื่อเสียงมันมีคุณค่ากว่าความเป็นคนความเป็นมนุษย์มีคุณค่ากว่าความเป็นญาติความเป็นพี่ความเป็นน้องความเป็นพ่อแม่ลูกนะครับไม่กี่วันนี้ก็มาฟังข่าวนะเห็นข่าวที่เขามาติดป้ายพ่อเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันก็ติดป้ายบอกว่าลูกนี่ห้ามเข้าแบ่งมรดกให้ลูกไปแล้วนะครับลูกไปแล้วทีนี้พ่อแม่ก็มาอยู่ก็ไม่ให้พ่อให้แม่อยู่ไล่ออกทะเลาะกันกับลูกสะใภ้แย่งสมบัติเรื่องมันยาวนะไม่อยากเล่าท่านผู้ฟังแต่ที่แน่ๆก็คือว่าท้ายที่สุดพ่อก็ขอคืนมรดกพ่อแม่ขอคืนมรดกจากลูกมันขอได้นะท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปแบ่งมรดกให้กับลูกกับหลานหมดเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็จะมีความสำคัญถ้าแบ่งหมดแล้วเราไม่สำคัญหรอกนะครับเดี๋ยวก็ลูกแย่งกันอีกแย่งกันไหนนะลูก3คนลูกคนหนึ่งอยู่จันทร์คนหนึ่งอยู่ศรีราชาคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่ลูกคนจันทร์ก็แย่งพ่อแม่แย่งทำไมแย่งบอกว่าให้ไปอยู่กับลูกที่ศรีราชาลูกศรีราชาก็บอกว่าให้ไปอยู่กับลูกที่เชียงใหม่อยู่สักพักหนึ่งลูกที่เชียงใหม่ก็บอกว่าลูกคนอื่นก็มีทำไมไม่ไปอยู่ที่จันทร์ก็ประจับเป็นประมาณนั้นคือแย่งกันไล่หนีไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่แย่งกันเลี้ยงก็ต้องระวังนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็สมบัติเราก็ต้องบริหารเองก็ทำพินัยกรรมเอาไว้นะครับไม่ต้องแบ่งหมดเหลือไว้พอใช้บ้างส่วนหนึ่งเอามาทำบุญฝากฝังเอาไว้เพื่ออนาคตเพื่อชาติหน้าส่วนหนึ่งเอามาบำรุงบำเรอร่างกายตัวเองอย่าให้เจ็บให้ป่วยมากส่วนหนึ่งก็เขาเรียกว่าสร้างหนี้ใหม่ให้ลูกให้หลานส่วนหนึ่งก็ใช้หนี้เก่านะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนมีพระคุณน้ำมะขุดตราพนาดินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราอย่าให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากเกินไปฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราไปทางภาคอีสานท่านผู้ฟังเป็นภาษาอีสานน้องบัวลำพูดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดท่านนึงนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับ
4: มาคู่ฟัง
3: ซื้ออย่างซื้อพออย่าง
4: พอพนม
3: พนม
4: ครับ
3: นามสกุล
4: เกาะไส
3: ้พนมเกาะไส
4: ้ครับ
3: ไออย่างอยู่หันนอนเว้นบ
4: ่นอนเว้น
3: นอนเว้นสบายเน
4: า
3: ะ
4: สบายบ่อยู่ได้ซู่มือภาพลูกน้องไปตัดไม้ซู่มือซู่เว้นเด้

0: จ้าอยู่จักปีแล้ว
1: อายุ67ปี
0: ก็ยังไปตัดใหม่อยู
1: ่โอ้ยของเจ้าลูกน้องนะบู้บ่ไงน้อมดิเก่งกว่าลูกน้องเพิ่นแล้วซื้อมาตัดนํากัน
0: ลูกน้อง
1: กันตัดนํากันเนาะอันนี้ละนาดโอ้ยใหญ่ทื่นบักดูเดียว
0: เขาก็ว่าพ่อใหญ่น้อมมือแข็งแข็งแรง
1: โอ้ยถามมึงลูกน้องบ่มีอยู่อยู่นี่ซื้อมื้อนี
0: ้พ่อใหญ่น้อมนี่เจ้าอยู่บ้านหยังนี่บ้าน
1: บ้านโศกกาเหลือง
0: บ้านโศกกาเหลืองบ้านเลขที่หยัง
1: บ้านเลขที่119
0: ตำบล
1: บ้านทิน
0: ตำบลบ้านทิน
1: อำเภอโนนสัง
0: อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู
1: หนองบัวลำพูเฮาอยู
0: ่ถามพ่อใหญ่นมแน่เนาะเอา
1: ครับ
0: เข้าเรื่องว่าก่อนสิมากินน้ํามังคุดนี่เจ้ามันเป็นหยังจังมากิน
1: โอ้ยปวดขาปวดหัวเข่านี่แหละตาฟ้าตาว่างนี่ครับ
0: อ๋อปวดขาปวดหัวเข่าตาฟ้าง
1: ตาว่าง
0: เป็นปวดขาปวดแห้งบ
1: ่ก็บ่แห้งแต่ว่ากินมันพอเฮ็ดได้ไปได้หมดยางนี่เก่งตัดไม้น้อยมือละแปะเต็มรถหัวว่าพอดีครับวุ่นอาวุธ
0: ก้อนกินนี่ไหมเอาถามก้อนกินก่อนนะก้อนสิมากินนี่ขากันยังปวดอยู
1: ่ปวดปวดเลยโจ๊กเลยโจ๊กคุณแล้ว
0: ย่างย่างกับสิบ่
1: ได
0: ้แต่ว่ากับตัดไม่ได้อยู
1: ่ไม่ตัดแล้วช่วงนั้น
0: อ๋อตัดไม่บ่ได้ก้อนกินกับตัดไม่บ่ได้อ๋อย่างกับเลยโจ๊กเลยโจ๊กขาบ่ทอกันคุณล่ะ
1: ไม่บ่ทอ
0: หลับเป็นมองได้อีกนอกจากปวดขา
1: ปวดขากับตาฟังละบ
0: า
1: ด
0: ตาฟังจังได๋เจ้าผู้ตาฟังแบบใด
1: แน่บ่เห็นงูนี่แล้ว
0: แน่ไปใกล้ๆ
1: เดี๋ยวนี้เห็นแล้วก็กินแจ้งยังปังเลย
0: อียะก็ดีแล้ว
1: ถามอาจารย์นี่เหรออาจารย์นี่บ่อาจารย์ตาฟังบ่ตาสิปานตาบ่มาทําน้อยไปแล้ว
0: เอาคุณเจ้าสั่งอาจารย์สิมามากินบ่พ่อใหญ่น้อง
1: จังมากินก่อน2ขวดเพราะว่ามาชุดนึงก่อนมันบ่เป็นว่ามันยัง2ขวดเพิ่นเลยว่า
0: ขายดีหลายยัง2ขวด
1: แล้วไม่2ขวดแต่แรกได้นี่
0: เออๆกิน2ขวดแรกมันยังได้ทา
1: น2ตัวแรกห้วยขาก็สบายเพิ่นล่ะ
0: ม
1: ัน
0: ค่อยๆด
1: ี
0: ขึ้น
1: ตาก็แจ้งออกห้วย
0: จังมือมันดีขึ้นทานซ่อมเบิ่ง
1: กินเม็ดขวดนึง
0: ขวดนึง
1: ครับ
0: ขวดนึงนี่ขาเป็นยังไง
1: ขาก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้นเลย
1: ดีขึ้นเลย
0: จากที่ปวดมาดนๆจะปวดมาจังปีว่าจะว่า
1: ห้วยมันก็ตามแต่2ปี3ปีแล้วจนปวดขาอยู่นี่เน
0: า
1: ะ
0: ตาที่ว่ามันบ่แจ้งนี่เป็นมาดนยัง
1: เฮ้ยมันก็ไปหาหมอเขาก็ว่าตาไว้เด้อตาว่าซั่น
0: ตายังก็
1: เขาว่าไปหาหมอเขาว่านะตาไว้ล่ะตาว่าซั่น
0: ตาไว
1: ้เออตาไว
0: ้ตาไว้ตาไว้เออเขาแล้ว
1: เออว่าเขาแล้วมันไปตามนี่ล่ะตาว่าซั่นที่ไปรักษาตาบ่ไปแล้วกินน้ำมังคุดนี่ละวัน
0: ปัดที่นี่โอเคบัด2ขวด
1: เฮ็ด2ขวดโอ้ยเขาทาอยู่ซั่นดอก
0: สั่งมาอีก
1: สั่งมาอีกชุดนึงนักอาจารย์นี่ละ
0: ขวดอาจารย์เสมา
1: 3ขวด
0: กินหมดเป็นจังได
1: ๋กินไปหมด5ขวดดีเด้อบ้าน5ขวด
0: ดีจังได๋เอาไว้ฟังแน่เนาะ
1: ดีไปเฮ็ดเวียกได้นี่ล่ะโอ้ย
0: ไปบ่ได
1: ้ไปได้อยู่แต่แห่งบ่ถึงขั้น
0: อ๋ออันนี้เต็มที่เลย
1: เต็มที่เตะขาเตะยังตึงตังตังกันเบิ่งแต่ซุ่มอยู่นี่เอาเจ้าคือเวทพญานมมาจักรวาลเนาะว่าให้คนมาเฮ็ดเนาะว่าซั่นครับบ้านก็ไปมักจะมาทันอยู่ไปซื้อไม้เขาว่าหั่น
0: เจ้าอ๋อเจ้ามีอาชีพซื้อไม
1: ้ไปซื้อไม้เขาไว้แล้วอยู่นี่ก็ฝากบ้านนี
0: ่ไม่ยังไปอยู่ค่ะ
1: มาอยู่ค่ะ
0: ตัดครับตัดลุยเองเต็มรถ6ล้อนี่ยังได
1: ้เพื่อนแล้วอาวุธแม่นเบิ่ง
0: โอ้จ
1: ัก
0: เลยยังหยังเต็มอยู่โอ้ดีตาแจ้งขึ้นมาดิดีจะเว้าอีพ่อใหญ่คือสิแข็ง
1: เว้าอีหลีละเนาะ
0: โอ้แข็งแรงคร
1: ับเว้าฮอดอาจารย์ไม่ว่างเพิ่นโอ้ยอาจารย์ตาผมนี่ซ้ําตาเพราะว่าซ้ําน้อยเพิ่นเอาต้อเพิ่นว่าเนาะ
0: ปานนั้นสิ
1: ว่า
0: แต่ก่อนมันแน่ไกลๆมันฟางมันม่วง
1: ฟางมันเดี๋ยวบ่เห็นไกลดอกนี่ซ้ํามื้อนี้มันก็ยังบ่ได้เห็น
0: ใกล้ๆนี่นะ
1: ครับ
0: ที่นี่แน่ไกลๆเห็น
1: นะไกลเห็นแล้วบาดนี่เห็นช่องน้ำถนนไปฮอดป้อมตำรวจเพิ่นโอ้เห็นป้ายไม้ตัวฮอดป้อมตำรวจนั่นน่ะ
0: โอ้ดีปานนั้นเนาะ
1: ครับ
0: มีความสุขบ
1: ่ด้วยมีความสุขแล้วจะได้ไปตัดไม้ตัดหยังเพิ่นแล้วถามอาจารย์บ่อยู่บ่ล่ะล้างมือนั่นมาเลยผมสิไปก่อนเลยเพิ่นแล้วผมสิไปเฮ็ดเวียกก่อนเด้อซั่น
0: วันนัดไว้บ่ได้มาฮ้อนไป30กว่าบ
1: าทโอ้ยโทษตาม2เที่ยงวันนี
0: ่โอ้ยบ่น้อมดีใจหลายเนาะก็ถือว่าได้บอกได้แนะนําเขาเจ้าบ่
1: ได้แนะนำแล้วชุ่มเนาะนี
0: ่
1: พี่ไส้พี่อ้ายพี่ไส้โอ้ยกินน้ำข่อยแน่ว่าซั่นบ่เชื่อข่อยติว่าซั่น
0: เออเขาบ่งึดจะบ่คือแข็งแรงแ
1: ท้โอ้ยแต่ชุ่มเล็กน้อยป้าจ้างไปตัดไม้น้ำ3บักแล้วอู้สู่เจ้าพ่อเดี๋ยวพ่อจะนมพ่อแล้วนอนแพ้อย่างเช่นเดียวก็ซ้อมมาอยู่ซะแล้วล่ะ
0: เออ
1: ดีแล้วป้าไม้นมซะคว้างแล้วซะวันนี้เนาะก่อนนี่ตุยบ่นอนอีทางห่มนั่นบ่ซั่นมื้อแล้ว
0: เออๆ
1: อุ้ยหยังวะ
0: ครับผมครับก็ดีใจกับพ่อใหญ่นมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของพ่อใหญ่นมอายุ67ปีนะครับอยู่บ้านโศกกาญเหลืองตำบล
1: บ้านทิน
0: บ้านทินอำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพู
1: ครับ
0: นะครับตามประสบการณ์นี่ครับพี่น้องโศกกาญเหลืองก็คือสิหูจักผู้ใหญ่นม
1: ผู้
0: ใหญ่น
1: มเม็ด
0: ผู้ใดบ่เสือกับมาถามเราเบิ่งนะครับขาเจ็บเฮ็ดงานกับบ่ได้ถนัดนะครับตากับฟัง
1: ตาฟัง
0: แข็งแรง
1: บ่แข็งแรง
0: นะครับกินน้ำมะขุนบรรหาขวด
1: เหมือนหาน
0: ะครับ
1: บานนี้เหมือนหากวดซ้ำอีกชุดหนึ่งเด้น้องอาจารย์
0: ครับตอนนี้ก็คือตัดใหม่ได้เบิ่นมือ
1: ได้เบิ่น
0: มือแข็งแรงตาแจ้งน้อมแน่มสอดไปไกล
1: ๆ
0: อันที่ว่ามากคือ
1: คืออยู่เจ้งเตือบอยู่เด้
0: เออความจริงทั้งหมดนะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับเจ้งแท้ๆนี่ตันใหม่นี
0: ่คนไปยอม
1: ลูกน้องไผ่3บังนี่โอ้ยพ่อยอมก่อนล่ะพ่อยอมบ่ไปสู่บ่ได้ว่าซั่นเอ้ยก็ว่าบ่สู่อยากขี้ไล่ปานนั้นซั่นดอก
0: ดีใจบ่ดีใจบ่
1: ดีใจแล้ว
0: มีความสุข
1: สร้างมาอีก3ขวดเดี๋ยวนี้มันหมดอีกแล้ว
0: รวม
1: แล้
0: วตอนนี้คือจังตัวอายุเท่าใด
1: โอ้ยสร้างอายุว่ามัน40 30พุ่นแล้วล่ะ
0: ความรู้สึกนะ
1: ครับ
0: ว่าปานนั้นได
1: ้ปานนั้นก็เฮ็ดเวียกเก่งกว่าดอกเนาะ
0: อ๋อคือขึ้นฮอดสมัยหนุ่ม30 40พุ่นน่ะ
1: จะกี่เกียดจังซี่ล่ะสู่ว่าซั่นดอกบอกกันเด็กหน่อย
0: แ
1: ต่กี้ดูไอ้ซ้ำกูอยากให้ชูเบิ้งเลยว่าซะน้องเอาไม้ขึ้นรถไปได้ไปได้แอร์แอร์นี้ว่าซะดอก
0: สิเฮ็ดให้เบิ้งเลย
1: โอ้ยโอ้เก่งว่าซะแล้วลูกน้องว่าโอ้เก่งอีหลีพ่อใหญ่นมว่าซะก็ว่าเบิ้งร่างกายรวมมันสิผิดกัน
0: นี่มันแข็งแรงนะ
1: สมบูรณ์นี่บุญ
0: สมบูรณ์กินได้นอนหลับ
1: แน่นอนเลยว่
0: าแน่นอนเด้อครับขอบคุณดีใจหลายๆเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวเรื่องหลานอยู่จังซี่แล้ว
0: กินไปเรื่อยๆเด้อพอเด้อ
1: กินไปเรื่อยเนี่ยมันเหมือนเดิมละเดี๋ยวนี้
0: กินไปเรื่อยๆเพราะว่านี่คือสิ่งที่อีหยังก็สู่ร่างกายแข็งแรงบ่ได้เจ้าเจ็บค่อยป่วยเจ้าหู
1: บ่มาป่วยแต่ปวดขาซั่นนั่นล่ะกับตาฟ้าง
0: ซั่นนั่นล่ะอันใดมันเจ็บขึ้นมามันบ่ดีทั้งนั้นล่ะ
1: กินมันหลายแล้วนี
0: ่ครับ
1: บ่ดูแล้วล่ะทั้งน้ำมันจานร้อนช่วงใกล้กับเลยเศร้าสั่งนะ
0: สั่งกินห่างๆเหมือนละเทือไป
1: หาเงินก็น่าว่
0: าครับผมขอบคุณหลายๆเนาะพ่อนมเนาะที่ได้มาเว้ามาแชร์ประสบการณ
1: ์โอ้ยก็มันอยากเว้าจะว่าอย
0: ่างเงี้ยสวัสดีครับ
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมะขุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
4: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่คุณศักดาเล่าให้ฟังครับเรื่องฝูงหมาผีคุณศักดากับพี่บุญชัยเนี่ยกินเหล้าโดยการเกือบทุกวันมันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนกับเป็นการกินข้าวกินน้ำตามปกติอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วมีวันหนึ่งพี่บุญชัยเขาก็พูดขึ้นมาว่าอยากจะทำงานด้วยกันไหมล่ะคุณศักดาก็ถามว่างานอะไรความจริงก็รู้อยู่แล้วว่าพี่บุญชัยเขาทำงานอยู่บริษัทก่อสร้างเป็นบริษัทใหญ่โตมีผลงานเป็นที่เชื่อถือของประชาชนทั่วไปก็งานที่บริษัทน่ะมันจะดีเหรอครับ ศักดาก็พูดทั้งที่แน่ใจมันต้องดีกว่างานลูกจ้างร้านขายของเจ๊คิมที่ทำอยู่แง่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าพูดเล่นกันแน่พี่บุญชัยแกก็พยักหน้ายิ้มยิ้มพี่เห็นเธอขยันเอางานเอาการนะเอาเถอะไปทำด้วยกันรับรองเดี๋ยวพี่จัดการให้เองเอาไว้แล้วผมจะบอกพี่ให้ผมตัดสินใจดูก่อนนะครับเสร็จแล้วศักดาก็มานอนคิดอันตัวของเราก็มีเมียอยู่แล้วเงินที่ได้จากงานทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยพอกินบางเดือนก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเสร็จแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเขาก็ถามอย่างไม่แน่ใจว่าพูดจริงหรือพูดเล่นจริงสิพี่บุญชัยเขาเป็นหัวหน้าพูดเล่นได้เหรอเอาก็ถ้าจริงก็เอาสิยังไงมันก็ดีกว่างานที่ทำอยู่เนี่ยตกลงก็ปรากฏว่าคุณศักดาได้เข้าทำงานในบริษัทรับก่อสร้างแห่งนั้นเป็นลูกน้องใกล้ชิดของพี่บุญชัยงานก็ไม่หนักมากนะครแถมเงินดีซะด้วยวันหนึ่งพี่บุญชัยเมาท่าไหนไม่รู้เดินไปเหยียบขาหมาหมามันกัดเอาน่องเวอะเลยเขาก็โกรธมันมากก็แช่งด่าเสียงดังทำอะไรให้อย่างได้ป่ะ อะไรได้ครับทีแรกก็นึกว่าคงจะใช้ให้ไปซื้อยาหรือว่าไปซื้ออะไรให้เขากินแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นปรากฏว่าเขาใช้ให้คุณศักดาไปฆ่าหมาตัวนั้นได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ไหนนะฮะไอ้ตัวด่างๆที่นอนอยู่หน้าซอยไอ้ตัวไม่ใหญ่ตรงหน้ามันขาวๆอ่ะคุณศักดานะไม่อยากทำแต่นึกถึงบุญคุณของเขาก็ต้องตัดสินใจลงมือโดยที่ไม่บอกให้แฟนรู้ทำเงียบๆคนเดียวยาเบื่อนี่ง่ายที่สุดแกก็ซื้อยาเบื่อแล้วจัดการกับมันโดยคลุกเคล้ายากับไก่ทอดโยนไปให้มันตรงหน้ามันค่ำวันนั้นน่ะมันนอนอยู่ผงกหัวมองพอได้กลิ่นไก่ทอดมันก็ลุกขึ้นก้มหน้าก้มตาจัดการอย่างอร่อยทันทีคุณศักดาฟังข่าวการตายของมันในตอนเช้าอย่างใจคอไม่ค่อยสบายแต่พอพี่บุญชัยชมว่าจัดการดีเรียบร้อยอดยิ้มไม่ได้เลยทีนี้คืนนั้นเองตีหนึ่งคุณศักดากลับจากกินเหล้าบ้านพี่บุญชัยนั่นแหละผ่านมาทางปากซอยก็แปลกใจเห็นไอ้ด่างตัวนั้นมันยืนมองอยู่ข้างเสาไฟก็มันตายไปแล้วมันมายืนได้ยังไงคุณศักดาก็มองรอบๆไม่มีคนน่ะเขานอนกันหมดแล้วหมานี่มันมองอย่างประสงค์ร้ายซะด้วยทันใดนั้นก็เลยรู้สึกระแวงหันไปข้างหลังอ้าวมีอีกตัวเนี่ยมันยืนอยู่ใกล้ๆตู้โทรศัพท์แล้วก็รีบหันไปมองที่เสาไฟไอ้ด่างนั่นก็ยังอยู่ไอ้ตัวข้างหลังก็มีอีกเหมือนกันเลยไม่ได้การแล้วผีแน่คิดอย่างนั้นก็รีบเพ่นพรวดนะ 3-4-9 เท่านั้นนะต้องหยุดกึกไอ้ด่างมาขวางหน้ามีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเหมือนเป็นฝาแฝดกันเลยยืนจังก้าประสงค์ได้แยกเกี้ยวขาวแต่ละตัวเนี่ยสีขาวเหมือนที่หน้ามันอ่ะเหมือนกับไอ้หมาที่ตายอ่ะเหมือนกันเดะเลยทุกตัวเลยอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผีหลอกก็จะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วทำไงดีหนีสิหันหลังสิหันหลังบอกตัวเองว่าต้องหันหลังหนีเพราะหันหลังขวับเตรียมเพ่นไม่ได้แล้วครั้งหลังมีอีก3ตัวหันไปไอ้3ตัวเก่าก็ยังอยู่เอ๊ะนี่กลายเป็นว่าพวกมันรายล้อมตัวแกเอาไว้แกตกอยู่ท่ามกลางฝูงหมาผีแล้วนี่ก็ตัดสินใจเป็นไงเป็นกันมันเป็นแค่หมาผีอะถึงมันจะเป็นผีแต่มันเป็นหมาเราเป็นคนมันทำอะไรเราไม่ได้มันก็แค่หลอกคิดอย่างนั้นก็หลับตาวิ่งพรวดออกไปวิ่งไปได้สัก 7-8-9 เท่านั้นหัวพุ่งไปกระแทกอะไรบางอย่างที่ขวางหน้าโครมสุดลงไปเลยไม่ได้สติอีกเลยรู้ตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลแฟนร้องไห้ถามคุณศักดาว่าใครตีหัวคุณศักดาบอกเปล่าชนอะไรไม่รู้แท้จริงก็คือเสาไฟนั่นเองกรรมมันก็สนองกรรมเร็วดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
3: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมพันโทไพโรจน์พนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเริ่มต้นตอนนี้เริ่มต้นขณะนี้
2: บางครั้งคนเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท้อถอยก็คือนึกถึงเรื่องราวที่ไม่ดีที่เราเคยทำมาในอดีตคิดแล้วมันถอดถอนใจทุกข์ใจโอ้ฉันไม่น่าทำเลยทำให้หมดกำลังใจไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับพระท่านสอนว่าเรื่องไม่ดีให้ลืมจำแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเรื่องบาปเนี่ยอย่าไปนึกอย่าไปย้ำมันลืมมันไปนะครับเหมือนกับเราเป็นแผลเนี่ยถ้าหากว่าเราไปสะกิดไปเกามันบ่อยๆแผลมันไม่หายท่านผู้ฟังนะครับแผลบางทีมันเยิ้มเป็นสิวโอ้ฉันเป็นสิวฉันเป็นสิวนะเอามือไปจับไปแค่โอ้เมื่อไหร่มันจะหายจับอยู่นั่นแหละสิวไม่หายท่านผู้ฟังนะครับแผลไม่หายอักเสบติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเราลืมมันอ่ะช่างมันมันก็หายไวสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปสนใจเพราะว่าทุกครั้งที่เรานึกเราก็เป็นทุกข์ทุกครั้งที่เราคิดถึงเราก็เป็นทุกข์ไปคิดมันทำไมนะครับลืมมันไปนะครับแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยให้เราจำเอาไว้นะครับให้เราจำเอาไว้นึกบ่อยๆนะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าให้มีตำราหรือว่ามีสมุดบันทึกความดีทำดีที่ไหนเขียนเอาไว้วันนี้นะได้ไปใส่บาตรพระ1องค์2องค์ก็เขียนเอาไว้นะครับสายมานะได้ให้ทานตรงนั้นตรงนี้เขียนเอาไว้ได้ไปรักษาศีลได้ไปเจริญภาวนาที่ไหนเขียนเอาไว้วันไหนว่างๆเราก็มานั่งอ่านโอ้ฉันนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะฉันได้ทำความดีมันมีความสุขท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นความดีเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เรานึกถึงความดีเหมือนเราก๊อปปี้ความสุขมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆใจมันก็มีกำลังใจแต่ถ้าเราไปนึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีหดหู่ท้อถอยในอารมณ์โอ้ยนั้นไอ้สิ่งที่ฉันคิดจะทำมันก็ไม่ได้ทำไอ้ที่ฉันทำไปมันไม่น่าทำไปเลยเหนื่อยหน่ายตัวเองเบื่อเซ็งเจ๊งจนไอ้อย่างนั้นน่ะไม่ดีท่านผู้ฟังครับคำพูดหรือว่าการคิดในสิ่งที่ไม่ดีตัดออกไปนะครับโดยเฉพาะการพูดอย่างหนึ่งนะครับเขาห้ามเลยนะท่านผู้ฟังเบื่อเซ็งเจ๊งจนบางคนนี่ชอบพูดแล้วมันทำให้ใจท้อถอยเบื่อนะตื่นเช้าขึ้นมาบ่นให้ลูกหลานฟังลูกหลานมองหน้ายายเบื่อฉันก็เบื่อเหมือนกันเซ็งจังเจ๊งแล้วจนแล้วบางคนก็ชิบนะชิบหาไม่เจอชิบหายคือพูดลบออกไปเมื่อคำพูดที่มันไม่ดีออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในใจในจิตของเราใจมันก็ท้อถอยง่ายใจมันก็เหนื่อยง่ายนะครับให้เราคิดในแง่ดีๆมองในแง่บวกดีเนาะนะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่องหลวงพ่อดีเนาะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะนะครับมองในแง่ดีไว้ก่อนจำในสิ่งที่ดีๆนึกในสิ่งที่ดีๆถ้าใจเราดีเนี่ยร่างกายเราก็จะดีตามนะครับสำคัญตรงนี้บางคนป่วยนิดหน่อยนะครับป่วยนิดเดียวป่วยนิดหน่อยแต่จิตมันคิดมากมันก็เลยกลายเป็นป่วยหนัก
5: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการทดลองที่ทำในประเทศอเมริกานู่นแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากในอดีตมีเขียนไว้ในหนังสือของศาสตราจารย์ดิวมองคือทดลองกับคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักโทษที่ศาลตัดสินประหารชีวิตแล้วโดยบอกวิธีการทดลองให้กับนักโทษคนนั้นฟังว่านี่นะเนี่ยวิธีจะประหารชีวิตแกเนี่ยฉันจะทำอย่างนี้นะครับก็คือเขาทำอย่างนี้นะครับเขาก็บอกนักโทษนั้นว่าจะนำไปมัดไว้ในห้องมืดแล้วก็จะแทงให้เลือดไหลตลอดคืนจะมีภาชนะรองเลือดจนกว่าจะเสียชีวิตนักโทษได้ฟังก็เข้าใจนะยอมนะครับยินยอมนะครับทีนี้เมื่อถึงวันที่กำหนดจึงได้นำนักโทษคนนั้นไปไว้ในห้องมืดเวลากลางคืนมัดแขนขาติดกับเก้าอี้ที่ตรึงไว้นะครับไม่ได้เป็นการทรมานจนเกินไปแต่ไม่ให้หลุดนะครับคือมัดติดกับเก้าอี้ไว้ในห้องก็มีอากาศถ่ายเทดีหายใจสะดวกแต่มันมืดจากนั้นก็ทำเป็นเอามีดเนี่ย แกล้งเอามากรีดขานักโทษท่านผู้ฟังแล้วคนที่อยู่ห้องข้างๆก็เปิดท่อเล็กๆนะครับให้น้ำไหลหยดลงถังที่เตรียมไว้ใต้เก้าอี้เพื่อเป็นที่รองเลือดไอ้นักโทษคนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงน้ำหยดลงถังนะครับติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กนะครับคือเขาต่อท่อน้ำลงมานะครับทำเหมือนน้ำเนี่ยคือเลือดหยดลงจากขาของนักโทษเพราะว่านักโทษนี่กระดิกไม่ได้เขามัดมือมัดขาไว้นักโทษก็เข้าใจว่าเป็นเลือดของตัวเองหยดทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยเพราะการที่เขาเอามีดกรีดขานั้นเนี่ยไม่ได้กรีดแรงนะครับเป็นการกรีดที่ไม่ถึงกับเลือดตกยางออกนักโทษคนนั้นฟังน้ำหยดตลอดคืนโดยเข้าใจว่าเป็นเลือดของตัวเองพอรุ่งขึ้นเขาก็ไปเปิดห้อง
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลียหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
9: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
10: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
11: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนแห่งที่11ของไทยชูจุดเด่นแหล่งต้นน้ำสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพระดับสากลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: รัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำความหลากหลายทางชีวภาพระดับภูมิภาคคุณทิตรีสายสว่างรายงานครับ
7: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ ACBในระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้นมีพื้นที่ประมาณ 296,922 ไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางและดอยหล่อโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงหล่อเลี้ยงชุมชนมากมายเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงต้นไม้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า393ชนิดรวมไปถึงชนิดพันธุ์หายากเฉพาะถิ่นและใกล้สูญพันธุ์เช่นกวางผาเลียงผาและชะนีมือขาวตลอดจนพบลายแคมชนิดใหม่อีก21ชนิดขณะที่พื้นที่อีกกว่า 140.48 อยู่ในเขตลุ่มน้ำคุณภาพชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดนอกจากคุณค่าด้านระบบนิเวศแล้วดอยอินทนนท์ยังมีจุดเด่นในฐานะยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศทั้งนี้หลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ACB แล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนจะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมช้างศึกไทยพลิกแซงชนะคีร์กีสสถานประเดิมชัยชนะแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมช้างศึกของไทยลงเตะนัดแรกที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นพบกับทีมชาติคีร์กีสสถานโดยเกมนี้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลส่งชวันวิทย์แซ่เล้าธนกฤตโชติเมืองปากและเจ๊ฮานาฟีมามะลงลาดตะข่ายในฐานะ3ประสานเกมรุกเริ่มเกมได้เพียง23นาทีชนนธรรมาแนวรับของไทยสกัดบอลไปเข้าทางอิสกันดาร์เบคอฟกูดูเรสที่ได้จังหวะยิงเต็มข้อส่งคีร์กีสสถานขึ้นนำ 1-0 พร้อมกับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ส่วนครึ่งหลังออกสตาร์ทได้เพียง2นาทีคีร์กีสสถานมาได้ประตูนำห่าง 2-0 จากประตูของบันบอคอฟไอเทนีจากนั้นถึงนาทีที่55ทีมช้างศึกไทยได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 จากการมงของเจ๊ฮานาฟีมามะขณะที่ช่วงท้ายเกมทีมชาติไทยที่ได้ปริพันธ์วงศารบทิโร่ยิงคนเดียว2ประตูนาทีที่69และ73ทำให้ทีมชาติไทยพลิกแซงชนะคีร์กีสสถานไปแบบสนุก3ประตูต่อ2ประเดิมเก็บ3แต้มเต็มได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมช้างศึกไทยจะพบกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
6: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยนอกจากเราจะใส่เนื้อมังคุดเข้าไปแล้วนี่เราก็มีสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำกระชายเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้จักน้ำกระชายนะเพราะว่าถ้ากินขนมจีนนี่ต้องมีกระชายกระชายนี่มีรสเผ็ดร้อนขมนะครับโบราณเขาบอกไว้ว่ากระชายนี่มันแก้ปวดท้องได้มวลในท้องท้องอืดท้องเฟ้อช่วยบำรุงกำลังนะครับคนที่มีปัญหานะท่านชายที่กามตายด้านเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเลยนะนะอันนี้โบราณก็ว่าไม่ใช่ผมพูดนะครับผู้ชายที่กามตายด้านเนี่ยดื่มกระชายจะดีขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการบำรุงธาตุโรคในปากในคอพวกโลหิตเป็นพิษต่างๆนี่ดื่มกระชายจะดีอันนี้คือโบราณเขาว่าไว้แล้วก็มีคนก็ถามเข้ามาอีกว่าบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกกระฉับกระเฉงนอนไม่หลับก็มีที่จริงแล้วอาการตอบสนองทั่วไปหลังจากกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับถ้ามีน้ำตาลในเลือดสูงนี่จะทำให้มันการแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมากมันจะทำให้คึกคักกระฉับกระเฉงแต่ก็ไม่เหนื่อยนะครับเป็นอาการทั่วๆไปที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงทีนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็ดื่มไปตามปกติสักพักหนึ่งนะครับประมาณไม่กี่วันก็จะหายครับนี่ก็เป็นอาการตอบสนองทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าน้ำมังคุดอย่างเดียวที่ดีๆก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็ดื่มไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับดื่มครั้งหนึ่ง20มิลลิลิตรตอนเช้าตอนท้องว่างแล้วก็ตอนก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารไปสัก1ชั่วโมงอย่าลืมดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดครับท่านผู้ฟัง
11: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมสอนใจสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปริชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อกลับมานั้นแม่ของสมพรก็กลับมาดูด้วยพอย่างเข้ามาในบ้านเท่านั้นผีในพลอยไม่รู้อยู่ที่ไหนก็เข้าสิงลูกสาวทันทีมีอาการตาขวางคอยจ้องแต่จะขึ้นไปชั้นบนบ้านอาจารย์สมบูรณ์ก็ให้แม่เขาพาเอามานั่งพิงฝาเรือนอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปนั่งลงตรงหน้าสมพรแล้วก็บอกว่านี่นายพลอยการที่นายพลอยจะมาพาเอาลูกไปด้วยนี่มันไม่ถูกต้องนะลูกยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้ตายแล้วนายพลอยจะให้ลูกฆ่าตัวตายเนี่ยมันบาปฉันยอมไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้นายพลอยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแต่จะมาสิงอยู่ในตัวลูกไม่ได้ถ้านายพลอยไม่ยอมออกไปโดยดีบัดนี้ฉันได้รับอำนาจจากพระนารายณ์มาแล้วฉันจะยิงนายพลอยด้วยลูกศรพระนารายณ์นี่แล้วก็จับนายพลอยใส่ขวดไปถ่วงน้ำเสียให้นายพลอยต้องจมอยู่ใต้ท้องน้ำไม่มีโอกาสจะได้ผุดได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปว่ายังไงจะออกหรือไม่ออกเสร็จแล้วอาจารย์สมบูรณ์ก็เข้าสมาธิเพ่งกระแสจิตข่มบังคับเหมือนอาการสะกดจิตข้างยายแล้วก็แม่ของสมพรเห็นอาจารย์สมบูรณ์ทำท่าน่ากลัวเอาจริงเอาจังอย่างนั้นก็เกิดสงสารผีขึ้นมายายของสมพรก็ขอร้องบอกว่าน
2: ี่พ่อพลอยเมื่อเขาไม่ให้อยู่เรือนเขาพ่อพลอยก็มาอยู่เรือนแม่ก็ได้แล้วก็อยู่เฉยๆอย่าไปรบกวนลูกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะจับพ่อพลอยถ่วงน้ำซะนะ
1: ผีนายพลอยก็ตอบผ่านร่างสมพรบอกว่าก็ได้แต่แม่ต้องห้ามอย่าให้ไอ้คนเก่งเนี่ยมันรังแกฉันนะ
3: ยายของสมพรก็รับรองแล้วก็พูดต่อหน้าอาจารย์สมบูรณ์ต่อหน้าผีนายพลอยที่สิงร่างสมพรอยู่บอกว่า
2: พ่อก็อย่าทำอะไรเขานะถ้าเขารับรองว่าจะไม่เข้าไปเรือนนั้นแล้วก็จะไม่มารบกวนลูก
3: อาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตกลงตามนี้ก็ได้จะต้องปฏิบัติตามสัญญานะไม่งั้นเนี่ยจะจับถ่วงน้ำซะทีเดียวพูดเสร็จแล้วก็เอาคันศรและลูกศรที่นายพนิษฐ์ให้ขึ้นมาถือไว้ในท่าทางที่พร้อมจะยิงได้ทันทีผีนายพลอยก็พูดบอกว่าลีกซิวะจะให้ออกก็ตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์นั่งประจันหน้ากับสมพรอยู่ก็เลยขยับตัวหลีกให้สมพรก็เหยียดเท้าทั้งสองตรงออกไปแล้วก็ล้มตัวลงนอนตะแคงตั้งแต่นั้นผีนายพลอยก็ไม่ได้มาเข้าสมพรอีกเลยแต่ว่าอาจารย์สมบูรณ์ยังคิดจะทดลองต่อไปก็เอาอาหารเส้นผีในพลอยไว้ทุกวันอาจารย์สมบูรณ์นั้นแม้เข้ารับราชการในกระทรวงสหกรณ์แล้วแต่ระหว่างที่ยังไม่ได้เข้ารับราชการใหม่ก็เป็นทนายความอยู่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุและความที่โคราชก็ยังมีเหลืออยู่ว่าความยังไม่จบอยู่สองสามเรื่องพอได้รับหมายศาลนัดก็ไปว่าความเช้าวันหนึ่งก่อนจะออกเดินทางตั้งแต่ตีห้าอาจารย์สมบูรณ์ก็เข้าสมาธิบอกผีในพลอยให้ไปโคราชด้วยตั้งใจว่าจะพาเอาไปทดลองดลจิตดลใจพยานพอสั่งแล้วก็รู้สึกมึนหัวแล้วก็ตัวชักร้อนๆคล้ายจะจับไข้พอแกเดินออกจากบ้านเดินข้ามถนนราชดำเนินพบสามล้อคันหนึ่งก็ถามราคาจะให้ไปส่งที่สถานีหัวลำโพงคนขี่สามล้อก็บอกว่าไปสองคนก็ต้องเอาห้าบาทอ้าวเอ๊ก็เราไปคนเดียวแท้ๆแต่คนขับสามล้อกลับเห็นเป็นสองคนไปได้อ่ะก็ตกลงเพราะคิดว่าผีนายพลอยก็คงจะทำให้คนสามล้อเขาเห็นระหว่างอยู่ในรถไฟอาจารย์สมบูรณ์ก็พยายามใช้จิตเรียกผีนายพลอยไว้แต่หัวก็ยังรู้สึกมึนอยู่เมื่อถึงโคราชอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปพักที่โรงแรมของทหารตอนเย็นก็เส้นอาหารให้กินครั้นวันรุ่งขึ้นไปศาลก็บอกให้ไปด้วยพอย่างเข้ามาในศาลเท่านั้นแกก็หายไปไม่รู้สึกหนักหัวแล้วลองนึกให้โดนจิตพยานก็ไม่ได้เรื่องกลับไปโรงแรมร้องเรียกดูก็ไม่มาต่อมาอีกสองปีอาจารย์สมบูรณ์เอาลูกชายผีในพลอยมาสะกดจิตสั่งให้ไปเรียกพ่อมาแกก็มาเข้าทรงลูกชายก็ถามว่าหายไปไหนมาแกบอกผ่านร่างลูกชายว่าไปอยู่บ้านเดิมที่พิษณุโลกซึ่งเป็นบ้านเกิดของแกตั้งแต่นั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็เลยเลิกติดต่อกับผีในพลอยเพราะว่าแกเป็นผีขี้ขลาดเขตทหารที่ดอนเมืองก็ไม่กล้าเข้าให้ไปศาลด้วยกันก็ไม่กล้าเข้าศาลแล้วจะเลี้ยงไว้ทำไมล่ะผี
4: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังป้าบุญเนี่ยแกเป็นคนบ้านเดียวกับคุณมยุรีอยู่ที่จังหวัดชัยนาทป้าบุญแกเป็นม่ายครับผัวตายหากินเลี้ยงลูกตัวเป็นเกลียว หาปลาเก่งกว่าผู้ชายซะอีกแกเลี้ยงลูกตั้งหลายคนไม่ให้อดตายคุณมยุรีเห็นครอบครัวนี้มาตั้งแต่แกยังเด็กๆก็เลยอยากจะเล่าเรื่องของแกเพราะว่าได้เห็นแกหาปลาอยู่บ่อยๆตกปลาเอาไปแกงกินก็บ่อยแต่ก็มีบางอย่างที่คุณมยุรีคิดว่าแกทำไม่ถูกต้องนักที่ว่าไม่ถูกก็คือแกตกปลาที่กำลังเลี้ยงลูกๆของมันอยู่คุณมยุรีก็เลยไม่เห็นด้วยกับการที่แกทำอย่างนั้นคนอื่นๆเขาก็พูดกันว่าไม่น่าไปทำปลาแม่ลูกอ่อนปลาที่ว่าก็คือปลาช่อนครับลูกปลาตัวเล็กๆพวกนี้พอมันขาดแม่ที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้มันก็เท่ากับว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อปลาใหญ่ตัวอื่นๆไล่งับจับกินสบายไปมันน่าเศร้าจริงๆชีวิตสัตว์โลกแม้แต่คนก็ไม่มีการยกเว้นก็ต้องเจออย่างนี้เหมือนกันเช่นเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่ก็ต้องลำบากขาดความอบอุ่นส่วนคนที่คลอดลูกแล้วเอาลูกไปทิ้งนั่นก็ยิ่งทำบาปทำกรรมอย่างรุนแรงเวรกรรมมีจริงคุณมยุรีเห็นมาแล้วทีนี้ก็มาเล่าถึงป้าบุญกันต่อนี่คือคนที่ทำกรรมคนหนึ่งแกอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆหลังคามุงสังกะสีข้างขวาไม้เก่าๆหาปลาเก่งก็อย่างที่บอกไว้แล้วแล้วก็แกก็ทำนาทำสวนเป็นอาชีพหลักหาปลาเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพแกหรอกเพียงแต่หาเอาไว้กินเอาไว้เลี้ยงลูกหลายคนแล้วก็แม่ของแกอีกคนนึงแม่แกก็แก่เฒ่ามากแล้วเอาปลาไปต้มยำทำแกงกินกันตามประสาคนบ้านนอกป้าบุญเป็นคนดีไม่ได้ยินว่าแกไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครผัวก็ไปหาปลาแล้วไปโดนงูเห่ากัดตอนที่ก้มลงไปจะมองหาอะไรสักอย่างมันฉกควับเอาที่หน้าเลยตอนที่ผัวแกตายเนี่ยแกเพิ่งจะคลอดลูกได้ราวๆ15วันแกนอนให้นมลูกอยู่ที่บ้านทารกน้อยก็ดูดนมแม่อยู่แต่พ่อของเธอน่ะกำลังจะตายที่กลางทุ่งคนเขาไปเจอเขาก็ช่วยกันประคองเข้าบ้านพอถึงบ้านก็ขาดใจตายพอดีที่นี่วิธีการที่ประบุญแกใช้ตกปลาเนี่ยแกใช้เป็ดล่อให้แม่ปลาในกัดเป็ดก่อนพอเป็ดร้องกราบกราบยกเป็ดขึ้นหย่อนเบ็ดลงไปแล้วก็ได้แม่ปลาขึ้นมาเอาไปลงหม้อแกงเออน่าเศร้าไหมแกพรากแม่พรากลูกเขาเอาแม่ไปแกงกินปล่อยลูกๆมันไว้ผจญภัยต่อไปจะเหลือรอดสักกี่ตัวก็ไม่มีใครบอกได
0: ้พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากคือทำมาหลายตัวนะท่านผู้ฟังก็คงจะรู้นะครับ 6-7 ปี 8 ปีมานี้ผมผลิตน้ำมังคุดมาแล้วก็ขายมาหลาย 2-3 แบรนด์ 2-3 ยี่ห้อคือดีทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ดีแต่เราก็ค่อยๆปรับปรุงค่อยๆปรับปรุงประสบการณ์ที่เราทำแล้วก็อยากจะให้มันดียิ่งขึ้นอร่อยยิ่งขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นทำให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมั่นใจขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่ก็มั่นใจมากว่ามีคุณภาพมากนะครับมีคุณภาพมากก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้เป็นของกินเป็นของฝากให้กับคนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายปีใหม่สงกรานต์ไปเยี่ยมไปเที่ยวไปหามีของมาฝากเป็นน้ำมังคุด3ขวดนะขอ3ขวดอย่าเอาไปขวดเดียวขวดเดียวไม่รู้เรื่องเอาไป3ขวดเอามาฝากผมมีมาฝากครับท่านกินท่านดื่มแล้วนี่ผมมั่นใจเลยว่าท่านจะขอบคุณเรานะครับตัวเราเองก็เหมือนกันนะถ้าสุขภาพมันไม่ดีมันทรุดมันอะไรเนี่ยเราก็ต้องลองกินดูนะครับลองกินดูฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าซื้อ3ขวดเขาจะลดให้นะครับถ้าสั่งทางโทรศัพท์เขาก็จะลดให้ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ป้าบุญแกไม่ได้หาปลาโดยการตกปลาลูกครอกเพียงอย่างเดียวไอ้เรื่องเหวี่ยงแหลงเบ็ดลงข่ายนี่แกถนัดทำอย่างนั้นชาวบ้านเขาก็ทำกันโดยทั่วไปไม่มีใครว่าอะไรแต่การพรากแม่ปลาเนี่ยมีคนว่าแน่นอนแกเป็นคนร่างสันทัดผิวดำแดงตัดผมสั้นเหมือนกับผู้ชายเข้าร้านตัดผมผู้ชายตลอดความสวยความงามหน้าตาตัวแกเองดูเหมือนแกไม่ได้ใส่ใจหรอกพูดไปก็น่าเห็นใจแกที่ต้องทำงานตัวเป็นเกลียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ไปในเวลาเดียวกันลูกของแกมีทั้งหมด5คนด้วยกันไม่น้อยเลยทีเดียวแต่มันก็เป็นสมัยที่ยาคุมกำเนิดคงจะยังไม่มีหรือว่ามีแล้วก็ไม่ทราบแต่ว่าอยู่บ้านนอกคนบ้านนอกเขาก็มีลูกกันเยอะๆบางครอบครัวมีตั้งโหลตอนนั้นคุณมยุรีเป็นเด็กก็เห็นป้าบุญหาปลาอยู่แทบทุกวันเวลาที่คุณมยุรีไปได้ไปเรียนก็ชอบปั่นจักรยานเที่ยวดูนั่นดูนี่ไปเล่นกับเพื่อนบ้างไปที่ท้ายหมู่บ้านบ้างขี่จักรยานผ่านชายคลองก็เห็นป้าบุญนั่งถือคันเบ็ดเอาเป็ดล่อปลาบ้างตั้งท่าเตรียมเหวี่ยงแหบ้างบางทีก็ลงข่ายก็เคยหยุดรถแวะดูแกตกปลาดูอยู่นานแกก็ยังไม่ได้สักทีก็ดูไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้ถามอะไรก็หรอกแกก็หันมาโบกมือไล่ไปไปไปปลามันกลัวอ้าวเอ๊ะก็เราอยู่บนถนนบนฝั่งคลองแล้วปลามันจะมากลัวได้ยังไงแต่คุณมยุรีก็ไม่ได้เถียงกันหรอกตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่10ประกวบก็ต้องเชื่อแกมาคิดได้ตอนหลังแกคงไม่อยากจะให้คุณมยุรีไปดูแกอยากจะบอกว่ากรรมน่ะมีจริงๆเพราะพออยู่มาวันหนึ่งลูกคนโตของแกซึ่งเป็นผู้ชายอายุตอนนั้นก็เข้าวัยหนุ่มแล้วหน้าตาดีตัวสูงผิวค่อนข้างขาวเขาชื่อสมปองจบโรงเรียนวัดแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อสมัยนั้นน้อยคนจะได้เรียนหนังสือสูงๆกันส่วนใหญ่ก็ช่วยพ่อแม่ทำนาหรือไม่ก็เข้ากรุงเทพไปหางานทำตามโรงงานเป็นลูกจ้างตามร้านต่างๆสมปองเนี่ยมีแฟนคนหนึ่งเป็นลูกสาวครูบังเอิญว่าสาวคนนี้มีผู้ชายชอบกันเยอะทั้งหนุ่มในหมู่บ้านทั้งหนุ่มนอกหมู่บ้านก็พากันจีบสาวเจ้าก็ดูจะมีไมตรีไปซะหมดทุกคนก็ทำให้หนุ่มๆพากันเร่งทำคะแนนให้กับสาวเพื่อจะให้ตัดสินใจเลือกตัวสาวก็ไม่เลือกใครใครมาก็คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้จนหนุ่มๆเกิดเขม่นมีเรื่องชกต่อยกันเองหนุ่มๆที่เห็นว่าผู้หญิงที่ตัวชอบออกจะเป็นสาวสวยหลายใจก็หายหน้าไปจนเหลือแต่นายสมปองกับอีกคนหนึ่งชื่อนายเก่งนายเก่งนี่เขาอยู่บ้านใต้วัดไปส่วนสมปองอยู่บ้านเหนือบ้านครูลูกสาวสวยอยู่กลางๆสองฝ่ายก็มาเจอกันหน้าบ้านครูบ่อยๆบางทีผู้หญิงก็กำลังคุยอยู่กับอีกคนมาก็เก้อต้องกลับสมปองในรักชอบหญิงสาวจริงๆไม่ได้คิดจะหลอกลวงก็ถึงกับออกปากบอกแม่ให้ไปสู่ขอป้าบุญแม่เขาไม่ค่อยมีฐานะไม่อาจจะไปเทียบกับครูเขาได้ก็ให้ลูกตัดใจเสียบอกลูกว่าไปขอเขาก็ไม่ยกให้หรอกลูกเอ้ยอายเขาเปล่าๆสมปองก็บอกให้คนรักรอก่อนเขาจะไปทำงานกรุงเทพเก็บเงินมาแต่งงานส่วนในเก่งหนุ่มบ้านใต้ก็ให้พ่อแม่สู่ขอทันทีเลยพ่อแม่ก็มาทั้งที่ฐานะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็ได้คำตอบจากแม่สาวเจ้ากลับไปว่าลูกสาวยังไม่อยากแต่งงานด้วยความที่หญิงสาวไม่แน่ชัดจะเลือกหนุ่มคนไหนก็ทำให้ฝ่ายชายเกิดความหวั่นไหวกันทั้งสองฝ่ายทีนี้ในเก่งเนี่ยเป็นคนใจร้อนพออยู่มาวันหนึ่งเขาก็มาหาผู้หญิงแล้วก็เห็นคุยอยู่กับนายสมปองเขาก็เข้ามาไล่สมปองให้กลับบ้านมีปากมีเสียงกันถึงขั้นชกต่อยกันต่อหน้าหญิงสมปองไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะมีอาวุธมาด้วยพอเห็นก็ต่อเมื่อในเก่งเขาชักออกมาไม่ใช่ปืนแต่ว่าเป็นมีดพกที่แหลมคมปรากฏว่าในเก่งใช้เครื่องทุ่นแรงนั้นทันทีอย่างที่คู่ต่อสู้ไม่ทันตั้งตัวจ้วงแทงฉุกหลายแผลสมปองก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมท้องขณะที่ในเก่งวิ่งหนีไปแล้วเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันหามร่างคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลรถก็ไม่ค่อยมีหายากต้องหามกันร่องแรงไปหารถเอาที่ถนนใหญ่พอถึงโรงพยาบาลก็ตายป้าบุญแกเสียใจมากวันที่เผาศพลูกเนี่ยแกเป็นลมทรุดกองอยู่ข้างๆเมนเผาศพนั่นเองแกก็รักลูกของแกแล้วปลามันก็ต้องรักลูกของมันแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานก็เถอะ2ปีถัดมาก็เกิดเหตุไม่ดีอีกลูกสาวแกตัวเล็กๆอายุยังไม่10ขวบเลยไปโรงเรียนแล้วไปตกบ่อน้ำเก่าหลังวัดตายในบ่อนั่นแหละกว่าจะหาตัวกันเจอก็ค่ำมืดมากแล้ว ือเด็กหญิงคนนี้หายไปในช่วงพักกลางวันเพื่อนๆก็พากันคิดว่าเธอกลับบ้านไปแล้วมาสงสัยก็ตอนที่เห็นกระเป๋าหนังสือยังอยู่ในขณะที่ลูกตกบ่อน้ำป้าบุญกำลังเอาเป็ดไปลอบแม่ปลาช่อนอยู่ห่างจากหน้าบ้านตัวไปไม่กี่วาน่าสงสารลูกสาวตัวน้อยๆที่ตายอยู่ในบ่อน้ำคงจะไปวิ่งเล่นแล้วพลัดตกลงไปก็ลุงอำผัวป้าบุญตอนที่แกมีชีวิตอยู่แกก็ชอบตกปลาแบบเดียวกันเนี่ยคือเอาเป็ดล่อแม่ปลาช่อนพอผัวตายป้าบุญก็เลยทำแบบเดียวกันกับผัวสืบต่อกรรมนะสองผัวเมียคู่นี้ทำกรรมกับปลากับลูกปลากันทั้งคู่เลยเสียลูกไปสองคนแล้วแต่ป้าบุญก็ยังไม่ฉุกใจคิดว่าเหตุร้ายๆที่เกิดกับลูกมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีตาคนหนึ่งก็นึกสงสารไปเตือนป้าบุญถึงบ้านให้แกได้คิดไปตกเอาแม่ปลามันมากินแล้วมันก็เท่ากับไปฆ่าลูกๆของมันด้วยแล้วผลกรรมอันนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาตัวแกเองนะฟังคำพูดนั้นแล้วป้าบุญถึงได้คิดหลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นแกใช้เป็ดล่อแม่ปลาเห็นแต่ทอดแหลงขายอะไรพวกนั้นไปคุณมยุรีเพิ่งจะมานึกได้ที่หลังว่านอกจากแกจะทำบาปกับแม่ปลาลูกปลาแล้วแกยังทำบาปกับเป็ดที่แกเอามันมาล่ออีกด้วยเพราะว่าแกผูกมันหย่อนลงไปก็ไม่ใช่เป็ดตัวโตนักหรอกเป็นเป็ดที่ขนเพิ่งจะขึ้นเพราะว่ามันตัวไม่โตถ้าตัวโตๆมันก็หนักลำบากในการยกการหย่อนลงไปแม้ว่าป้าบุญจะคิดได้แล้วแต่ดูเหมือนว่ากรรมที่แกทำเอาไว้ก็ยังไม่ยอมหยุดยั้งแค่นั้นอีกหลายปีต่อมาลูกชายอีกคนก็ป่วยด้วยโรคประหลาดมีแผลที่ปากรักษาไม่หายลุกลามใหญ่โตจนกินข้าวไม่ได้เจ็บปวดทรมานไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะลุกลามไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดยั้งเขาก็ร้องครวญครางบอกแม่ว่าเขาเจ็บมากช่วยเขาด้วยป้าบุญก็บอกลูกว่าแกไม่รู้จะช่วยยังไงเขาก็ร้องครางเบาๆในตอนบ่ายวันนึงว่าเขาจะตายแล้วป้าบุญร้องไห้โฮโฮปรากฏว่าลูกชายขาดใจตายในอ้อมกอดของแก
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร20ชนิดสำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไปรักษาตัวมาหลายที่ไปหาหมอมาหลายที่นะครับหาหมอแผนโบราณไปกินยาโน่นกินยานี่มาเนี่ยถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเราก็อย่าพึ่งท้อใจสู้นะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าหากยังมีความหวังอยู่โอกาสก็มีตลอดนะครับอย่าท้อในการที่จะดูแลอย่าท้อในการที่จะรักษาตัวเองลองให้โอกาสน้ำมังคุดตราพนารินดูอีกสักครั้งหนึ่งลองดูว่า360บาท

0: อยู่ในถ้ำเขาวงเลยนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้มีส่วนร่วมแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับใครที่มีทุกขเวทนาอยู่ก็ขอให้ลดลงก็ขอให้หายไปใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายไปด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำมาก็ให้มีส่วนด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังบางทีบุญเราสัมพันธ์กันไม่แน่นะครับมันไม่แน่บุญมาวาสนาช่วยโบราณเขาบอกบุญนาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายนะโบราณเขาว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่บางครั้งนี่มันเกิดจากหลายสาเหตุหลายท่านก็คงรู้นะครับเกิดจากกรรมของตัวเองก็มีเกิดจากจิตของตัวเองก็มีเกิดจากการดูแลร่างกายไม่เหมาะสมก็มีเกิดจากอาหารการกินที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็มีมันไม่แน่นะครับถ้าส่วนที่เกิดจากกรรมเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรนะบางครั้งเราเคยล่วงเกินเขาเคยฆ่าเคยตีเคยทำร้ายเคยทำให้เขาบาดเจ็บทำให้เขาเสียชีวิตมันก็เป็นผลกรรมก็มีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องทำบุญนะครับมันทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับทีนี้จิตนี้ก็สำคัญนะครับจิตนิพจิตเป็นกายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมโนบุพังขมาธรรมาอยู่ที่ใจเราถ้าหากว่าเราไม่เครียดมากคิดบวกนะครับคิดบวกคิดมองโลกในแง่ดีบางทีโรคภัยไข้เจ็บของเราก็จะเบาบางลงไปแต่ถ้าเครียดมากกังวลมากคิดนู่นคิดนี่โมโหง่ายใจอะไรโลภมากโมโหมากอะไรพวกนี้เนี่ยฉุนเฉียวมากเลยทำให้ป่วยนะครับท่านผู้ฟังต้องทำใจให้สบายทำใจให้สบายนี่สำคัญฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยนะครับฟังเสียงของคนที่มีปัญหาฤทธิ์ดวงแล้วก็ขาเปลี่ยด้วยพอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงก็ฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดนี้นะครับก็มาอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยอยู่กับคุณแม่ชื่อ
1: แม่ศรีภัยค่ะ
0: แม่ศรีภัยนามสกุล
1: นามสกุลสุริยมณี
0: ถามจริงว่าก่อนที่จะมาดื่มเนี่ยมันเป็นอะไรครับแม
1: ่เป็นฤทธิ์สีดวงเป็นเบาหวานไขมันแล้วก็เส้นเลือดอุดตันตาก็เป็นต้อเป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อ
1: ค่ะ
0: ฤทธิ์ดวงนี่เป็นมากขนาดไหน
1: เท่าก้อนในนั่นเลยเท่าไข่ไก่เลยค่ะ
0: รู้ได้ไง
1: ล้วงเข้าไปกันตอนไปอาบน้ำแล้วตอนนั้นมันจะถ่ายพร้อมกันเลยถ
0: ่ายล้วงต้องล้วง
1: ต้อง
0: ล้วง
1: เพื่อล้าง
0: อ๋อต้องล้าง
1: ค่ะใส่ถุงมือแล้วก็ทำความสะอาดแผลต้องทำแผลด้วยล้างเอาสบู่ล้างอะไรล้างค่ะก็แผลที่ผ่าตัดมาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ่าตัดมามีแผล
1: ค่ะ
0: แผลที่ไหนที่
1: ก้นค่ะ
0: เป็นมานานยัง
1: เป็นปีแล้วค่ะ
0: ออกมาเป็นปีแล้วมันไม่หาย
1: มันไม่หาย
0: อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นจริงๆขนาดเท่าไข่ไก่
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้อันที่ต่อมาก็คือตาเอาถามถึงตาก่อนตานี่ปกติมองไกลๆเห็นชัดไหม
1: ไม่ชัดอ่ะ
0: ก่อนกินนะมองไม่ชัดดูทีวีอะไรได้ไหม
1: ต้องดูทีวีก็ต้องใช้แว่นตา
0: ต้องใช้แว่นตาเป็นต้อนเนื้อโทษนะแม่มันลามเข้ามาเยอะไหม
1: เกือบจะถึงตาดำแล้วค่ะ
0: เกือบจะถึงกลางตาดำ
1: ค่ะ
0: แต่ผมมองตอนนี้มันนิดเดียวเองนะ
1: ค่ะ
0: เกือบมองไม่เห็น
1: เขาจะเกือบเข้าตาดำเลยค่ะ
0: คือแต่ก่อนนี่มองมัวกว่านี
1: ้ท่านไอ้ที่ร้านก็เห็นจำหน้าคนไม่ได้เลยค่ะที่ร้านค้าเนี่ย
0: มองไปแค่นี้ก็จำหน้าคนไม่ได้ตอนนี้จำหน้าได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: อ๋อตอนนี้เห็นชัดแล้วโอเคโอเคแล้วก็มันมีอะไรเบาหวาน
1: เบาหวาน
0: เคยตรวจปะ
1: เคยตรวจ
0: แต่ก่อนกินมันมีเท่าไหร่น้ำตาลขึ้นเท่าไหร
1: ่ที่มากมากที่สุดก็200
0: ค่ะครับผม
1: แต่ตอนนี้มันก็เหลืออยู่110 114 115ค่ะ
0: ครับผมแล้วคือตอนที่แม่ป่วยก่อนกินน้ำมะกรูดแม่ได้รักษาอย่างอื่นมาไหม
1: ก็รักษาหมอโรงพยาบาล
0: ทีนี้พอกินเข้าไปแล้วนี่แม่กินไปกี่ขวดที่ว่ามันดีขึ้นเอาฤทธิ์ดวงทวารก่อน
1: 3ขวดค่ะ
0: 3ขวด
1: ค่ะ
0: ดียังไงเราสังเกตยังไงว่ามันดี
1: ก็มันมีวุ้นออกมาจากก้นออกจากทวารมาเลยทีแรกก็เห็นก็นึกว่าเป็นเป เป็นก้อ

0: ที่เราถ่ายออกมาเป็
1: น
0: อ
1: ุ
0: จ
1: จ
0: จ
1: าระเรา
0: ค่ะเลยเหลียวดูก็แบบอ่ะอันนี้มันเป็นวุ้นเลยจากที่ว่าเสร็จแล้วอะไรแล้วก็ออกมามายืนอีกทีก็ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดลงขาอ่ะอ้าวฉันถ่ายไม่สุดเหรอเนี่ยหรือว่าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวุ้นกองเลย
1: เหลว
0: ๆแล้วเหลวแต่เหม็น
1: โอ้
0: เหม็นมาก
1: สงสัยมันแตกว่ะ
0: ฮะ
1: แล้วล้วงดูอีกทีมันมีไหม
0: ตอนนั้นยังมีอยู
1: ่พอวุ้นออกมาแล้วหลังจากวุ้นออกมาได้ล้วงดูไหม
0: ล้วงล้วงทำทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ทำทุกวันทำ
1: ครับพอวุ้นออกมานี่ล้วงดูยังเจอไหมหรือมันไม่เจอ
0: เจอยังเจออยู่ตอนนี้มันก็ค่อยค่อยค่อยหายไป
1: ค่อยค่อยค่อยเล็กลง
0: ค่ะค่อยค่อยเล็กเล็ก
1: ที่บอกว่าเท่าไข่ไก่ใช่ไหมแต่
0: ค่ะ
1: มันก็ค่อยค่อยเล็กลงเล็กลง
0: ค่ะ
1: ประมาณกี่ขวดที่มันเล็กประมาณ
0: 3ขวดเนี่ยค่ะ
1: สามขวด
0: เออ
1: สามเล็ก
0: เล็กลงขวดที่4ค่ะล่วงไม่เจออาหาร
1: หายไปได้ไงงง
0: ทีนี้มันนั่งก็ข้างเขาเอ้ยเผยลมมาปุ๊บอ่ะฉันเผยลมได้แล้วนี่มา
1: แต่ก่อนไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่กี่ปี
0: มันก็ร่วมปีนะ
1: หายลมไม่ได้เป็นปีเหรออ
0: ่าร่วมปีนะ
1: มัน
0: เสียวเสียวท้องแล้วมันก็เนี่ย2-3วันมันเนี่ยเผยลมได้ขยับไม่ได้เดี๋ยวก
1: ็
0: ถอดท้องมันเสียวเสียวมาทีนี้ล้วงไปมันจะมีโพ
1: รงควานแล้วก็ไม่มี
0: ที่หัวสุดของไส้ใหญ่นะคะหัวสุดไส้ใหญ่เอานิ้วคว้านไม่มีก้อนแล้ว
1: โอ้ดีใจแค่นี้ก็คุ้มแล้ว
0: ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าอะไรไม่หายช่างมันลิสดวงหายที่เป็นก้อนๆฉันก็พอใจ
1: พอใจแล้วมันทรมาน
0: แล้วก็ไอ้แผลที่ก้นหายฉันก็พอใจอะไร
1: แผลที่ก้นก็หาย
0: แผลที่ก้นมัน
1: แต่ที่ว่าเป็นมาเป็นปีที่ผ่าตัดมันไม่หายสักที
0: มันไม่หายสักทีตอนนี้มันแห้งลงแห้งลงแล้วฉันก็พอใจละแต่ว่าบอกให้คนมาส่งบอกว่าอะไรไม่หายฉันก็ไม่ว่าแล้วฉันขอแผลฉันหายฉันก็พอใจ
1: แล้วโอเคละแผลหายลิสดวงดีขึ้นปกติแล้วอะไรตาก็ดีขึ้นไม่ใช่
0: ดีขึ้นค่ะ
1: ตอนนี้
0: ก
1: ็มองไกลๆก็มอง
0: อารมณ์ก็ดีขึ้น
1: อารมณ์ดีขึ้นเพราะสุขภาพเราดีขึ้น
0: ใช่อารมณ์ก็ดี
1: กินได้นอนหลับเบ็ดเสร็จแม่สีพายกินมากี่ขวด
0: ลังนึง2คนแม่ลูกคนละครึ่ง
1: กิน2คนแม่ลูกคนละครึ่งโหล
0: คนละครึ่งโหล
1: อ๋อลูกก็กินก็คือขวดสีน้ำเงินแบบนี้นะที่มงคลทอง5ตราพนาลินนี่น
0: ะ
1: ก็ลูกเป็นไรถึงกิน
0: ผอมแห้ง
1: ผอมแห้ง
0: ผิดปกติของเขา
1: อ๋อแล้วกินแล้วเขาเป็นยังไง
0: กินแล้วตอนนี้ก็หน้าตาสดใสขึ้นมา
1: น้ำหนักขึ้นไหม
0: น้ำหนักขึ้น
1: มีน้ำมีนวล
0: ได้สาได้55โล
1: ผิวพรรณก็เพราะคนมีน้ำนวลผิวพรรณมันก็ต้องดีหน้าตาเปล่งปังขึ้นเขาก็มีความสุข
0: แต่คุณแม่นี่ผอมลง
1: ไม่เป็นไรแต่ดูหน้าตาสดใสแม่สีพายดูหน้าตาสดใสอ๋อแล้วก็มีขาก็แข็งแรงขึ้นขาคือปกติขาเปรี้ยขาเปรี้ยไม่มีแรงเดินไม่ได
0: ้เพราะว่าฉันเป็นพิการแล้ว
1: เป็นพิการแล้วโอ้เป็นมากี่ปีแม่
0: พิการมาได้ตั้งกี่ปี10กว่าปีมาแล้วมั้ง
1: มีบัตรผู้พิการ
0: มีค่ะ
1: บัตรผู้พิการขาเปรี้ย
0: ตอนนี้เดินไม่ต้องไปนั่งรถเข็นต้องซุยไปเดินต้อง
1: จับรถเข็นแล้วก็ดันไปได้
0: ด
1: ัน
0: ไป
1: แต่ก่อนไม่ได้เลย
0: ไม่ได
1: ้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดแม่นี่เป็นความจริงเน
0: า
1: ะ
0: ก็จริงค่ะ
1: จริงนะเพราะว่า
0: บ้านใหม่เขารู้หมดว่าแม่สีไพเป็นอะไร
1: บ้านใหม่ที่ตำบลอะไร
0: ตำบลเขาแก้ว
1: ทุ่งเสลี่ยมเนี่ยทุกคนรู้หมดว่าแม่สีไพเป็นอะไรเป็นคนเปรี้ยนั่งอยู่กับที่มา10ปีเนี่ยนะครับแต่มาวันนี้เดินไปได้ก็เดินไปข้างนอกคนงงป่ะ
0: งงค่ะว่าอ้าวเดินได้เนี่ยก็ว่าอยู่บ้านขาวอย่างก็ปวกเลยเนาะก็ว่า
1: โอ้ดีใจกับแม่สีไฟดีใจ
0: ขาวอย่างก็ปวกเลยอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเนาะ
1: ครับตาก็ดีขึ้น
0: ตาก็ดีขึ้น
1: นะครับขาก็แข็งแรงขึ้นลิสดวงทวารก็ไม่เป็นแผลก็หายอ้าว
0: แต่ลิสดวงมันก็กินยาหมอสั่งให้ด้วยนะคะ
1: ก็ต้องกิน
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกันนะครับเพราะว่าที่หมอมาให้
0: กินไม้จะล้มเอาไม้ไปค้ำไว้ช่วยกันค้ำมันแหละ
1: ครับผมก็ขอขอบคุณคุณแม่สีไพรมากนะครับสิ่งที่พูดนี้ก็คือเป็นความจริงแม่เขายืนยันถ้าหากว่าใครไม่เชื่อก็แวะมาดูแวะมาถามได้ตลอด
0: มาบ้านแม่สีไพรเพเดอร
1: ์
0: ขายขนมเส้นนี่ ป็นคนไทยนะคะแต่มาอยู่นี่ตั้ง40กว่าปี
1: ค่ะก็เลยโอ้กำเมือง
0: ค่ะโอ้กำเมืองได้ค่ะ
1: จ้ะครับผมขอบคุณคุณแม่สีภัยมากครับผมที่ได้มาเล่ามาแชร์วันนี้ครับสุขกายสุขใจแม่สาธุสาธุน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ที่น่าตกใจมากก็คือป้าบุญแกยอมรับในตอนหลังว่าแกแอบตกปลาอีกป้าบุญเมื่อแก่ตัวลงมากๆก็เป็นหลายโรคนอนไม่หลับกลางคืนนี่ตื่นตาใสแล้วต้องนั่งจ๋องสูบยามวนใบตองพ่นควันคลุ้งเลยคิดมากจนปวดหัวในขณะที่คนอื่นเขาหลับกันปุ๋ยแกก็นั่งเดียวดายที่ระเบียงบ้านพูดบ่นอะไรพึมพำอยู่คนเดียวพออยู่มาคืนหนึ่งแกป่วยไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องเป็นภาระของลูกๆที่ก็เติบโตกันหมดแล้วเลี้ยงดูแม่ได้ลูกของแกก็ดีนะไม่ทอดทิ้งแม่พวกเขารู้ดีว่าแม่เขาทำกรรมอะไรเอาไว้พวกเขาก็สงสารแม่ที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงดูพวกเขาจนเติบใหญ่ป้าบุญนอนป่วยอยู่นานเกือบ10ปีก็หมดลมหายใจก่อนจะตายแกพูดไม่ได้แล้วแต่กลับส่งเสียงร้องแปลกๆออกมาฟังดูเหมือนเสียงเป็ดลูกๆยืนยันได้ว่าแกร้องอย่างนั้นจริงๆก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องร้องอย่างนั้นคนที่ไปเยี่ยมก็เล่าว่าแกร้องอย่างเป็ดเลยแม้แต่แม่ของคุณมยุรีที่ไปเยี่ยมดูอาการของแกก็ยืนยันอย่างนั้นเหมือนกันโอ้นี่ก็คงจะเป็นเวรกรรมที่แกทำเอาไว้กับเป็ดคุณมยุรีมานึกย้อนกลับไปว่าแกเคยเห็นคนแถวบ้านตกปลาแบบป้าบุญบ้างไหมก็ไม่เห็นมีใครส่วนใหญ่เขาก็ลงเบ็ดลงไข่กันเท่านั้นไม่มีใครหาปลาพิสดารแบบแกคุณมยุรีเคยถามแม่ว่ามีคนอื่นตกปลาแบบป้าบุญบ้างไหมแม่ก็บอกว่ามีแต่ตายไปแล้วก็ทรมานเหมือนกันกว่าจะตายคุณมยุรีเคยได้ยินพระรูปหนึ่งเทศว่าคนที่ทำบาปมากๆพวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นพอตายไปนอกจากจะต้องชดใช้กรรมในขุมนรกแล้วพอเกิดชาติใหม่อายุก็จะสั้นพลันตายครับนั่นคือสิ่งที่พระบอกครับมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอยู่ที่บ้านในซอยบางจากนะครับอีตาคนนี้เวลากินข้าวมื้อเช้าอิ่มแล้วจะเดินออกมาที่หน้าบ้านมายืนใต้ต้นมะม่วงใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านอยู่เหนือหัวเขาแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันที่เขาถือติดมือออกมาแคะแคะจิ้มจิ้มฟันของเขาซี่โตเบ้อเยอะยืนแยกเขี้ยวเสร็จแล้วตาก็มองเมียงๆต้นไม้เล็กๆในกระถางที่เขาปลูกเอาไว้กระถางต้นไม้นี่ตั้งอยู่รอบโคนต้นมะม่วงไม้ในกระถางก็เป็นไม้ดอกบ้างไม้ประดับบ้างเมียเขาหามาปลูกเพิ่มแต่ว่ามันไม่ค่อยจะงามมันไม่ได้แสงแดดเต็มที่เพราะว่าใบมะม่วงมันบัง ลูกชายของเขาเมื่อตอนเล็กๆนี่ชอบเด็ดดอกไม้ถึงเล่นเป็นประจำตอนนี้โตแล้วอยู่ชั้นประถมปีที่3แต่ก็ยังเด็ดดอกไม้เล่นอยู่แม่ดุเขาก็ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เสร็จแล้วก็แอบหัวเราะในตอนเช้าๆหลังจากที่เขาจิ้มฟันเสร็จโยนไม้จิ้มฟันลงไปในกระถางต้นไม้เสร็จแล้วเขาก็ออกไปทำงานบางวันก็ขับรถเก๋งสีขาวออกไปแต่บางวันก็เดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ปากซอยตอนเย็นเลิกงานเขาก็กลับบ้านตรงเวลาระหว่าง 5:30 ถึง 6:00 เย็นมักจะไม่กลับเกิน 6:00 เย็นหรอกเมียของเขาก็ไม่ทุกข์ร้อนเรื่องผัวเพราะว่าผัวไม่กินเหล้านี่บุหรี่ก็ไม่สูบที่ข้างบ้านเขามีอยู่คนนึงอีตาอ้วนหัวล้านนี่มายืนพ่นควันบุหรี่อยู่ข้างบ้านเขาอะเขารีบปิดประตูหน้าต่างบนเหม็นเหม็นจริงๆสูบอยู่ได้ไม่รู้จะสูบไปทำไมกันไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมานอกจากโรคภัยไข้เจ็บเลิกสูบซะก็หมดเรื่องเขาบ่นพึมพำงึมงำอยู่ในบ้านไม่เคยออกไปบ่นนอกบ้านหรือว่าหน้าบ้านให้คนอื่นได้ยินเพราะเขาไม่อยากจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่นี่ชื่อของเขาเนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้เพราะว่าเขาไม่ชอบพูดคุยสุงสิงกับใครไม่ไปทำงานก็หมกตัวอยู่แต่ในบ้านดูโทรทัศน์อ่านหนังสือคุยเล่นกับลูกเขากับลูกชายสนิทกันเหมือนกับเป็นเพื่อนวัยเดียวกันกับลูกเลยเพื่อนบ้านบางคนไม่รู้จักชื่อของเขาหรอกแต่เห็นเขาออกมายืนหัวล้านเหม่งจิ้มฟันที่หน้าบ้านบ่อยๆก็เลยเรียกเขาว่าตาจิ้มนะพอเพื่อนบ้านคุยกันแล้วเอ่ยชื่อนี้ออกมาพอเรียกตาจิ้มเนี่ยเป็นอันว่ารู้กันเขาไม่ชอบสังคมแต่เมียเขาตรงกันข้ามเลยเป็นที่รู้จักกันไปทั้งซอยเพราะว่าช่างพูดช่างคุยแล้วก็เที่ยวไปหาของแปลกๆของกระจุกกระจิกมาขายให้เพื่อนบ้านด้วยขายเงินสดไม่พอเงินผ่อนก็เอาในซอยนั้นหรือว่าไม่ว่าซอยไหนหรือว่าที่ไหนๆในประเทศนี้หรือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ก็มีปัญหาเรื่องหมาครับมีบางคนไม่ชอบหมาไม่เลี้ยงหมาไม่เคยคิดจะเลี้ยงมันด้วยแต่คนที่เขารักก็มีอยู่มากแล้วคนเหล่านี้ก็จำเพาะจะต้องมาอยู่บ้านใกล้ๆกันซะด้วยนะคนชอบหมาก็ไม่ชอบหมาเนี่ย อยู่ซอยเดียวกันหรือว่าละแวกเดียวกันเสร็จแล้วหมามันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แต่บ้านของมันหรือว่าแถวๆหน้าบ้านตัวเองนี่มันเป็นสัตว์มันไม่รู้เรื่องก็เที่ยวเดินไปเรื่อยไปโน่นมานี่ดมนั่นฉี่ใส่ยางล้อรถยนต์อะไรต่ออะไรของมันไปตามเรื่องตาจิ้มนี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบหมาไม่ใช่ไม่ชอบเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ชอบเอาเยอะๆเลยอ่ะเขาต้องฝืนใจยิ้มแย้มทำเป็นชอบมันเขาต้องทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพราะไม่ต้องการมีปัญหากับใครเขาอยากจะอยู่อย่างสุขสงบมากกว่าสมัยก่อนโน้นที่ยังไม่ย้ายมาอยู่ย่านนี้มีบางทีเขาไปบ้านเพื่อนหมาเข้ามาดมขาตะเกียกตะกายเลียมือแผลบแผลบอยู่ต่อหน้าเจ้าของเขาก็ต้องทักทายตีสีหน้ายิ้มแย้มไปกับมันด้วยเขาไม่ชอบเลี้ยงหมาเพราะบ้านเขามันเล็กคับแคบที่ขี้ที่เยี่ยวไม่มีให้มันอะและเขาก็ไม่มีสมบัติอะไรจะต้องให้หมาเฝ้าด้วยและเขาก็ไม่ต้องการเลี้ยงมันเอาไว้เป็นเพื่อนเพราะเขามีลูกเมียเป็นเพื่อนอยู่แล้วเขาเคยอ่านหนังสือบอกว่าหมานี่ไม่ต้องทำอะไรไม่ทำอะไรก็มีกินมีอยู่เพียงแต่มันกระดิกหางพี่นอพี่เทาเจ้าของยอมเป็นทาสรับใช้นะเปล่านะไม่ใช่ว่าหมามารับใช้คนนะไม่ใช่คนนั่นแหละเป็นผู้รับใช้หมาต้องหาให้มันกินเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มันเขาอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วจำได้ไม่ลืมเลยก็บอกตัวเองดีแล้วที่กูไม่เลี้ยงหมาเสร็จแล้วหมามันก็มีนิสัยอย่างหนึ่งที่พอเจ้าของเปิดประตูรั้วบ้านมันจะวิ่งพรวดออกมาเที่ยวทิ่มจมูกสูดดมขี้เยี่ยวไม่เลือกที่ตามหน้าบ้านคนอื่นบางทีมันก็วิ่งไล่จักรยานเด็กล้มแขนขาถลอกหมดเจ้าของหมายืนอยู่หน้าบ้านก็ดุมันไปอย่างนั้นแถมบอกมันไม่กัดหรอกมันล้อเล่นมันรักเด็กว่าอย่างนั้นเด็กบางทีหน้าแหกแล้วมันรักเด็กคนเดินผ่านหน้าบ้านมันก็เห่าไล่งับน้องเจ้าของเห็นบางทีทำเฉยไม่สนใจซะอย่างนั้นเขาก็เห็นอยู่บ่อย
3: ๆท่านผู้ฟังที่รักครับหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับผมอยากจะพูดอย่างนี้มีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังนายแพทย์สุรพลรักปทุมนะครับท่านเป็นหมอแล้วก็ทำงานรักษาคนไข้มาตลอดชีวิต ท่านได้เปิดคลินิกของตัวเองร่วมธุรกิจกับพรภัทรพลเปิดบริษัทผลิตยาแล้วก็ลงทุนกับแซมยุรมันยุรนันท์พมรมนตรีเป็นดาราหน้าตาหล่อๆหลายท่านก็คงรู้จักดีแล้วก็เปิดคลินิกสุขภาพนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าดาราที่ไปฉีดสเต็มเซลล์ไปผ่าตัดเติมแต่งเพื่อรักษาสุขภาพชะลอความแก่ท่านมีลูกค้าเป็นดารามากมายแล้วก็เงินทองก็มีมากมายเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพบก็คือตัวเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งที่ตับแล้วก็ใช้เงินที่หามาทั้งชีวิตพยายามรักษาตัวเองด้วยการไปผ่าตัดเปลี่ยนตับที่เมืองนอกกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานท่านก็ตรวจพบมะเร็งลุกลามมาที่ปอดท่านก็หาพยายามหาวิธีต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายเรื่อยมาสุดท้ายก็ไม่อาจเอาชนะมันได้ท่านได้เสียชีวิตในที่สุดนะครับท่านฝากให้พวกเราเนี่ยทั้งหลายระลึกไว้ว่านะครับท่านเป็นหมอนะท่านฝากเอาไว้ท่านบอกว่าอย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิตนะครับนี่คือคำฝากของท่านเอามาฝากท่านผู้ฟังที่รักอย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิตนะครับเป็นคำฝากของนายแพทย์สุรพลก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตคือคำพูดที่ท่านพูดนี่น่าคิดท่านผู้ฟังเรามีเงินแต่มันมีค่าขนาดไหนเงินเราสมัครแสวงหาสิ่งที่เราคิดว่ามีค่ามากที่สุดในชีวิตแต่สุดท้ายทุกคนก็หนีไม่พ้นเงินจะมีค่าตอนเรามีชีวิตอยู่ตายไปไม่มีค่ามีค่าสำหรับคนที่มีชีวิตฉะนั้นคุณค่าของชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราเนี่ยเราสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องใช้ยาสุขภาพดีมันมาจากไหนท่านผู้ฟังนะครับพื้นฐาน4ประการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราคือการที่เรามีจิตสุขสบายมีความปรารถนาดีหรือว่ามีจิตสงบสุข1นะครับนี่คือประการที่1จิตใจเราสงบสุขอันที่2อาหารการกินที่เหมาะสมสมดุลอันที่3ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าออกกำลังกายที่พอเหมาะแล้วก็อันที่4ก็คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายของเราได้ซ่อมแซมตัวเองในทางหมอจีนนี่เขาบอกว่าคนเราจะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยอวัยวะทั้ง5อันนี้ทางศาสตร์แพทย์แผนจีนนะครับอวัยวะทั้ง5มันมีอะไรนะท่านผู้ฟังก็จะมีตับมีหัวใจมีม้ามมีปอดแล้วก็ไตตับหัวใจม้ามปอดไตเขาจะเน้นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าบรรดาโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานมันเกิดจากการกินทั้งนั้นคือโรคพวกนี้เนี่ยเกิดจากการกินทีนี้เขาก็มองว่าในเมื่อกินแล้วนี่ทำให้มันเกิดโรคได้ถ้ากินแล้วเกิดโรคได้นี่กินเพื่อรักษาโรคก็ต้องได้เหมือนกันนี่กินอย่างไรจึงจะเหมาะนะก็เกิดประเด็นถามอย่างนี้ว่ากินอย่างไรนี่จึงจะเหมาะจึงจะรักษาโรคได้คือท่านบอกว่าสิ่งที่บำรุงอวัยวะตับหัวใจม้ามปอดและไตอันนี้ศาสตร์แพทย์แผนจีนนะดีที่สุดก็คือถั่วนะครับบริโภคถั่วให้ตลอดชีวิตคือไม่ใช่กินแต่ถั่วอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังให้มีบ้างแล้วก็ต้องกินให้ได้ทุกสีถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วขาวและถั่วดำนะอาหารจีนจึงจะมีพวกเต้าหู้นะเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าหู้ขาวฟองเต้าหู้อะไรพวกนี้เป็นถั่วเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วนะจะมีเยอะพวกมิลหรือว่าพวกนมถั่วเหลืองต่างๆแล้วก็เคล็ดต่อไปก็คือว่าต้องกินผักดิบผลไม้สดในแต่ละมื้อต้องกินนะผักที่กินเปลือกได้ก็ยิ่งดีกินทั้งเปลือกเลยจะยิ่งดีเพราะแพทย์แผนจีนถือว่ากินของดิบนั้นจะลดอาการร้อนในแพทย์แผนปัจจุบันก็ถือว่าผักผลไม้สดดิบให้วิตามินดีกว่าผักผลไม้ที่ผ่านการกรรมวิธีอย่างอื่นฉะนั้นอยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รักว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะครับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวยาที่ดีที่สุดคืออาหารการรักษาที่ดีที่สุดนะครับ
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ย
5: ได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันกาแฟโทร0818235281แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัว
8: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมงคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์อยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังอย่าพึ่งหนีไปไหนท่านผู้ฟังที่รักครับผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยสิ่งที่ปรารถนาเหมือนกันหมดเนี่ยก็คือความสุขนะครับความสุขไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผลสุดท้ายสิ่งที่เราหวังให้มันเกิดขึ้นในตัวเราหรือคนที่เรารักมันก็คือความสุขแต่ความสุขแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะมาในหน้าตารูปแบบไหนนี่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ขอให้มีความสุขนะครับทุกคนก็เต็มใจรับมันแน่นอนนะครับแต่ว่าคนเราเนี่ยปรารถนาความสุขก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าความสุขมันจะมาได้ตลอดเวลาบางทีความทุกข์มันก็มาเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับมันเป็นเวลาที่ผลแห่งกรรมที่เราทำเอาไว้มันมาให้ผลบางทีผลกรรมในอดีตมันส่งผลมากกว่าผลบุญที่เราทำมาคือบาปมากกว่าบุญมันก็ต้องมีให้ผลบ้างนะครับมีกลางวันมีกลางคืนมั่งมีฝนตกมั่งชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะครับในช่วงที่กรรมไม่ดีหรือว่าผลบาปมันส่งผลเนี่ยทำอะไรมันดูแย่ไปหมดการงานก็มีปัญหาการเงินก็ติดขัดนะครับบางคนก็มีคดีความสัมพันธ์ในครอบครัวคนรอบข้างพินาศไร้การเหลียวแลช่วยเหลือบางทีคือมันไม่ต้องไปโทษปีชงนะครับไม่ต้องไปโทษดวงดาวไม่ต้องไปโทษราหูทับซ้อนท่านผู้ฟังถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมาจากการกระทําหรือผลกรรมของเราล้วนๆที่เราสร้างมาเองนะครับแล้วมาอาจจะมาจากเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ได้ทีนี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําจิตให้เป็นบุญอย่าท้อล้มได้แต่ต้องรีบลุกท้อได้แต่อย่าถอยนะครับบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายแต่จะให้บุญมาเราต้องช่วยตัวเองเราต้องจุดชนวนแห่งบุญชนวนแห่งความดีในจิตใจของเราก่อนนะครับชนวนแห่งความดีนั้นก็คือไหว้พระสวดมนต์สวดอิติปิโสอย่างหลวงพ่อจรัญเนี่ยวัดอัมพวันท่านบอกให้สวดอิติปิโสให้เกินอายุ1รอบสมมติว่าอายุ50ก็สวด51รอบแล้วก็สวดพระหงมหากรุณิโกพระหงมหากาให้จิตเป็นบุญท่านผู้ฟังให้จิตเป็นบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับทำสมาธิอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบางครั้งเนี่ยหนักก็จะกลายเป็นเบาร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับเพราะจิตที่เป็นบุญมันก็จะดึงสภาวะวิบากกุศลที่เป็นบุญเข้ามาให้ชีวิตของเรามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะครับน้ำมันไหลหาน้ำมันน้ำไหลหาน้ำจิตถ้าคิดดีทำดีพูดดีจิตเป็นกุศลผ่องใสสบายอยู่ตลอดนี่อกุศลคือความไม่ดีนี่มันเข้ามาไม่ติดท่านผู้ฟังแต่ถ้าจิตเราใสจิตเราสบายจิตโล่งโปร่งมีความชุ่มชื้นมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์มีความปรารถนาดีต่อทุกคนอะไรจะเกิดมันก็เกิดอ้าวเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันแต่เราไม่ทุกข์กับมันนะครับมันก็จะน้อยลงความทุกข์จะน้อยลงแล้วสภาวะดีๆคือกุศลวิบากกุศลความดีมันก็จะค่อยๆเข้ามาในชีวิตของเรามันจะเข้ามาเองน้ำไหลหาน้ำนะครับน้ำมันให้หลาน้ำมันไหลหาน้ำมันเราอย่าไปทุกข์ไปตรอมไปตมไปเครียดไปเศร้าไปหมองนอนไม่หลับนะครับเบื่อเซ็งเก่งๆโอ้ยทำไมฉันไม่ดีฉันดวงซวยอย่างนั้นนี่คือบ่นไปเรื่อยจิตหงุดหงิดไปเรื่อยงั้นมันก็จะเจอหนักเข้าไปอีกท่านผู้ฟังฉะนั้นทำใจให้สบายตั้งจิตนะครับรวมบุญรวมกุศลรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็นมหากุศลนะครับอุทิศเมตตาแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาที่เราเคยไปทำร้ายเขาเราไม่รู้หรอกตั้งแต่ชาติไหนตอนไหนอุทิศให้เขาบางครั้งอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราให้เขาอโหสิกรรมให้เราเขารับบุญแล้วให้อโหสิกรรมนะครับให้เราปลดปล่อยเราให้เราเบาขึ้นชีวิตสบายขึ้นใจและชีวิตของเราก็จะเริ่มสงบเริ่มเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเบาก็จะมาลายหายไปนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็ขออธิษฐานจิตนะครับบุญกุศลต่างๆที่ทำมากุศลจากการเผยแพร่ธรรมะสิ่งดีๆนี่ให้ผู้ฟังทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้นะครับท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บท่านที่มีปัญหาเรื่องเงินทองก็ขอให้อย่ามีปัญหาเรื่องเงินทองนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ให้ซื้อน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินไปดื่มดูช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: แต่ที่สำคัญเหนืออื่นใดทั้งหมดมันชอบมาขี้ไว้ที่หน้าบ้านนะยกขาเยี่ยวรถประตูรั้วบ้านจนเหล็กผุเลยเขาต้องล้างขี้ล้างเยี่ยวมันทั้งที่เขาไม่ได้เลี้ยงมันเลยแล้วซอยที่เขาอยู่นี่ก็เลี้ยงหมากันหลายบ้านซะด้วยแต่ละตัวก็นิสัยเหมือนกันไปหมดมีอยู่บ้านหนึ่งป้าบ้านนั้นก็ไม่ชอบหมาหน้าก็อูมใช่แกบ่นเสียงดังให้ได้ยินบอกว่าขี้ลูกกูยังไม่อยากจะล้างนะต้องมาล้างขี้หมาให้คนอื่นเขาได้ยินแล้วก็ยิ้มอย่างน้อยก็มีคนไม่ชอบหมาเหมือนกับเขาอยู่ในซอยเนี้ยถือได้ว่าเป็นพวกเดียวกันป้าหน้าใหญ่เนี่ยนะเขาเคยเห็นหมากัดกันเจ้าของหมาฝ่ายนึงวิ่งออกมาจากบ้านตรงเข้าไปช่วยหมาตัวเองไปตีหมาฝ่ายตรงข้ามเจ้าของหมาฝ่ายตรงข้ามออกมาเห็นก็ทะเลาะกันด่ากันใหญ่ถึงโคตรพ่อโคตรแม่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับด่าล้างตระกูลกันเลยทีเดียวถ้ากระดูกปู่ย่าตาทวดสะดุ้งอยู่ในโกดไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยหรอกมันเป็นเพราะอะไรเพราะหมาแท้ๆมีบางบ้านซื้อหมามาตัวละหลายตังค์ต้องปรนิบัติพัดวียังกับลูกแก้วลูกแหวนเนี่ยอาบน้ำฟอกสบู่ให้มันซื้ออาหารสุนัขแพงๆให้มันกินหมาในซอยที่เลี้ยงกันเอาไว้ทำหน้าบ้านของเขาเลอะเทอะเหม็นหึงนะลูกเอาไปเหยียบขี้หมาเต็มรองเท้าเข้ามาในบ้านบางทีจอดรถเอาไว้หน้าบ้านไม่ได้มันชอบเหลือเกินนะล้อรถนี่มันฉี่ใส่กันอย่างสนุกสนานฉี่แล้วฉี่อีกอยู่นั่นแหละไปก็ฉี่มาก็ฉี่เขาเห็นไอ้หมาพวกนี้เป็นไม่ได้ถ้าไม่มีคนยืนอยู่แถวหน้าบ้านนี่ตะจิ้มจะคว้าก้อนหินกว้างกระเจิดกระเจิงเลยบางทีหมาจากที่อื่นเดินผ่านซอยแกเห็นเข้าก็กระทืบเท้าไล่ให้มันกลัวหรือไม่ก็คว้างไล่แหมไปเลยจริงๆแล้วหมาที่อื่นไม่ค่อยมาทำเดือดร้อนสักเท่าไหร่สำคัญในหมาในซอยตัวเองแหละเพราะว่าจะต้องดูซะก่อนว่ามีคนเห็นการกระทำของเขาหรือเปล่าถ้าเจ้าของหมาหรือว่าพวกรักหมามองอยู่เขาก็ทำได้เพียงจุปากเบาๆมันฝืนความรู้สึกมากส่วนใหญ่แล้วหมาในซอยพอเห็นเขาก็มักจะไม่กล้าเข้ามาใกล้หน้าบ้านนะเพราะพวกมันล้วนแต่เคยโดนเขาคว้างมาแล้วทั้งนั้นนะเขตขยาดขนาดว่าเขาพยายามทำไม่ให้มีคนเห็นแต่ก็มีหลายคนรู้ว่าเขาเกลียดหมาถึงกับแอบเรียกเขาว่าตะจิ้มเกลียดหมาว่างั้นสมัยเด็กอยู่บ้านนอกที่บ้านเขาก็เลี้ยงหมาแต่เขาไม่เคยชอบพวกมันเบื่อมันมากแม่เขาใช้เขาขุนน้ำข้าวหมาทุกวันบางวันลืมก็โดนตีเจ็บมากเลยร้องไห้เลยเขาก็ไม่เคยคิดหรอกว่าการที่เขาไม่ชอบหมาไล่หมากว้างหมาเนี่ยมันจะเป็นเวรเป็นกรรมสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเขาหรือว่าครอบครัวของเขาคืออยู่มาเย็นวันหนึ่งเขานอนดูทีวีที่โซฟาอยู่ในบ้านมีคนมาร้องเรียกให้ออกไปหน้าบ้านบอกข่าวอย่างร้อนรนว่าลูกชายเขาโดนรถชนจนจักรยานล้อบิดเบี้ยวไปเลยส่วนลูกเขานั้นสงสัยว่าขาจะหักเขาก็วิ่งตามคนนั้นไปดูนำเขาออกไปปากซอยลูกชายนั่งอยู่ริมทางเท้าหน้าซีดจ้ะแต่ไม่ร้องไห้เขารีบเข้าไปดูมียายผมหงอกขาวคนหนึ่งช่วยประคองอยู่ใกล้ๆกำลังจับขาข้างซ้ายอยู่ไม่มีเลือดเลือดไม่ออกคงไม่เป็นไรมากแต่ว่าจักรยานคันเล็กๆล้อบิดเบี้ยวอยู่กลางถนนเป็นเลข8เลยรถที่ชนหนีไปละเขาว่าเป็นรถเก๋งแต่ไม่มีใครจำหมายเลขทะเบียนได้เลยมันเฉี่ยวชนแล้วก็ไม่สนใจจะลงมาดูเด็กขับหนีไปหน้าตาเฉยเกิดเหตุร้ายครั้งนี้เพียงเพราะว่าลูกออกมาซื้อขนมที่ร้านค้าแป๊บเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องเสียแล้วต่อมาก็พาลูกส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าขาหักต้องผ่าตัดเข้าเฝือกเรื่องผ่านไปตั้งหลายวันเพิ่งจะมีคนมาบอกว่าจำทะเบียนรถเก๋งคันนั้นได้อยู่ซอยถัดไปนี่เองตำรวจตามตัวเจอคนขับเป็นผู้หญิงสาวตำรวจถามว่าทำไมชนแล้วหนีเธอก็ตอบว่าไม่เห็นเด็กไม่รู้ว่าชนเด็กไม่เห็นจริงๆไอ้ที่เห็นน่ะไม่ใช่เด็กเห็นแต่หมาตัวนึงเท่านั้นวิ่งอยู่ข้างถนนมาหาว่าลูกเขาเป็นหมาเมียเขาโกรธมากตะวาดใส่หน้าผู้หญิงคนนั้นหล่อนก็ยืนยันว่าไม่เห็นเด็กจริงๆแล้วไม่ได้แกล้งพูดว่าเด็กเป็นหมาแต่ที่เห็นน่ะหมาจริงๆตัวสีขาวขนปุยๆคิดว่าแค่ชนหมาเท่านั้นเมียเขาก็ให้หล่อนขอโทษหล่อนไม่ยอมเพราะบอกว่าพูดตามที่เป็นจริงจะต้องขอโทษทำไมแต่ยังไงก็ตามตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนั้นเหตุร้ายอันนี้ทำให้ตาจิ้มนึกขึ้นมาได้ว่าสมัยก่อนอยู่บ้านเก่าที่แถวแถวบางพลัดเขาเคยคว้างหมาสีขาวขนปุยตัวหนึ่งถึงกับขาหักแล้วตอนหลังมันก็ตายเรื่องแปลกๆครับ เรื่องเวรกรรมที่ทำกษัตริย์เนี่ยเจลังครับเจลัง12ปีมานี้เจลังเข้าโรงพยาบาลติดต่อกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผ่าตัดใหญ่ดูเหมือน3ครั้งถูกควักถูกเจาะถูกตัดอวัยวะแล้วยังจะต้องใส่สายระโยงระยางทั่วตัวเลยให้เลือดมั่งให้ออกซิเจนมั่งท่ออะไรท่อระบายปัสสาวะท่อดูดเสมหะโอ้ยทุกทรมานจริงๆสุดท้ายนี่เจลังตายด้วยโรคพิษงูสวัดเข้าหัวใจเมื่ออายุ62ปีเจลังเนี่ยแกมีหลานสาวบวชเป็นแม่ชีแม่ชีหลานแกเคยบอกว่าไม่เคยเห็นใครเจ็บป่วยมาราธอนอย่างนี้เลยนี่เป็นเพราะอาชีพขายปลาเป็นบาปเวรแท้ๆแม่ชีก็ขอให้เลิกอาชีพนี้ถือศีลกินเจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปลาเหล่านั้นแต่เจลังยังเห็นแก่รายได้แล้วก็อ้างว่าลูกยังไม่โตพอที่แกจะเลิกเจลังมีลูกชาย2คนผู้หญิงคนสามีถูกรถชนตายเมื่อตอนเจลังอายุได้28ปีเธอก็อดทนเลี้ยงลูกด้วยการขายปลาเมืองจีนปลาเมืองจีนก็คือพวกปลากระพงตัวใหญ่ๆที่จีนเขาเรียกลิงฮื้อส่งฮื้อเฉาฮื้อเหล่านี้ปลาเหล่านี้เมื่อก่อนจะมาจากเมืองจีนยังไม่ได้แพร่พันธุ์ในไทยเขาเรียกปลาเมืองจีนปลาเมืองจีนนี่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากแต่ว่าราคาแพงตัวใหญ่ครอบครัวเล็กๆน่ะกินไม่หมดอ่ะก็เลยต้องสับขายทีละครึ่งตัวบางครั้งเจลังเห็นขายไม่ดีก็จับปลาเป็นๆที่แช่อยู่ในน้ำในถังขึ้นมาเนี่ยสับกลางลำตัวเป็น2ท่อนท่อนหางก็โยนลงถังไปท่อนหัวก็แขวนตะขอเรียกลูกค้าเพราะว่าปลามยังไม่ตายมันอ้าปากพะงาบพะงาบเลือดกับน้ำเนี่ยไหลหยดติ๋งติ๋งติ๋งลูกค้าก็ช่างใจดำอมหิตจะกินคิดจะกินแต่ของสดโดยเฉพาะค่านิยมผิดๆอย่างที่คนแต่ก่อนกล่าวเชื่อกันว่าคนใหญ่คนโตนะกินแต่หัวปลาคนต่ำกว่ากินท่อนหางว่างั้นพอเห็นหัวปลาโดดโดดก็นึกถึงสถานภาพนึกถึงฐานะของตัวขึ้นมาทันที
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจมันอร่อยท่านผู้ฟังต้องลองกินดูใครไม่เคยกินใครที่กินแล้วก็คงจะรู้นะครับถ้ากินแล้วดีก็ขอให้บอกต่อบอกต่อให้หน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นบุญคือถ้าเรากินแล้วดีพ่อกินแล้วดีแม่กินแล้วดีและหลายคนกินแล้วดีนี่แสดงว่ามันดีท่านผู้ฟังลองให้เขากินดูนะครับผมน่ะมั่นใจคุณภาพมากๆแต่มันพูดมากไม่ได้พูดมากมันผิดนะครับทุกวันนี้พูดอะไรมากไม่ได้เลยก็บอกได้แค่ว่ามันดีลองกินดูนะครับสิ่งที่จะเห็นชัดที่สุดคือต้องลองกินดูถ้ากินแล้วมันดีมันคุ้มกับเงินที่จ่ายแล้วก็กินต่อถ้ามันไม่ดีก็เลิกกินนะครับก็บอกแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เราก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากแต่ก็ไม่ต้องไปครุ่นคิดถึงสิ่งที่มันทำให้เราไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันมีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นนะครับเมื่อไหร่ที่เราท้อแท้ก็ให้มองหาสิ่งอื่นมาทดแทนให้มันสามารถตัดสิ่งที่มันมีปัญหาออกไปได้จากชีวิตฉะนั้นลืมมันเสียอะไรที่ไม่ดีลืมนะครับอย่าไปสนใจนึกแต่สิ่งที่ดีๆจะได้สบายใจนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้ช่วงนี้นะครับเรามาฟังว่าของเรามีขายที่ไหนบ้างเชิญฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: นี่เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งจึงต่างยินดีซื้อหัวปลาไปประกอบอาหารเรียกว่าเอาแต่ได้ไม่คำนึงถึงชีวิตจิตใจและความเจ็บปวดรั่วร้าวที่ปลาต้องได้รับอยู่การค้าหัวปลาสดๆโดยอาศัยจิตวิทยาสร้างค่านิยมอย่างนี้มีมานานแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เจ๊ลังเนี่ยค้าหัวปลาสดอย่างนี้มา 20-30 ปีฐานะความเป็นอยู่ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างที่ต้องการลูกๆ ก็ได้ใช้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขตามความพอใจแม่ชีหลานสาวก็เตือนอยู่เรื่อยว่าให้เลิกอาชีพนี้แทนที่จะฟังเจ๊ลังยังกลับจ้างลูกจ้างขยายอาชีพตัดท่อนลำตัวปลาเป็นขายอีกด้วยมาระยะ10ปีกว่ามานี้เจ๊ลังเจ็บป่วยเกือบตลอดเวลาภายหลังยังได้พบเชื้อมะเร็งในลำไส้ก็ต้องตัดลำไส้ท่อนหนึ่งไปอีกครั้งหนึ่งตับอักเสบเฉียบพลันการรักษาแผนใหม่ในระยะแรกเริ่มจะใช้วิธีเจาะหน้าท้องดูดเลือดหนองที่อักเสบออกมาซึ่งก็มีผลต่อการรักษาดีทีเดียวแต่สำหรับเจ๊ลังวิธีนี้ไม่มีผลจึงต้องทนทรมานรับการผ่าตัดใหญ่สุดท้ายยังต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตอีกเจ๊ลังที่เคยว่องไวใจเด็ดเงื้อมีดวันฉับฉับลงบนปลาเป็นตัวใหญ่วันละหลายสิบตัวบัดนี้เจ๊ลังมีแต่ความทุกข์ความเศร้าก็บอกกับลูกว่าอย่าทำอาชีพนี้อีกเลยต้นปีที่แล้วนี่เจ๊ลังเป็นงูสวัดคาดรอบเอวเลยแรกเริ่มก็คิดว่าเป็นโรคผิวหนังธรรมดากินแล้วก็ทายาประจำบ้านแต่แผลกลับลุกลามปวดบวมก็ไปหาหมอแผลดูยังไม่เลวร้ายลงแต่หารู้ไหมว่าพิษมันกระจายเข้าเส้นเลือดเข้าตับเจ๊ลังต้องรับโทษทันจากกฎแห่งกรรมอยู่นานถึง10ปีถึงได้เริ่มในตาขุ่นมัวนิ่งงันเหมือนกับในตาปลามองดูหนทางเวิ้งไกลไร้จุดหมายอยู่จนกระทั่งมีผู้มาพบว่าเจ๊ลังนี่สิ้นใจไปแล้วตั้งหลายชั่วโมงครับนั่นก็คือเป็นบาปกรรมที่ทำไว้เดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: บ้านของคุณมณีที่เล่าเรื่องเนี่ยครับเป็นตำหนักทรงและพ่อของคุณมณีก็เป็นร่างทรงก็เรียกองค์ที่มาเข้าทรงพ่อว่าพ่อปู่ซึ่งท่านมักจะลงมาปัดเป่าความทุกข์และโรคภัยให้กับมนุษย์ผู้หาทางออกอื่นใดไม่ได้นั่นเองตอนนั้นคุณมณียังเด็กไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาทุกข์ร้อนอะไรกันนักหนากับเรื่องผัวเมียคนนั้นผัวมีเมียน้อยคนนี้เมียทิ้งบ้างก็อยากจะได้ผัวได้เมียคนอื่นบ้างก็อยากจะได้คนที่เคยเป็นผัวเป็นเมียของตัวเองคืนเรื่องราวเหล่านี้มีให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่างเช่นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเข้ามาหาพ่อของคุณมณีเพื่อให้เข้าทรงหาทางช่วยเหลือเรื่องที่สามีของเธอมีเมียน้อย
2: พระปู่เจ้าขาช่วยหนูด้วยนะคะผัวหนูมันหนีไปเมียน้อยจะทำยังไงดีเจ้าคะ
1: เสียงฟูมฟายของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคุณมณีเองก็ไม่เคยคุ้นหน้านะดังมาจากบนตำหนักกันแหละ
2: คนมันกำลังหลงระเริงเอ็งก็อย่าไปร่อนรนอะไรมากนักเลยอยู่นิ่งๆเฉยๆไว้ดีกว่าหนูเฉยไม่ไหวแล้วครับพ่อปู่พ่อปู่มีวิธีไหนช่วยหนูได้บ้างไหมคะ
3: เดี๋ยวปู่จะช่วยผูกดวงเอ็งกับผัวไว้ให้เอาวันเดือนปีเอ็งวันเกิดนะทั้งสองคนมา
2: ปู่ช่วยทำคุณสายใส่นางเมียน้อยให้มันไปไกลๆจากผัวหนูเลยได้ไหมคะหรือไม่ก็ทำเสน่ห์ให้หนูให้ผัวรักผัวหลงกลับมาหาหนูเร็วๆจะเสียเงินเสียทองเท่าไหร่หนูก็จะยอมเจ้าค่ะ
3: ปู่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันผิดกฎคุณสายมนต์ดำน่ะมันเป็นศาสตร์แห่งการทำลายร้างทำร้ายกันขืนไปยุ่งกับมันก็มีแต่เกิดโทษไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกเป็นเวรเป็นกรรมจองล้างจองผลาญกันไปเปล่าๆปู่ช่วยได้แค่ผูกดวงไว้ด้วยกันช่วยให้เขานึกเมตตาเองบ้างกว่าเท่านั้นแหละ
2: แค่นั้นก็ได้เจ้าค่ะแต่ว่าหนูสงสัยว่าทำไมคนเลวๆที่คิดแย่งผัวชาวบ้านมันถึงได้ลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ไม่ได้รับผลกรรมของมันสักทีละคะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดกับเขาเลยรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับผัวมาตลอดทำไมถึงได้รับผลที่น่าเจ็บใจแบบนี้แล้วอย่างนี้ใครที่ไหนอยากจะเป็นคนดี
3: เองเคยได้ยินคำว่าความรักทำให้คนตาบอดมั่งไหมล่ะนางหนู
2: ก็เคยได้ยินเจ้าค่ะมันเกี่ยวอะไรกันล่ะคะ
3: เวลาที่เรารักเขาเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกว่าเขาไม่ดีตรงไหนเขาทำอะไรก็ถูกใจเราไปหมด
2: แต่วันไหนที่หมดความเสน่หาในตัวเขาแล้วลองมองคนคนนั้นดูใหม่เราจะมองเห็นสิ่งที่เคยมองข้ามไปทั้งหมดนี่ไงล่ะที่เขาว่าความรักทำให้ตาบอดเอ็งลองกลับไปคิดดูว่าผัวของเอ็งใช่สิ่งดีๆที่เอ็งควรจะได้รับไหมผู้ชายที่คิดนอกใจเมียไม่มีความรับผิดชอบในครอบครัวคู่ควรกับความดีที่เรามีให้เขาไหมส่วนเรื่องเวรเรื่องกรรมนั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกใครเขาทำอะไรไว้ผลมันก็จะได้อย่างนั้นนี่คือคำสอนของปู่ที่คุณมณีเองก็มักจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆเวลาที่มีคนมาหาเรื่องผัวทิ้งเมียผัวมีเมียน้อยปู่มักจะบอกให้ทำใจอย่าได้ร้อนรนแต่ก็ไม่เห็นมีใครทำได้สักคนส่วนใหญ่ที่มาหาก็หวังจะให้ช่วยทำเสน่ห์ให้ผัวกลับมาหาหรือไม่ก็ทำคุณใส่ใส่เมียน้อยบางทีเมียน้อยก็มาขอให้ทำใส่เมียหลวงก็มีบ้างก็มีเสียงดินทาว่าตำหนักนี้ไม่เก่งเรื่องตามผัวตามเมียคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาพวกนี้ไม่ค่อยมาที่ตำหนักนี้เท่าไหร่แต่จะไปหาสำนักอื่นที่เขารับทำพวกคุณใส่เสน่ห์ยาแฝดโดยตรงแต่ว่าคุณมณีเคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนทรงใหม่ๆพ่อปู่เนี่ยเขาช่วยทุกเรื่องแหละทำเสน่ห์ยาแฝดก็มีเรื่องผัวเรื่องเมียตำหนักเนี่ยขึ้นชื่อทีเดียวแต่มันเกิดปัญหาขึ้นมากมายบ้างก็หาว่าไม่ยุติธรรมก็ใครจะไปรู้บางทีเมียหลวงกับเมียน้อยมาหาร่างทรงคนเดียวกันก็มีปัญหาคือไม่รู้ว่าสองคนเนี่ยมีสามีคนเดียวกันต่างคนต่างก็พูดให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกด้วยกันทั้งนั้นหากเมียหลวงมาพร่ำรำพันให้จัดการกับเมียน้อยแล้วไปช่วยเหลือเขาแต่ในความเป็นจริงเมียหลวงก็สุดแสนจะร้ายกาจจนผัวทนไม่ไหวเองอย่างนี้ก็ถือว่าช่วยคนผิดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่จะไม่ให้การสร้างบารมีของท่านกลายเป็นการสร้างบาปไปเสียก็เลยไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือในกรณีปัญหาเรื่องผัวเมียสักเท่าไหร่จะเข้ามาปรึกษาฟังคำแนะนำนะได้อาจจะมีการผูกดวงหรือแนะนำให้ไปทำบุญทำทานทำสมาธิแต่ไม่ช่วยเรื่องเวทมนต์คาถาเสน่ห์ยาแฝดอีกแล้ว
4: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักดีขายมาหลายปีนะขายมาหลายปีแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีก็ขอขอบพระคุณมากๆทีนี้เรามาดูเรื่องลำไส้ว่าเราจะชะลอมันยังไงท่านผู้ฟังคำว่าหลังอายุ60ปีนี่ปุ่มเล็กๆที่ทำหน้าที่ดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กมันจะบางลงร่างกายจะดูดซึมอาหารได้น้อยลงจะยืดมันยังไงท่านผู้ฟัง 1. กินอาหารที่ย่อยง่ายกินปลากินถั่วกินเห็ดรวมถึงผัดผลไม้ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากพวกไหนนะพวกทอดพวกปิ้งพวกย่างอายุมากเลยอย่าไปกินอันที่2กินโยเกิร์ต1ถ้วยทุกวันนะครับเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มปริมาณแบคทีเรียดีในลำไส้ถ้ากินโยเกิร์ตไม่ได้ก็กินผักดองท่านผู้ฟังผักดองเนี่ยผักดองบ้านเราเนี่ยผักกาดดองแต่ว่าต้องเป็นดองแบบใช้ข้าวนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ผักดองกระป๋องไม่ใช่ผักดองวิทยาศาสตร์ที่เอาข้าวมาทำผักเสี้ยนหอมดองผักดองผักกาดดองพวกนี้จะมีแบคทีเรียเขาเรียกโปรไบโอติกจะช่วยในการทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับย่อยอาหารย่อยสิ่งแปลกปลอมได้ดีแล้วก็ฝึกโยคะช่วยบ้างช่วยระบบย่อยนะครับท่านู้นท่านี้บิดซ้ายบิดขวาทำให้พุงมันได้ขยับตัวบ้างท่านผู้ฟังอันนี้เราก็สามารถชะลอมันได้ผิวหนังเหมือนกันนะครับผิวหนังเราก็ต้องมีวิธียืดอายุกินผลไม้ตระกูลส้มเบอร์รี่กินถั่วเหลืองเปลือกกินถั่วเปลือกแข็งทาครีมกันแดดบ้างเวลาออกไปตากแดดนะครับก็ให้มันเกิดความชุ่มชื้น

0: ริกกะปิปลาทูทอดผักสดอย่างน้อย 3-4 มื้อต่อสัปดาห์อันที่5อันต่อไปก็คืออย่าใช้ยาสเตียรอยยาลูกกลอนที่มีผลทำให้กระดูกพุนนะครับกระดูกแตกหักได้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเหมือนกันเราจะยืดอายุยังไงก็คือวิดพื้น 15-20 ครั้งทำวันละอย่างน้อยนี่2เซตยกน้ำหนักบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้นะครับจะเป็นการยืดอายุอวัยวะของเราที่สำคัญก็คือดูแลมันอย่าใช้งานมันหักโหมเกินไปท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับช่วงนี้ไปฟังประสบการณ์คนที่ดื่มน้ำมังคุดไม่ป่วยแล้วจะดื่มทำไมฟังดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวมาตามหาคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนาลินน้ำมังคุดในกองสีน้ำเงินอยู่กับยายผู้หนึ่งกับตาผู้หนึ่งสวัสดีครับยาย
2: สวัสดีครับตาสวัสดีครับ
1: ยายซื้อหยัง
3: ซื้อเคน
1: ยายเคนนามสกุล
3: นี่ก่อนแสน
1: นี่ก่อนแสนยายเคนอายุยักปีแล้ว
3: 85
1: 85ปีตาซื้อหยัง
4: ซื้อสเนียน
1: ฮะ
4: สเนียน
1: สเนียน
4: สเนียน
1: สเนียนนี่ก่อนแสน
4: นี่ก่อนแสน
1: อายุเท่าไหร
4: ่โอ้ยสิเข้าเก้าแล้วล่ะ
1: 80เท่าไหร
4: ่89แล้ว
1: 89
4: เออ
1: เฒ่าเติบก็ดีทั้งคู่ใกล้สิบ่น้อยล่ะโมเมนต์น้ำมูนี่เจ้าเฒ่าก็โม
4: ยืนน้ำยืนน้ำเจ้านี่แล้วก็ยืนน้ำเจ้านี่แล้ว
1: แต่ยับไปอีกจะไปกินอันไก่หลายแขนผมสั่นเลย
3: ยับ
1: จับอีกไอ้ถามตาเสเนียนถามแม่เคียนก่อนเจ้าไปยังจะยังไม่กินน้ำมังคุด
4: บ่เป็น
3: ฟังอิสยุแล้วล่ะ
4: ฟังอิสยุกินน้ำฟังนี
1: ่ทางอยากกินซื่อๆ
3: อยากกินซื่อ
1: ๆบ่มีเจ็บเอ็นเป็นป่วยหยัง
3: บ่
1: เป็นมาลองจองแจ้งแห้งหน่อยใจบ่มีหยังเลย
3: อ
1: ๋อสุขสบายอยู่แล้วแต่ว่าอยากกินโอ้ยสาธุจังบุญนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างคือจังซี่บ้านเฮานี่ผมเห็นแต่ว่าบ่ไข่บ่กินบ่ป่วยบ่กิน
4: แม่นอีหลี
1: บัดเฮาเป็นจังซั่นเด
4: ้บัดสองเฒ่านี่บ่ป่วยบ่หยังเลย
3: เว้าคนฟังอยู
4: ่เว้าคนฟัง
1: บางคนนี่ไข่จังสิกินกินน่ะกินบ่ได้ได้บัดนี
4: ่โอ้ย
1: กินบ่ว่างมาให้บ่ว่างก็ได้ผู้ใดก็ถือหมากใหม่มาว่างไว้ก็นอนเฮ็ดตาแมบๆอยู
4: ่
1: ไข่ก็กินบ่ได
3: ้กินบ่ได
1: ้อยู่ดีมีแห้งมันต้องกิน
3: นี่ดีมีแห้งจังกิน
1: มันต้องกินตอนนี้คนเฮาแม่นบ่ครับ
4: แม่นตอนนี
1: ้แม่นคันไข่มามันกินหยังบ่ได
4: ้กินบ่ได้โอ้ใส่ปากก็
1: เขาจะได้ต่อสายยางให้ผู้ลงคน
4: โอ้ยต่อสายยางเห็นแล้ว
1: เห็นแล้วบ่เงิน
4: เห็นหลายแล้วต่อสายยาง
1: คันเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นนั่นเป็นนี่บ่อยากกินเสียดายเงินบ่ปานสิเอาไปน้ำนะ
4: แม่น
1: บ่มีไผเอาไปน้ำดอก
4: โอ้ฮอด
1: อันหลังนี้เฮียนนี่ก็เจ้าก็บ่ได้เอาไปน้ำ
3: เอาไปบ่ได
1: ้เอาไปลูกก็บ่มีหม่องอยู่อีก
4: สองเข่าน
1: ี่เอาไปจังได
4: ๋สองเข่าจังไปส่วนเขา
1: เออ
4: โอ้ยบ่สูกูบ่กินหรอกว่าซั่นเด้อล่ะสิธรรมดา
3: บ่ข้าเจ้ากินข้าเจ้าก็ว่าบ่กิน
4: บ่กิน
3: บ่กินก็สัง
1: บ่ไปหยังบ่กินนี่บอกง่ายๆว่าเขาบ่กินนี่เฮาก็บ่ทุกข
3: ์บ่แล้ว
1: ผู้เขาบ่กินน่ะผู้เขาทุก
3: ข์น
1: ั่
3: นแหละ
1: เอาแม่นบ่
3: แม่น
1: แม่นพ่อเจ้าสุขสบายอยู่แล้วแต่เขาบอกด้วยความปรารถนาดีผู้ละคนป่วยเอาให้กินก็ยังโอ้ยบ่ดอก
3: บ่ดอก
1: กล้ากินยันเสียดายเงินผู้ละคนยันมันเปลืองพุ่นฮะกับบ่ว่าคือใจผมแล้วนี่ดนโดนผมสิมาเห็นแบบพอแค้นจากพอแม่แ
4: ค้นตัวเนียนสมมันนั่นสม
1: หายาก
4: กิน
3: หายาก
4: สมดีดี
1: เพราะว่ามันเป็นการให้กับอายุเฮาก็หลายแล้วเหตุการณ์เฮ็ดงานมาหลายแล้ว
3: มันมาหลายแล้วจนเฒ่าแล้ว
1: ครับอันใดสิมันพอให้หาความสุขให้เจ้าของได
3: ้
1: ก็ให้รางวัลชีวิตเจ้าของคนเฮาบ่ทุกข์ย้อนกินซํานี้ดอก
3: บ่
1: คันบ่เล่นการพนันคันบ่กินเหล้า
4: แต่ไป
1: ก
4: ับพวกเบิ่ง
3: ท้อง
4: เบิ่งตัว
1: บ่ถูกคันซ้ําสิกินนี่บ่ถูก
3: บ่ถูก
1: บ่ถูกดอกอันคนมันถูกนั่นซุ่มไปเล่น
3: ซุ่มไปเล่น
1: เล่นการพนันแม่นบ่ครับ
3: แม่น
1: ซุ่มไปกินไปเที่ยวกินเหล้าเมายา
4: เมายา
1: อันนั้นคือถูก
4: เห็นแล้ว
1: มันซื้อของกินจังสิจังได๋ก็บ่ถูก
3: บ่ถูกแล้วบ่ได้ซื้อซุมื้อเนาะ
1: แม่นคือจังได๋กินบ่ให้ร่างกายเฮาแข็งแรงอยู่ก็ให้มันมีความสุข
4: เขาจนเว้าจนเงื้อดให้ของเฒ่านี่แหละว่าบ่กิน
3: บ่ได้เป็นหยังจักเสีย
1: กินส้มกินเหล้ามีความสุขบ่สบายน้ําตัวบ่เว้าตรงๆว่ามันดีขึ้นบ
3: ่ดีกินยาหลายอย่างอยู
1: ่ครับ
3: บ่ท้อนี่จักอัน
1: มันเป็นยังไงกินกันไปล่ะตอนนี้บ่แม่นเว้าเอาใจผมได้เว้าอีหลีแม่น
3: เว้าอีหลีมันสบาย
1: มันสบาย
3: มันสบายอารมณ์ดี
1: เบาโตบ
3: ่เบาโต
4: เบาโต

0: ปะ
1: เบาเบาตัว
0: เบาตัว
2: ลม
0: เ
2: ย็น
0: ครับถือว่าเป็นการให้รางวัลชีวิตเจ้าของคือจริงแล้วผมอยากให้ผู้เฒ่าบ้านเฮาอย่าถ่าเจ็บถ่าป่วยท้อจังค่อยกินกินตอนนี้ล่ะตอนอยู่ดีมีแห้งนี่ล่ะมันจังสิมีความสุขในชีวิต
2: แม
0: ่นบ่จะว่าบ่เป็นเช่นครับโอ้ยผมก็ดีใจนํากับพี่น้องครับ
1: ตัวมาแม่ห่วยไปเปียงแล้วเฮาสิถามตัวใกล้ๆตัวว่าซั่น
2: ลูกค้ายาอยู่ไสถามเสียงเมียง
0: นําบางคนบ่แม่นยา
2: เออ
0: เจ้าเจ้าไปซื้อซื้อไสซื้อกับพ่อใหญ่เป็ดปากเป
2: รปากเปรปากเปร
0: ให้เรามาส่งบ
2: ่ให้เรามาส่งโธ่ให้เรามาส่ง
0: เออโอ้ยครับดีใจหลายครับครับพี่น้องครับนี่ก็คือเสียงของแมคเคนอายุ85ปีเนาะ85ปีแล้วก็พ่อสันเนียนอายุเท่าไหร่ก่อน
1: 88
0: ปี89ปีอีก11ปีฮอด100นะครับคือทั้งพ่อทั้งแม่นี่บ้านเราอยู่ในอำเภอทาคันโทเขาเอิ้นอันใดนี่เขาเอิ้น
2: ทาคันโท
0: ตรงนี้จุดนี่เขาเอิ้นแยกอย่างนี
2: ้3แยก
1: 3แยก3แยกมิตรภาพ
0: 3แยกมิตรภาพยุติธรรมของหลังของง่ายนี่ล่ะ
1: เออแ
0: ถวนี้เขาก็สิฮู้จักเบิดตัว
2: ฮู้จักเ
0: บิดฮู้จักเบิดอยู่มาดนกโมง
2: อยู่มาดนกโมง
0: เอาเจ้าคือสิบ่มีน้ํามื้อนี้89นี
2: ่ยี่ลอนี่บ่มี
0: ครับ
1: โอ้ย
0: พอเบิ่งแม่แล้วก็แข็งแรงกระชับกระแข็งกระชุ่มกระช่วยคือ2คนนี่ผมอยากบอกให้ฟังว่าผมอยากชื่นชมด้วยหัวใจหรือว่าเป็นคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตบ่ได้ทาให้เฒ่าบ่ได้ทาให้เจ็บบ่ได้ทาให้ป่วยแต่ว่าผู้จักหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีให้กับเจ้าของนะครับกินแล้วเพิ่นก็มีความสุขกายสุขใจอารมณ์ดี
2: นั่น
0: แหละเบาตนเบาโต
2: เบา
1: 3เดือน
0: จักกินมาหลายยังกินมาก
2: ินมาก6ขวด
0: 6ขวด2คนบ
2: ่2คน
0: อ๋อกินไปเรื่อยๆเด้อกินผู้ละเล็กผู้ละหน่อยไป
2: กินผู้ละเล็กละหน่อย
0: กินไปเรื่อยๆ
2: กินหลายยามันเบิดง่าย
0: กินเล็กกินหน่อยก็ดีกินหลายก็ดีดีทั้งนั้นแหละขอให้ได้กินกินไปเรื่อย
2: ๆขอแต่ว่าได้กิน
0: มันบ่ทุกข์ดอกซ้ํานี่นะครับก็ดีใจนําพ่อเคนกับพ่อแม่เคนกับพ่อสันเนียนนํานะครับที่ได้กินน้ํามังคุดนะครับก็ขอบคุณหลายๆเนาะครับผมขอบคุณที่ได้มาเว้ามาแชร์ให้ลูกหลานฟังครับผม
3: คุณปานรักษาเทวดาคุ้มครองเด้ออ
0: ยู่จัก100ปีเด้อพ่อเด้ออีก11ปีแม่ก็อยู่จัก101ปี
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
5: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
6: แต่ถึงแม้จะไม่ช่วยเรื่องผัวเมียๆนี่ก็ยังเป็นปัญหาอันดับหนึ่งสำหรับการมาเยือนที่บ้านร่างทรงหลังนี้อยู่ดีเพราะแกจ๋าช่วยลูกสาวฉันด้วยนะหน้ามันบวมฉึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ป้าวันคนแถวบ้านพาลูกสาวชื่อพี่แววมาหาปู่ให้ช่วยรักษาเหตุก็เพราะจู่ๆใบหน้าของพี่แววขึ้นเม็ดๆเหมือนกับเป็นสิว พอพี่แววไปบีบออกก็เป็นหัวออกมาแต่ไหลออกมายาวผิดปกติพี่แววลองเอามือดึงดูปรากฏว่าหัวสิวที่ว่าดึงออกมาได้ยาวหลายเซนติเมตรทีเดียวเหมือนกับดึงเชือกออกจากหน้าเลยเมื่อเอาเจ้าสิ่งที่หลุดลอกออกจากใบหน้านั้นมาดูก็เห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายสายสินที่เปื่อยยุ่ยแล้วก็ไม่เพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นมันยังขึ้นเต็มใบหน้าพี่แววก็บีบออกแล้วก็ดึงบีบแล้วก็ดึงสาวออกมาตอนแรกแกบอกว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแกก็เลยพยายามบีบออกดึงออกกะจะให้มันหมดไปสักทีแต่สาวออกมาเท่าไหร่ก็ไม่หมดพอรุ่งเช้าอีกวันใบหน้าของแกก็บวมเป่งจนดูไม่ออกเลยว่าเป็นหน้าพี่แววทีนี้ล่ะแกบอกว่ามันเจ็บปวดทรมานมากๆแม่ของแกเห็นทีท่าว่าคงไม่ใช่เรื่องเจ็บป่วยธรรมชาติแน่ๆก็เลยรีบพาพี่แววมาหาพ่อปู่ที่ตำหนักแล้วก็เอาสายสินที่บีบออกจากใบหน้าใส่กล่องมาให้ดูด้วยคุณมณีเองก็ได้เห็นสิ่งนั้นด้วยแต่ไม่กล้าหยิบดูมันเหมือนสายสินเปื่อยๆน่าสงสัยเหลือเกินว่ามันเข้าไปอยู่ได้ยังไงในใบหน้าคนเรื่องนี้คงไม่มีใครให้คำตอบได้นอกจากรีบไปตามพ่อมาเข้าทรงโดยด่วนลูกฉันมันเป็นอะไรครับพ่อปู่ทำไมมันถึงมีสภาพแบบนี้พ่อปู่ก็นั่งหลับตาไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะลืมตามาไปมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่านี่เราโดนเขาทำคุณไสยใส่นะหนูไม่มีศัตรูที่ไหนหรอกปู่จะมีก็คนเดียวก็คือนางเมียเก่าของแฟนหนูแหละเขาคงจะแค้นมากถึงได้ให้คนมาทำคุณไสยใส่แบบนี้คงอยากจะให้หน้าตาเราเสียโฉมอ่ะนะปู่ช่วยหนูด้วยนะคะทำคุณไสยใส่กลับมันเลยผัวมันทิ้งไปแล้วมันไม่ยอมจบมาตามราวีหนูอยู่ได้เรื่องแบบนี้ปู่ไม่ช่วยหรอกนะถ้าจะช่วยก็คือช่วยถอนคุณไสให้แต่ไม่รับทำกลับใส่ใครปู่ตอบแค่นั้นพี่แววกับป้าวันก็นิ่งเงียบแล้วก็ยอมให้ปู่ทำพิธีรักษาโดยไม่พูดอะไรมากอีกปู่แกทำยาให้ไปทาทำน้ำมนต์ให้ไปดื่มแล้วก็สั่งให้พี่แววใส่บาตรทุกเช้านั่งสมาธิทุกวันวันละ5-10นาทีและพยายามอย่าออกไปไหนยามค่ำมืดดึกดื่น7วันหลังจากนั้นปู่แก่ก็นัดให้พี่แววมารดน้ำมนต์ทำพิธีถอนขุนใสอีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่แววกับแม่ก็รับปากแต่โดยดีก่อนปู่จะกลับได้พูดสอนพี่แววเอาไว้หลายอย่างซึ่งคุณมณีก็ได้ยินได้ฟังถ้อยคำเหล่านั้นอยู่ด้วยรู้ไหมทำไมปู่ถึงไม่ทำขุนใสคืนใส่คนที่ทำเราฉันรู้เจ้าว่าตำหนักเนี้ยไม่รับทำขุนใสมนต์ดำต้องขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยนะคนมันเจ็บแค้นที่โดนกระทำไม่ใช่ว่าปู่ทำไม่ได้แต่ว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่ทำลองกลับไปคิดกันดูเอาเองว่าที่เขาทำร้ายเรานะเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปทำให้เขาเจ็บแค้นก่อนใช่ไหมเรื่องผัวเรื่องเมียมันเป็นเรื่องต้องห้ามมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครผิดใครถูกถ้าขืนปู่ช่วยทำคืนให้เขาก็จะยิ่งแค้นเคืองหนักขึ้นไปจองล้างจองผลาญกันไปไม่มีวันจบสิ้นแล้วมันไม่ใช่แค่แต่เรื่องเมียหลวงกับเมียน้อยแต่มันเป็นเรื่องของสองตำหนักที่จะวาดวันกันไปมาตำหนักของปู่นะมีไว้ช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้หวังจะต้องดีเด่นมีชื่อเสียงกว่าตำหนักไหนๆแล้วก็ไม่ต้องการจะเป็นศัตรูกับใครข้าปู่หนูเข้าใจแล้วหนูผิดเองแหละที่ไปแย่งผัวเข้ามาเอาเถอะยังไงปู่ก็จะช่วยรักษาให้หายเองก็ดูแลรักษาตัวให้ดีทำตัวอยู่ในศีลในธรรมมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเข้ามาทำร้ายเราได้หรอกหลังจากออกทรงป้าวันกับพี่แววก็ยังมานั่งคุยกับพ่ออีกพักใหญ่ก่อนจะลากลับเพราะว่าพี่แววน่ะเจ็บปวดใบหน้ามากอยากจะกลับไปพักผ่อนเต็มทีแล้วหลังจากนั้น7วันสองแม่ลูกก็มาตามที่ปู่แก่นัดพอคุณมณีเห็นหน้าพี่แวววันนี้ก็รู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์มากที่อยู่ๆใบหน้าของพี่แววก็หายเป็นปกติไม่มีแม้แต่รอยสิวสักเม็ดหนึ่งกลายเป็นใบหน้าพี่แววคนสวยเหมือนเดิมแล้วแต่แววตาก็ยังคงเศร้าๆพี่แววมารดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ไล่ขุนใสภัยร้ายให้หมดสิ้นไปแล้วก็บอกกับปู่แก่บอกว่าพี่แววจะเลิกกับผู้ชายคนนี้เสียไม่ไปยุ่งกับครอบครัวของเขาอีกแล้วเพราะว่าแม่ของเธอขอร้องทำไมอย่างนั้นเธอคงโดนเมียหลวงตามรังควานไม่จบไม่สิ้นแน่ๆมีหนำซ้ำช่วงเวลาที่พี่แววเสียโฉมแบบนี้ผู้ชายที่พี่แววอุตส่าห์ไปหลงรักยอมขึ้นชื่อว่าเป็นเมียน้อยเพื่อให้ได้เข้ามากลับหายหน้าหายตาไปเลย คุณมณีก็คิดว่าสิ่งที่พี่แววทำมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วพี่แววเป็นคนสวยจะหาแฟนดีๆอีกสักกี่คนก็ยังได้ไม่เห็นจะต้องไปหลงพวกไม่รู้จักพอมีเมียอยู่แล้วก็ยังอยากจะมีอีกคุณมณีเคยเห็นหน้าตาผู้ชายคนนี้ก็ไม่เห็นจะหล่อตรงไหนไม่รู้ว่าแย่งเข้าไปทำไมนี่แหละคือปัญหาเรื่องผัวเมียๆที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำที่ตำหนักร่างทรงคงจะไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกไม่ว่าสำนักไหนตำหนักไหนหรือกระทั่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไหนๆก็คงจะได้ยินเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่อกหักรักคุดผัวมีเมียน้อยหรือว่ามีเมียชู้กันบ้างล่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกที่ใครก็แก้ไม่ตกเออที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะครับเขาว่ากันอย่างนั้นมาฟังเรื่องแปลกๆกันต่อหมอเต็กเนี่ยเป็นหมอดูดวงชื่อดังพำนักอยู่คุ้มบ้านน้อยนอกจากจะดูดวงแล้วยังทำการเสริมดวงแก้ดวงซ่อมดวงปะผุดวงที่สำคัญยังรับทำเสน่ห์108,900คือสามารถทำได้ครอบจักรวาลค่าบูชาครูก็29 บาทก็ทำให้ดูเหมือนกับถูกมากก็เลยมีผู้คนหลั่งไหลไปหากันอย่างเนืองแน่นทุกวันไม่เว้นแม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วนักการเมืองชื่อดังหมอเต็กเคยทำนายนักการเมืองท่านหนึ่งว่าอนาคตจะได้เป็นรัฐมนตรีและนักการเมืองท่านนั้นก็ได้เป็นรัฐมนตรีจริงๆอีกคนเป็นรองผู้ว่า
4: ท่านผู้ฟังที่รักครับตามหลักพระพุทธศาสนาโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากจิตใจของเราเองอารมณ์ที่เกิดขึ้นในทางลบไม่ว่าโกรธไม่ว่าเกลียดอาฆาตหดหู่ท้อถอยพวกนี้ล้วนจะเป็นผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีงานวิจัยของดร.จอห์นแบร์ฟูดมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาอเมริกานู่นนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าป่วยมากขึ้นนะครับป่วยมากขึ้นถ้าหากว่าจิตใจเขาไม่ดีจิตใจเขาไม่ดีคนที่เป็นโรคหัวใจถ้าเป็นเจ้าโทสะมากเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเส้นหัวใจก็จะตีบแคบลงถ้าโกรธมากโมโหมากก็จะยิ่งเป็นมากโรคหัวใจมันมีงานวิจัยท่านผู้ฟังที่รักครับเขาชื่อดร.เรดฟอร์ดวิลเลียมเขาเป็นอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยดุ๊กส์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาอเมริกาเขาได้ติดตามนักศึกษาแพทย์ที่มีอารมณ์โกรธเรื้อรังพบว่ากลุ่มที่มีอารมณ์โกรธน้อยและไม่ยาวนานคือโกรธสั้นๆเนี่ยในจำนวน136คนนะครับมีโอกาสเสียชีวิตได้แค่3คนส่วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความโกรธเรื้อรังเสียชีวิตไป16คนแล้วก็เสียชีวิตก่อนอายุ50ปีคือเป็นคนเจ้าโทสะอันนี้เป็นงานวิจัยฝรั่งเขาลองฟังหูไว้หูกับท่านผู้ฟังนะผมแต่ผมเองผมว่ามีส่วนทีนี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็วิจัยเหมือนกันเขาพบว่าความโกรธเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกก่อนมาโรงพยาบาล2ชั่วโมงคือเขาศึกษานะครับศึกษาไอ้คนที่เป็นโรคหัวใจที่จะมาโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าโดยมากเนี่ยคนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะโกรธมาก่อนแล้วก็หัวใจก็กำเริบเขาใช้เวลาติดตามผู้ป่วยใน10ปีเขาบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นคนโกรธง่ายจะมีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่โกรธง่ายใน3เท่าและผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีจิตใจอารมณ์ดีงามแทนอารมณ์ในทางลบเนี่ยก็จะมีอัตราการตายลดลง2เท่าของผู้ป่วยที่ได้รับช่วยเหลือให้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ก็อย่าโกรธนะอย่าโกรธอย่าแค้นอย่าขึ้งอย่าเครียดให้อารมณ์ดีเข้าไว้ครับท่านผู้ฟังนะครับนอกจากอารมณ์โกรธที่จะมีปัญหาต่อสุขภาพแล้วเนี่ยแล้วก็มีอารมณ์อื่นนะครับความวิตกความกังวลเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดเป็นอะไรต่อสุขภาพนะครับเป็นอันตรายเป็นสาเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งความกังวลหรือความเครียดนี่ครับอันนี้ก็ทำใจให้สบายนะไหว้พระสวดมนต์นะก็แผ่เมตตาหังสุขิโตโหมิก็ให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโกโหมิปัสจากทุกอเวโลโหมิปัสจากเวนสุขีอัตานังปริหารามิรักษาตนข้าพเจ้าให้มีความสุขเถิดสัพเพสัตตะเราก็แผ่ไปเรื่อยตามหลักพุทธศาสนาของเราทำจิตใจให้สบายดีที่สุดครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
5: ท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนะฟังสิ่งละอันพันละน้อยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพระต่อตัวเราเองสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจนิทานดีๆข้อคิดดีๆจากท่านอาจารย์ยอด ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันยังไม่จบนะครับยังมีชั่วโมงหน้าต่อไปและทุกวันก็เราก็เจอกันมีนัดกันที่ตรงนี้ขอบคุณมากครับเจอกันอีกครับ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่
2: อยากกินน้ำเต้าหู้หรือน้ำฟักทองร้อนๆเนี่ยก็ทำกินเอง
0: กาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทออนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผมไม่เคยเปิดเพลงนี้นานมากเลยก็นั่งดูข่าวในพระราชสำนักนะ2-3 วันที่ผ่านมาและหลายคนก็คงจะเห็นภาพข่าวนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายนปีพุทธศักราช2569นะตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมนะเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ50 ปีนะความสัมพันธ์นะแล้วก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนะก็ฝนตกนะและตอนที่พระราชดำเนินไปนะก็จะมองเห็นว่ากิจกรรมบางอย่างก็ต้องหยุดนะบ้านเราก็ตกไม่หยุดเลยนะเมื่อสักครู่พี่ทิ้งบอกอุ้ยตกช่ำ เมื่อเย็นบ้านจุ่มก็ตกนะฮะก็ดูข่าวในพระราชสำนักนะก็มีการเลี้ยงรับรองอย่างนะสมพระเกียรตินะฮะแต่กิจกรรมบางอย่างก็ต้องงดเพราะแสดงกลางแจ้งนะเนื่องจากฝนตกนะฮะนะก็ถือว่าเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีนะภายในรอบ50 ปีนะประเทศเวียดนามกับประเทศไทยคือต้องบอกเลยว่านะเราก็มีภารกิจนะหลายอย่างที่ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนี่นะสมัยก่อนก็มีการรบกันนะมีการส่งทหารบ้านเราไปช่วยรบนะในสมัยก่อนนั้นนะสมัยสงครามโลกนะแม้กระทั่งไทยนะก็ไปช่วยลบในเวียดนามนะแฟนรายการจุ๋มหลายคนก็เคยไปนะหนึ่งในนั้นก็มีพี่ทองใบแจ่มแจ้ง นะวันนี้คงสายหลับนะเลยไม่ได้ยินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามเวียดนามก็เกิดในช่วงปี2507นะแล้วก็2515นะยุคสงครามเย็นนะแต่ก็ไม่ใช่สงครามโรคนะไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะประเทศไทยก็ส่งกองกำลังทหารอาสาสมัครไปร่วมรบกับกองกำลังโรคเสรีนะเพื่อสนับสนุนเวียดนามใต้นะ แหมพูดถึงทองใบก็มาก็ภูมิใจแล้วนะแหมดีนะไม่ได้เอาสาวเวียดนามมาด้วยดำดำสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบฟังอยู่แหมชอบใจเสียงจากลุงไทยครับแหมเพลงนี้ก็ดังเลยปีนั้นเลยครับปีที่ผมไปลบคนดีครับมันมีร้องแก้เพลงครับเสียงตอบจากเวียดนามนะครับ
0: จ้าก็ไม่เราก็ไม่รู้จักไม่มีใครขอ
1: เพลงนี้ดีถูกใจผมมากครับ
0: อืมจ้า
1: ดังในปีที่สุรพลตายนะครับ
0: จ้า
1: ขอกราบมรดกหลวงพ่อวัดดอนบุพผาลาด้วยนะครับ
0: อืมจ้า
1: ฝนตกก็เมื่อคืนตรงแต่หัวค่ำมายันกับตีสามนะครับดีเจ
0: ค่ะนี่ทหารเวียดนามเปิดให้ทองใบโดยตรงเลยนะเพลงเนี้ยนะมาดีจุ๋มดูข่าวเนอะก็เป็นการต้อนรับนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่านะวีรกรรมการรบของจงอางศึกเสือดำนี่โอ้มีรายละเอียดด้วยนะฮะแล้วก็นะอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนะก็เสด็จพระราชดำเนินกลับเมื่อวานนี้นะ16 กันยายนนะต้องบอกว่า นะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญนะพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะอย่างเป็นทางการและก็เฉลิมฉลองวาระครบ50ปีนะแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะไทยเวียดนามนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะจุ่มก็ดูแต่ชุดพระราชนีอย่างเดียวแหละโอ้ยทรงสิริโฉมงดงามเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยนะภริยาของท่านประธานาธิบดีนายโตเลิมก็สวยนะใส่ชุดอ่าวใหญ่เขาเรียกชุดอ่าวใหญ่นะเป็นผ้าไทยตัดนะสีม่วงส่วนพระราชนีก็ฉลองพระองค์สีเม็ดมะปรางม่วงเข้มนะเป็นผ้าไทยเมื่อวานเนี่ยโอ้ยนั่นเปิดลังเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยรูปคำคำเราก็ชอบเนาะนะใครอยากได้ผ้าไหมนะเททั้งหมดเลยนะราคาเทนะเหลืออยู่สัก30กว่าชิ้นได้นะนะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เขาก็ลายมานะพวกอะไรล่ะพวกช่างทอเนาะคุณนายรับอีกไหมโถเขาคิดว่าเราเป็นร้านขายนะเราจริงๆเราชอบสะสมนะที่ให้พัดผู้ฟังนี่คือแบ่งปันนะคือต้องบอกแบ่งปันบางผืนนะขาดทุนด้วยผ้าไหมก็มีหลายอย่างเนาะจุ๋มมาดูข่าวในพระราชสำนักรอดูสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนางเจ้าสุทธิดานะฉลองพระองค์สวยนะทุกต้องบอกว่าทุกฉลองพระองค์เลยนะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกนะสวยงามดูแล้วดีจังเลยนะฮะนะก็เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทยนะแล้วก็เป็นความเจริญสัมพันธไมตรีนะให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะก็ต้องบอกว่าเวียดนามก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะในประวัติเวียดนามคือต้องบอกเลยว่าเขาก็มีประวัติยาวนานกว่า 4,000 ปีนะถ้าพูดจริงๆเนี่ยนะตั้งแต่การตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนนะก็เป็นอาณานิคมจนถึงการสงครามรวมชาติในปัจจุบันนะเป็นยุคโบราณเนาะนะก็มีเริ่มต้นมาโหยาวนานมากนะตั้งแต่ปีคริสตศักราชนะก่อนคริสตศักราช100กว่าปีท่านผู้ฟังนะก็ประเทศจีนก็ยิ่งใหญ่นะครอบครองพื้นที่ในรุ่มแม่น้ำแดงนะทำให้เวียดนามเนี่ยได้รับอารยธรรมการบริหารและเทคโนโลยีจากจีนนะจนกระทั่งมีการดิ้นรนหาเอกราชก็มีการลุกฮือกันหลายครั้งนะจนกอบกู้เอกราชได้สำเร็จแต่จุ๋มมองว่าเวียดนามเขาก็คล้ายคนจีนเนาะก็อาจจะแหละนะต้องมีเชื้อกันแหละนะสมัยก่อนก็ปกครองมีราชวงศ์ต่างๆเนาะนะแล้วก็ตอนหลังมาก็ประเทศเวียดนามก็ได้รับการรุกรานจากฝรั่งเศสนะแล้วก็หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสงครามอินโดจีนและเวียดนามแล้วก็มีการร่วมชาตินะก็เราก็จะเห็นว่าตัวจุ๋มเองจุ๋มก็เคยไปเวียดนามเมื่อก่อนโควิดนะก็ว่าเอ๊ะเราไปไกลๆก็ต้องเยอะเวียดนามใกล้ๆปีนั้นน่ะนะ4ประเทศต้องบอกว่าไตรมาสละประเทศนะ4 3 12เหมือนจะรู้ว่าจะไม่ได้ไปอีกหลายปีนะพอหลังจากนั้นโควิดระบาดมากนะเครื่องบินหยุดสายการบินหยุดโรคสต็อปอ่ะโรคหยุดอ่ะเอาคิดดูว่าโควิดอะตอนนี้ก็อย่าประมาทนะคะโควิดจะกลับมาอีกนะอย่าประมาทนะเวลาไปตรวจเนี่ยนะเมื่อวานนี้แม่ก็ไปหาหมอไอไม่หยุดเหมือนกันนะเนี่ยเช้าตื่นมาจุ๋มก็ยังเนี่ยเช้าเอ๊ะทำไมเหมือนตาหนักๆเนี่ยใต้ขอบตาบวมแล้วขอบตาบวมยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรเราแพ้อะไรนะไม่รู้จะเกิดจากขนมเปี๊ยะไส้หมูแดง ตอนสักทุ่มกว่าๆเปิดกล่องอุ๊ยขนมเปี๊ยะไส้หมูแดงคือมันเค็มเนาะแต่กินไปนิดเดียวไม่เนี่ยมีเนี่ยเมื่อกี้ก็เลยเอาผ้าเย็นประคบนะตรงตาติ่งใต้ตาเนี่ยค่ะไม่เคยเป็นเลยนี่ต้องบอกครั้งแรกเลยตกใจเหมือนกันแล้วตื่นมารู้สึกตาหนักแบบเป็นข้างทั้งสองข้างเลยแต่เป็นข้างขวามากกว่าเนี่ยก็ดูเมื่อกี้เอาผ้าเย็นประคบเนี่ยคือไม่มีผื่นนะเป็นอาการเหมือนคือถ้าเกิดเรากินเค็มมากๆเนี่ยบางทีแล้วเราดื่มน้ําตามน้อยเนี่ยโซเดียมเนี่ยอันตรายมากนะเกี่ยวกับไตในอย่างว่าเลยว่าเดี๋ยวเขาลองดูนะถ้ามันไม่ยุบหรืออะไรต้องไปหาหมอนะก็ดูข้อมูลว่าเอออาจจะเกิดจากมีโซเดียมข้างอะไรค้างเนาะหรือไม่ก็อาจจะแพ้ฝุ่นนะโอ้ตอนหลังมาเนี่ยแมลงมันเยอะเนาะแมลงเยอะท่านผู้ฟังล่าสุดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจุ๋มนอนอ่ะจุ๋มไม่ชอบนอนมุ้งลวดเลยอ่ะจุ๋มว่าจุ๋มจะซื้อมุ้งมาครอบเตียงอ่ะมีความเหมือนอะไรมากัดตรงหลังคอจี๊ดจี๊ดแล้วปัดนะคือจะบอกยังไงดีอ่ะมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเนาะเวลาเราเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยมันจะไม่ให้พวกมันจะไล่พวกจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยนะจุ๋มก็บอกคุณลุงว่าเออฉันเห็นเพื่อนฉันเขาซื้อมาแล้วเขาเสียบปลั๊กเขาบอกจิ้งจกไม่มาเลยคุณลุงก็สั่งออนไลน์มาให้นะจุ๋มก็เอาเสียบไว้ตรงใกล้ๆหัวนอน

วันแล้วก็แห้งตอนนี้แห้งแล้วนะเอาชื่นใจทาเอาโบหิมะทาบ้างนะดีที่ไม่โดนที่หน้าตั้งแต่นั้นจุ๋มก็ไม่เสียบไอตัวปลั๊กที่มีไฟเลยนะคุณลุงบอกนั่นแหละมันสงสัยอาจจะทำให้แมลงมันมาเพราะห้องเราปิดไฟไงนะเออนะแล้วนี่ตื่นมาตาบวมอีกนะติ่งเป็นแบบใสแน่เลยนะใต้ตาฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็มีเปลือกตาก็เลยลองดูเอ๊ะเออแต่เรากินไอ้เนี่ยไอ้กินขนมเปี๊ยะหมูแดงไปมันเค็มมันทั้งเค็มทั้งหวานเลยหรือยังไงมันก็ยังไม่หมดอายุเนาะเขาเขียนว่าหมดอายุเดือน 4วัน 4วันที่ 4เดือน 10ตอนนี้มันเดือน 9นะเนี่ยก็ยังว่านะหรือว่าเดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกขวดหนึ่งนะมันมีอะไรนะอะไรนะเหมือนรังนกอะเหลืออยู่ขวดในตู้เย็นแล้วเออเห็นมันเกะกะเกะกะก็เลยหยิบกินไม่ได้ดูเลยว่ามันหมดอายุหรือเปล่า เดี๋ยวขวดยังอยู่เดี๋ยวต้องไปส่องขวดมันก่อนไม่ต้องระวังนะการกินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จุ่มว่าจะเป็นแมลงก็ไม่ใช่นะถ้าแมลงมันน่าจะมีผื่นเนาะมันเหมือนบวมแบบน่าจะเกิดจากความเค็มที่เรากินไอ้ตัวไอ้เนี่ยขนมเปี๊ยะนะก่อนกินขนมเปี๊ยะไส้หมูแดงเนาะมันก็มีเป็นของจีนจีนนะคุณลุงเขาเอาหอบมาจากกรุงเทพแล้วก็ตอนแรกคิดว่าขนมไหว้พระจันทร์แล้วว่าเออมันมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเผื่อมันจะเสียก็เปิดเอ้าเป็นขนมเปี๊ยะนะแล้วก็ข้างในเป็นไส้หมูแดงนะแบบเป็นร้านแบรนด์ชื่อดังเลยแหละเบเกอรี่อ่ะนะก็เลยตัดไปชิมหน่อยอุ้ยมันทั้งหวานทั้งเค็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่แน่ใจว่าแพ้หรือเปล่าเนาะนั่นก็ต้องระวังนะกินอะไรถ้ามีอาการแปลกๆนะหรือว่าเดี๋ยวเอาผ้าเย็นประคบนะแต่อาการอย่างอื่นไม่มีนะอาการอย่างอื่นไม่มีก็ต้องระมัดระวังนะอายุมากขึ้นนะก็นะบางทีอะไรที่เราไม่เคยแพ้ก็แพ้นะอย่างจุ่มเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยจุ่มก็กินอาหารเค็มเผ็ดเผ็ดอะไรมากไม่ได้เนี่ยยิ่งถ้าเผ็ดเนี่ยโตท้องเสียเลยนะโอ้สมัยสาวๆนี่ส้มตำนี่เขาถามพริกกี่เม็ดบอกเต็มที่ ตอนนี้ไม่ได้นะเออนะร่างกายเรามันก็เสื่อมลงเนาะมันก็เป็นสัญลักษณ์เนาะนะธาตุไฟเนี่ยมันก็กำเริบเตโชเนี่ยถ้าผมงอกเนี่ยเอาละมาแล้วนะฮะนะตอนนี้เรียนกับพี่ธรรมด้วยเรียนเกี่ยวกับร่างกายตัวเองทั้งนั้นเลยเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ายังไงก็ยังเดี๋ยวดูตัวเองก่อนนะว่ามันจะยุบไหมเนี่ยตาหน้าแบบเนี่ยหนึ่งข้างเลยทางด้านบุฟังข้างขวาข้างซ้ายนิดนะยังมันต้องดูสาเหตุก่อนเมื่อกี้เอาผ้าเย็นมาประคบเออแล้วตาเนี่ยสอกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรู้สึกมันบวมนะจะบอกว่าแพ้เครื่องสำอางก็เคยใช้อยู่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะก็จะต้องไปหาสาเหตุนะเดี๋ยวถ้าสักพักไม่ดีขึ้นชักเดี๋ยวก็คงต้องไปหาหมอนะมันจะเป็นเฉพาะตรงเนี้ยฮะละเวนนะตื่นมาเหมือนคนฉีดโบท็อกเชลฉบโบท็อกใต้ตานะเออแม่นะเราก็อยากจะหน้าติ่งกันเนาะเออเดี๋ยวก็ไปสรรหาฉีดสารเคมีโอ้ผมไม่กล้าน่ะนะเพื่อนๆจุ่มเนี่ยบางคนเขาเสพไปแล้วอะหน้างี้ตึงหน้าผากใสแน่เลยนะเราไม่กล้านะเรากลัวเจ็บแล้วก็ของแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปในร่างกายแล้วโดยใช้สารเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรยั่งยืนเนาะมันเป็นความเสื่อมเนาะคนเราก็เสื่อมไม่เหมือนกันนะบางคนถ้ามีธาตุลมเยอะวายโยเนี่ยนะเนี่ยธาตุลมเนี่ยมันก็เป็นตัวทำให้ร่างกายทั้งอ่อนทั้งตึงทั้งหย่อนนะใครที่มีธาตุลมเยอะๆเนี่ยนะบางทีก็นะปวดเมื่อยร่างกายเนาะมันทำให้ตึงให้เมื่อยให้หย่อนให้ทุกอย่างนะก็เรียกว่าธาตุลมกำเริบนะนะบางคนก็ท้องตึงนะ
ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆ

0: ให้ร่างกายเราได้มีการเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยดีแค่ไหนก็ตามนะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอุ้ยมีตัวช่วยดีนะเราก็ชะล่าใจนะตัวช่วยที่ดีที่สุดคือตัวเราเนี่ยแหละนะการมีวินัยแล้วก็นะดูแลเรื่องอาหารการกินเนี่ยสำคัญมากเนี่ยจุ๋มว่าปีเนี้ยจุ๋มว่านั่งนึกนะเราเกิดมาใน5รอบ60ปีเนี่ยนะก็ถือว่าโชคดีแล้วนะจริงๆน่าจะตุยไปตั้งก่อนนี้แล้วเพราะว่าการทำงานของเรามันเสี่ยงเนาะจุ๋มไม่อยู่กับรถตลอดเลยอยู่บนท้องถนนแล้วขับรถไปคนเดียวด้วยนะโชคดีว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอันตรายเนาะรถก็ไม่เยอะนะอุบัติเหตุก็ไม่มากแล้วคนก็มีน้ำใจนะนะแล้วสมัยก่อนถ้าเป็นผู้หญิงขับรถต้องเป็นสมัยนี้จุ๋มก็ไม่แน่ใจเนาะนะดูข่าวเมื่อวานแว๊บๆนะที่ว่าทนายอะไรอะเอาขวดซีอิ๊วฟาดไปที่ศีรษะผู้หญิงจนหน้าเขาบวมอะตกใจเลยอะเฮ้ยมีคนใจร้ายผู้ชายชกผู้หญิงได้ขนาดนี้เหรอนะโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะน่ากลัวจริงๆเนาะนะจริงๆนะจุ๋มยังคิดรู้สมัยก่อนเนี่ยขับรถไปไหนคนเดียวตลอดนะเวลากลับมาต้องมาเล่าให้พ่อฟังพ่อบอกไปคนเดียวได้ไงตรงนี้มันอันตรายไม่รู้ว่าไปมาหมดแล้วโคกสลุงเนี่ย แฟนรายการจุ๋มอยู่โคกสลุงเยอะนะนะเขาบอกว่าเสือเยอะฮะเสือยังไงเสือสองขาหรือเสือสี่ขาโหจริงๆนะสมัยก่อนนะตอนนั้นจุ๋มลุยมากเลยนะนู้นนะไปโคกสลุงยังไม่มีลาดยางเลยนะลพบุรีนะขึ้นกับอำเภอพัฒนานิคมนะโอ้นะเขาก็มีการป้นมีการอะไรกันเยอะแยะนะแล้วขับรถเก๋งไปคนเดียวด้วยท่านผู้ฟังนะพ่อบอกทีหลังอย่าไปคนเดียวอะไรอย่างนี้นะแต่พ่อเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายแล้วเราก็นอนค่อยๆถามคนแถวนั้นอะไรอย่างนี้นะแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วถนนหนทางสะดวกลาดยางนะแล้วแฟนรายการจุ๋มอยู่แถวโคกสลุงเยอะนะลุงอะไรนะลุงสองใช่ไหมลุงสองก็อยู่โคกสลุงไหมเดี๋ยวจุ๋มดูข้อมูลก่อน ลุงนะเขาบอกว่าโอ้สมัยก็จริงๆนะจุ๋มเคยไปบ้านผู้ใหญ่บ้านไปถามหาชื่อคนนะเขามองจุ๋มทั้งหมู่บ้านเลยสมัยก่อนต้องไปหาตัวแทนจำหน่ายเนาะทำงานบริษัทนะเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องบอกอย่างนั้นหาไม่เจอเลยวนอยู่นั้นนะถ้าจำไม่ผิดหนูมีน่าจะมีสิริสลุงนี่แหละนะ ใช่ไหมนะกำลังดูข้อมูลว่าถ้าเกิดอยู่โคกสลุงก็จะนำสกุลแบบอย่างเงี้ยสิริสลุงอะไรอย่างเงี้ยนะนะเดี๋ยวจุ๋มดูนิดนึงนี่ไงลุงสองจริงๆด้วยทำไมจุ๋มจำแม่นอย่างงี้เนี่ยลุงสองนี่ไงนะลุงสองสั่งของมาเมื่อล่าสุดเมื่อวันไหนเนี่ยเดี๋ยวดูข้อมูลก่อน14พฤษภาคมลุงสองอะไรเนี่ยสั่งอะไรไปเนี่ย1,400เนี่ยลุงสองสิริสลุงเนี่ยโคกสลุงและพัฒนานิคมลพบุรี นะชีวิตเราเนาะต้องดูแลสุขภาพกันนะเมื่อวานเตไปส่งร้านโลแล้วนะคะร้านซอสโลนะนะมีคนถามกันมาเยอะเลยนะเมื่อวานนี้ร้านชอนิคมสินเจ๊โอ่งพระพุทธบาทก็โทรมาจุ๋มผ่านไหมได้เดี๋ยววันนี้ให้เตไปนะสั่งดวงตาสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสบู่ชื่นใจนี่ท็อปฮิตที่สุดนะตอนนี้ราคาปรับแล้วแต่ละคนก็รู้นะตอนนี้ขวดละ120บาทนะตัวชื่นใจแซมสันนะบางคนบอกโหไปใช้อื่นแล้วมันใช้ไม่ได้จริงๆมันต้องขายถึง150ด้วยจุ๋มก็ตึงราคามานานพอขึ้นปั๊บจะเหมือนมันหวบห้าบเนาะขนาดไปเดินโอท็อปอ่ะเนี่ยยังอยู่ตรงหน้าจุ๋มเลยคุณลุงสายหัวนะเขาก็โฆษณาดีเนาะนะขนาดเท่ากันเลยแต่น้ำข้างในมันสีเหลืองขวดละ250ของเราตอนนั้นขาย101เนาะนะซื้อของเขา2ขวดนี่ได้ของเราต้องกี่ขวดนะ5ขวด แต่สุดท้ายเนาะเราเห็นเขาแบบดีเทลรายละเอียดน่ะแล้วก็เป็นโอท็อปนะเขามาออกที่ลพบุรีเนี่ยเมื่อสัก5-6 เดือนที่ผ่านมานะจุ๋มก็ช่วยซื้อเขานะยาหม่องขวดหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่หนึ่งเขาบอกถ้าซื้ออย่างเงี้ยจะคุ้มนะได้มา3 ชิ้น500 บาทนะยาหม่องกระปุกกระต้อยนะถ้าเกิดซื้อเดียวเดียว250นี่พูดเรื่องจริงนะจุ๋มไม่รู้จะเท็จหน่อยมันบาปนะก็เลยยังว่าจริงราคาเนี้ยมันจริงต้องเตลิดแล้วเพราะเราสูตรชื่นใจเรามันเข้มข้นเนาะนะจริงๆใช้ได้รอบด้านเลยบางคนเอาไปอุดฟันด้วยปวดฟันใช้สำลีอุดเอาไปใช้อย่างนั้นอีกนะวินเวียนศีรษะแมงสัตว์กัดต่อยทาถูสูตรบางคนเอาไปทาท้องอ่ะหูบึงบึงบึงนะชื่นใจนะมีบางคนโทรมาบอกว่าตอนแรกเราบอกราคาขึ้นแล้วนะคะเราก็แจ้งเขาบอกไม่เป็นไรค่ะเพราะลองไปใช้อย่างอื่นแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้อันนี้เรารับประกันเลยว่าถ้าท่านที่ชอบสูตรที่เข้มข้นนะของเรายาสีฟันเราก็ใช้นิดเดียวเจ๊หมูบอกไอ้เจ้าเปาบีบซะเต็มแปลงเลยโหเผ็ดทั้งปากเขาใช้แค่นิดเดียวเขาเปรียบเทียบเหมือนเมล็ดถั่วเขียว1 หลอดนะใช้คนเดียวเกือบ3 เดือนนะก็เป็นสมุนไพรล้วนๆเลยนะยาสีฟันต่ำกว่า8 ขวบอย่าใช้นะฟันน้ำนมยังไม่หมดเดี๋ยวมันจะไม่หลุดซะ แล้วมันก็ไม่เหมาะสำหรับปากเด็กๆที่อ่อนๆด้วยนะก็เนี่ยเมื่อวานเจ๊องค์ว่าเอาชื่นใจมาด้วยอีก3 โหลบางทีก็สั่ง3 โหล5 โหลยาสีฟันนะเดี๋ยววันนี้ให้เตไปส่งนะฮะร้านชอนิคมสินอยู่หลังธนาคารกสิกรไทยตลาดนิคมสร้างตนเองนะฮะจะอยู่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะร้านเจ๊องค์ชอนิคมสินนะฮะนะเดี๋ยววันนี้ตัวแฟกซิตออยล์รอหน่อยนะเมื่อวานนี้คุยกับบอยน้องบอยแล้วก็ของที่นำเข้าเนี่ยก็น่าจะมารอสักเต็มที่เนี่ยจุ่มให้ไม่เกินตอนนี้เดือนอะไรแล้วเนี่ยกันยาตุไม่เกินพฤศจิกานะท่านน่าจะได้กินกันแล้วแฟกซิตออยนะบางคนเคยกินประจำนะกินถูกกินอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาจับต้องได้มากมากนะนะเป็นโอเมก้า369ที่สกัดมาจากพืชนะมะเร็งแฟกนะฮะนะอันนี้นำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะตัวน้ำมันเมล็ดแฟกก็มาที่เป็นเบาส์นะท่านผู้ฟังก็ถ้าซื้อตอนนั้นเนี่ยมันแพงมากตอนนี้เขาลบกันบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอะนะเรือเดินสมุทรก็ไม่สะดวกมันก็เว้นช่วงไปหน่อยโอเคนะอ่ะนะอันนี้แจ้งให้ทราบแหมมีเมื่อวานพี่ทัศน์ทักมาป้ารีบโทรเลยบอกแฟกซิตออยมาแล้วยังค่ะตอนนี้ก็คือเราตอนนั้นนะที่เราหมดแล้วเราหยุดสงักไปเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการหลายอย่างการขนส่งการอะไรแล้วมันปรับราคาสูงมากช่วงวิกฤตนะที่ทองเกือบบาทละแสนน่ะเราก็เลยดูท่าทีมันก่อนตอนนี้มันสงบลงนะน้องบอยบอกมันปรับตัวไอตัววัตถุดิบเนี่ยปรับขึ้นนิดหน่อยครับพี่จุ๋มบอกกันไม่เป็นไรนะก็สั่งแล้วล่ะนะกว่าจะเข้ามาก็น่าจะไม่เกิน2 อาทิตย์แล้วก็ต้องมาผลิตคือมาขึ้นรูปเป็นซอฟเจลบ้านเรานะก็น่าจะไม่เกินนะเดือนพฤศจินะคะกันยาแล้วตุลาเนาะอ่ะแจ้งให้ทราบนะแฟกซิตออยล์นะแล้วก็หลายคนก็ทานกัน10-20 ปีเนาะนะหรือบางคนที่แพ้อาหารทะเลเงี้ยอยากดูแลก็ทานกระดูกอ่อนปลาฉลามไม่ได้ก็มากินแฟกซิตออยล์นะพอจุ่มพูดอย่างนี้ไม่ใช่โทรกันเต็มเลยนะยังไม่มานะยังไม่มานะนะต้องเข้าใจนะจ๊ะนะนะเอามีมาสายหนึ่งรับก่อนสวัสดีค่ะ
1: พี่จุ๋ม
0: ค่ะสวัสดีจ้ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่จุ๋มไอ้ยาพี่ฟันของพี่จุ๋มมากกสำโรงซื้อได้ที่ไหนครับ
0: ร้าน TKL ไงตรงวงเวียนโคกสำโรงอ่ะ
1: หลอดละเท่าไหร่ครับพี
0: ่หลอดละตอนนี้หลอดละ100 บาทจ้ะนะจิ๋วแต่แจ๋วนะใช้นิดเดียวนะ
1: แต่ว่าต้องไปบอกเจ้าของร้านยังไงครับ
0: บอกยาสีฟันพี่จุ๋มดีเจจุ๋มจิ๋วแต่แจ๋วเขารู้เลยเพิ่งไปส่งมา
1: ครับ
0: เขาจะวางเขาจะเอายาสีฟันเราเนี่ยไว้หลังเคาน์เตอร์เขาเลยเจ้าวันน่ะนะเทียต้นกับเจ๊วันน่ะร้าน TKL นะ ถ้าไปวงเวียนโคกสำโรงเนี่ยมันจะเป็นอยู่ใกล้ๆกับร้านทองถัดไปก็จะเป็นร้านขายเครื่องเขียนนะเป็นร้านซูเปอร์เลยร้านใหญ่เลยสามคูหาบอกเอายาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วพี่จุ๋มนะครับแต่ร้านเนี้ยเขาขายไม่แพงนะสบู่ก็มีกาแฟก็มีนะ
1: ครับลองมาใช้ยาสีฟันก่อนครับพี่
0: ได้อันนี้ใครเอ่ย
1: คนโคกสำโรงครับ
0: อ๋ออยู่อำเภอโคกสำโรงอยู่ตำบลไหนจ๊ะ
1: อ
0: ำ
1: เภอโคกสำโรงดวงอำเภอเลยครับ
0: โอ้ยเราเขาขายกันเรามันจะ20 ปีเอาไปลองใช้นะจ้าสวัสดีค่ะโอ้เขาขาย TKL นี่น่ารักมากนะตัวเป็นร้านขายคนจีนที่น่ารักมากนะตัวแทนจุ่มน่ารักทุกคนน่ะนะร้าน TKL Super เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเตเพิ่งไปส่งมากาแฟ1 ลังสบู่ยาสีฟันดวงตานี่เขาก็สั่งแฟกซิดออยจุ่มนะแต่เราไม่มีของให้เขาหลายร้านเลยนะหลายร้านค้าเลยนะลองใช้ดูนะคะนะจิ๋วแต่แจ๋วยาสีฟันหนูขายกันมาไม่ค่อยได้โฆษณาเนาะมันโฆษณาซะบ้างสิ ขอบพระคุณค่ะคุณเล็กบอกขอหายไวๆเนี่ยยังงงเลยเนี่ยนะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะเอาผ้าเย็นครบประคบที่ตรงใต้ตาเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวนะแหมอันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอบคุณมากเดี๋ยวจะต้องดูว่ามันยังไงก็บอกว่าเอาผ้าเย็นประคบแต่เมื่อวานก็พยายามให้ตัวเองกินอะไรแปลกๆเพราะว่าไม่เคยเป็นอันนี้ก็เป็นครั้งแรกสงสัยต้องไปดูไอ้ขนมเปี๊ยะมันอาจจะเค็มมากแล้วกินแบบกินดึกด้วยกินไปนิดเดียวเองไม่อยากว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยพอชิมแล้วโหทั้งเค็มทั้งหวานแบบหวานน่ะเราก็เลยเอาให้ลูกน้องกินต่อป้อนสุนัขที่บ้านจุ่มเวลาจุ่มกินอะไรก็ให้อีสุนัขกินด้วยเอาแล้ววะจะฆ่าบวมแกก็บวมอ่ะนี่ที่ไปเรียนนะมีพี่อยู่คนหนึ่งน่ารักมากเลยชื่อพี่แมวนะเวลาจะกินอะไรเนี่ยแกจะบอกเดี๋ยวพี่กินก่อนเดี๋ยวเทสให้คุณนายก่อนเขาเรียกจุ่มเนาะเวลาจุ่มไปเรียนเสาร์อาทิตย์จุ่มจะหอบของไปเต็มไปหมดแหละนะน้องที่ห้องก็บอกว่ามาแล้วเศรษฐีผู้ใจบุญเอาของไปถวายพระอาจารย์ด้วยอะไรต่ออะไรด้วยนี่วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเป็นวันมุทิตาจิตพระอาจารย์ใหญ่ที่สอนพระพิธรรมเรานะนะพระท่านพระครูประเสริฐนะแต่จริงๆท่านอยู่กรุงเทพนะวัดเพลงกลางสวนท่านสอนอภิธรรมอย่างเดียวเลยไม่ได้หวังราบยศสกาละเลยทั้งสิ้นในจุ๋มซื้อกระเช้าไปแล้วจะมุทิตาท่านนะต้องขอบพระคุณเนาะปกติพระบางรูปเขาก็ไปเรียนทางโลกกันนะท่านก็ยังอนุเคราะห์พวกเราอ่ะเวลาหมดเวลา

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
4: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
9: เลขที่ออก

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันทางวสป.612วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีตี 5 ถึง 6 โมงเช้าแบบนี้นะคะมาทุกวันมีทุกวันนะคะ3ช่วงเวลาตี 3 ถึงตี 4 แล้วก็ 6 โมงถึง 7 โมงเช้าทางจทล. AM 1197แล้วก็ 11 โมงถึงเที่ยงทางจทล. AM 1197เหมือนกันถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังข่าวแบบชนิดสดใหม่ไม่ซ้ำใครก็ติดตามฟังได้กับปุ้มสันธนีวันนี้ปุ้มเริ่มต้นรายการด้วยมือพารวยหวยพาจนนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันของเท้าดักแด่เป็นเพลงมาร์ชประจำรายการในทุกๆวันที่2และวันที่17ของทุกๆเดือนนะคะคุณผู้ฟังก็ทนกับเสียงแหบๆแห้งๆของปุ้มหน่อยหนึ่งแล้วกันอาการเจ็บคอไม่ค่อยเจ็บแล้วค่ะแต่ว่ามันไอใช้คำว่าระคายคอดีกว่าเนาะมันไม่เจ็บแล้วแต่ว่ามันระคายคอแล้วก็ต้องแบบเดี๋ยวสักครู่ก็จะไอแต่ว่าไม่มีน้ำมูกไม่เป็นไข้นะคะแล้วก็ไม่เจ็บคอแล้วแต่ว่ายังมีไอทำให้ปุ้มเสียงแห้งแล้วก็ฝนตกทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังปุ้มเปียกฝนทุกวันเลยปุ้มยังกลัวว่าปุ้มอาจจะเป็นไข้นะค่ำมาปุ้มก็กินยาลดกินพารากินยาลดไข้ทุกวันเลยฝนตกแรงมากเมื่อวานก็ตกแรงมากติดกัน2วันเลยค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยตกช่วงหัวค่ำยาวไปเลยฟ้าก็คำรามดังสนั่นสถานีต้องหยุดพักการออกอากาศช่วงหัวค่ำนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าต่างอำเภอเป็นยังไงบ้างแต่ว่าแบบฝนในเมืองตกแรงมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสงสารไหมน่าสงสารเนาะวันนี้บุ้มก็จะไม่โฆษณาขายยานะคะบุ้มอ่านข่าวอย่างเดียวเก็บเสียงไว้อ่านข่าวผลิตภัณฑ์ทุกรายการคุณผู้ฟังรู้จักดีอยู่แล้วจะสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะแล้วก็ไปที่ร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกได้เลยนะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูเมื่อวานปุ้มก็ส่งเต็มเลยค่ะทั้งวัคซีนไรซ์ปราบหนูวัคซีนเน่1วัคซีนเน่2ขั้วเหนียวไปครบเลยที่ร้านเจ๊หมูส่วนที่ร้านลุงหลอดก็ไปครบเลยเหมือนกันค่ะวัคซีไรท์วีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะทุกผลิตภัณฑ์การันตีสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายส่วนปราบหนอนปราบหนูปราบราอันนี้ก็ควรค่าแก่การเลือกใช้นอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าววีโต้ปราบหนอนเอาอยู่คนเน่ารักเน่าขอบใบแห้งยืนต้นตายหรือแม้แต่โรคเน่าคอดินแล้วก็หัวใต้ดินวัคซีนเน่หนึ่งกับชีวภาพปราบรานะคะส่วนสมุนไพรปราบหนูก็รู้กันอยู่แล้วเด็ดใช้ได้ทุกที่ไล่หนูไปแล้วไม่มีมากวนทีนี้เมื่อวานเนี้ยนะคะมีเกษตรกรท่านหนึ่งเนี่ยคือเขาโทรมาสั่งแบบนี้ค่ะเวลาที่คุณผู้ฟังโทรมาสั่งปุ้มจะแนะนำให้สั่งเป็นลิตรปุ้มก็จะถามตลอดเลยค่ะว่าเอากี่ลิตรสั่งเป็นลิตรนะเพราะบางคนไม่เข้าใจสั่งเป็นขวดหนึ่งมันคือครึ่งลิตรนะคะทีนี้เมื่อวานเนี้ยเขาก็สั่งปราบหนู1ขวดในความเข้าใจว่าปราบหนู1ขวดก็คือ1ลิตรแต่ในความเป็นจริง1ขวดคือครึ่งลิตรเพราะนั้นเวลาเราส่งเราก็จะส่ง2ขวด
สองขวดก็คือ1ลิตรแต่ปราบหนูสามารถที่จะซื้อกระปุกเดียวได้นะคะแต่อย่างอื่นเนี่ยต้องปนกันนะถ้าใช้น้อยวัคซีนไรครึ่งลิตรวีซ่าเร่งรวงครึ่งลิตรหรือวัคซีนเน่ครึ่งลิตรปราบหนอนครึ่งลิตรอันนี้คือได้ไปอย่างละขวดปราบหนูครึ่งลิตรก็คือจะได้ขวดเดียวปราบหนูขวดหนึ่งก็คือ1ขวดครึ่งลิตรเพราะนั้นปุ้มจะถามตลอดเลยค่ะว่า1ขวดคือครึ่งลิตรนะ2ขวดคือ1ลิตรนะทีนี้เกษตรกรก็ไม่เข้าใจค่ะจริงๆได้ไป1ขวดปราบหนู1ขวด650นะก็แนะนำว่าให้รับไปเลยแล้วก็บอกเลยว่าสั่งไปลิตรนึงแต่ว่าได้ครึ่งลิตรคุณปุ้มต้องส่งมาเพิ่มคราวนี้ปุ้มก็จะส่งให้ในราคา1ลิตรก็คือจ่ายไปแล้ว650ใช่ไหมปุ้มก็จะส่งให้จ่ายเพิ่มอีกแค่450ไม่ได้ต้องมานั่งจ่ายอีก650ให้มันเวอร์วังไม่ต้องนะคะเพียงแต่ว่ารับไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ปุ้มอ่ะต้องเสียค่าส่ง2เด้งเท่านั้นเองค่ะปุ้มถึงได้บอกว่ารับโทรศัพท์ไปรษณีย์ด้วยนะนะคะถ้ามีปัญหาก็โทรมาถามนะคะแล้วก็จะสั่งจะซื้อก็โทรมา0855179025 0855179025นะคะสั่งแล้วก็รอรับโทรศัพท์จากไปรษณีย์ด้วยบางที่เนี่ยไปรษณีย์เขาจะโทรมาหาก่อนแล้วก็นำจ่ายแต่บางที่เนี่ยไปรษณีย์คุ้นชินเขาก็จะดุยมาถึงบ้านเลยทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีคุณเกื้อสุวรรณชาตินะคะคนนี้สั่งปราบหนูครึ่งลิตรแล้วก็ใช้เบอร์มือถือของหลานโทรเข้ามาสรุปว่าบุรุษไปรษณีย์นำของไปส่งให้โทรศัพท์ไปถามเขาก็ปฏิเสธการรับเพราะนั้นกรณีที่ปฏิเสธการรับแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ส่งให้แล้วนะคะชื่อคุณเกื้อสุวรรณชาติน่าจะอยู่นครปฐมนะคะส่วนอีกรายหนึ่งอันนี้ปุ้มจำชื่อไม่ได้อ๋อชื่อคุณวันดีป่ะคุณวันดีนี่แหละที่บอกว่าส่งผิดจริงๆไม่ได้ส่งผิดค่ะส่งไม่ครบปุ้มก็จะส่งตามไปให้แต่เขาก็ปฏิเสธแล้วก็ส่งคืนกลับมานะคะเราก็จะไม่ส่งให้ส่วนคุณเกื้อสุวรรณชาติเนี่ยเสียมารยาทมากเลยไม่รับพัสดุปุ้มก็มาย้อนฟังตอนที่เขาโทรมาสั่งปุ้มบันทึกเสียงทุกสายสนทนานะคะเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อปุ้มก็มานั่งฟังว่าวันที่สั่งเนี่ยสั่งยังไงบอกเลยนะคะถ้าไม่ใช่ปุ้มนะถ้าวันนั้นเป็นปุ้มรับโทรศัพท์ปุ้มจะไม่ส่งเพราะว่าส่งไปแล้วเนี่ย1คือเหมือนกับไม่เชื่อถือ2เลยก็คือปฏิเสธการรับอย่าหาทำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังปุ้มไม่ได้บังคับให้ทุกคนซื้อแต่ปุ้มแนะนำว่ามันดียังไงถ้าชอบใจก็สั่งไปใช้ถ้ามั่นใจว่าของดีจริงไม่มีโกหกแน่ไม่มีจกตาก็สั่งเลยค่ะถ้าโทรมาสั่งแล้วก็รับด้วยถ้าจะไม่อยากใช้ไม่เชื่อถือก็ไม่ต้องสั่งเลยนะคะสั่งแล้วพอส่งไปให้แล้วปฏิเสธการรับเนี่ยมันเสียความรู้สึกคุณผู้ฟังค่ะค่าส่งอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอก100-145อันนี้ไม่เป็นไรเพราะพัสดุที่กลับมาเนี่ยมันก็ยังใช้ได้มันไม่เสียหายแต่สิ่งที่มันเสียไปก็คือความรู้สึกค่ะนะปุ้มไม่ได้ไปบังคับว่าต้องสั่งของปุ้มนะต้องใช้ของปุ้มนะเดี๋ยวปุ้มบอกว่าของปุ้มดีแบบเนี้ยถ้าคุณไม่เชื่อใจก็อย่าเพิ่งโทรมาสั่งเพราะปุ้มไม่ได้ส่งฟรีนะคะไปรษณีย์เขาคิดค่าส่งนะคะปุ้มก็ฝากไปเลยค่ะใครรู้จักชื่อคุณเกื้อสุวรรณชาติอันนี้สั่งแล้วก็ไม่รับนี่เป็นคนแรกในรอบ3เดือน2เดือนสิเนาะเพราะว่าปุ้มมีสินค้าเปลี่ยนเป็นคนแรกในรอบ2เดือนเต็มเลยค่ะสิงหากันยานี่ไม่มีพัสดุตีกลับมาเลยทุกคนน่ารักหมดขอบพระคุณจริงๆนะ
คะอันนี้มุมก็ฝากไว้แล้วถ้าส่งไปแล้วผิดปุ้มเปลี่ยนให้ปุ้มคืนเงินส่วนต่างปุ้มจ่ายคืนให้ทุกกรณีค่ะเพราะนั้นถ้าถูกถ้าใช่รับไว้เลยถ้าไม่ครบจะเปลี่ยนโทรมาบอกค่ะดีกว่าที่ส่งของกลับคืนมาเพราะถ้าพัสดุตีกลับมาเราจะไม่ส่งแล้วแค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะด้วยความเคารพค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีรายงานว่าฝนถล่ม4วันก็คือต่อเนื่องยาวไปถึงวันที่20กันยายนนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากเป็นบางแห่งเริ่มที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้มีฝนวันนี้17กันยายนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักนะคะตกหนักมากภาคเหนือก็อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยภาคใต้ที่ระนองและพังงาฝนตกหนักมากค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอันนี้ตกหนักนะภาคเหนือที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางที่นครสวรรค์และสระบุรีส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอันนี้ฝนตกหนักนะคะส่วนพรุ่งนี้18กันยายนเดี๋ยวมาบอกอีกทีไปทีละวันนะคะไปทีละวันฟังเรื่องราวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มาติดตามเรื่องราวของคนโชคดีผู้ที่รับเงินก้อนโตนะคะให้เราอิจฉากันนะคนแรกก็คือหนุ่มใต้ค่ะชาวแม่ขลีพัทลุงค่ะถูกรางวัลที่1 12ล้านนะเป็นเศรษฐีไปในพริบตาเลยค่ะ7730640ให้มันออกมาทั้งข้างล่างข้างบนเลยนะหนุ่มโชคดีก็คือคุณวัชรากรทองมากหรือคุณโอมส่วนภรรยาคือคุณสุดาดวงอินรัชพงศ์หรือคุณไมสองสามีภรรยาวัย33ปีเท่ากันค่ะอยู่ตำบลแม่ขลีอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงค่ะโดยคุณโอมบอกว่าปกติเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดอยู่แล้วซื้อจากยี่ปั๊วในพื้นที่เลยวันสุดท้ายก่อนออกรางวัล นี่แหละก็โทรไปถามยี่ปั๊วว่าเหลือกี่ใบเขาบอกว่าเหลือ18เอา18เหมาหมดเลยนะคะเหมาหมดเขาคิด16ใบเขาแถมให้2ใบเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ซื้อเลขท้ายคือซื้อท้ายๆแผงอะเหลือเท่าไหร่เหมาหมดเนี่ยแล้วก็ไม่ระบุมีอะไรเหลือๆก็เอามาปรากฏว่ามันมีรางวัลที่1อยู่ในแผง2ใบเนี่ยดิเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยถูกหวยมาเลเซียได้เงินมา 15,000 เป็นคนชอบเสี่ยงดวงอยู่แล้วครอบครัวเป็นหนี้ธกส.ชาวบ้านทำเป็นร้านขายของชำตอนนี้ถูกรางวัลที่1จะปิดหนี้ดูแลลูก3คนแล้วก็ดูแลพ่อที่ป่วยอยู่นะคะจากนี้ไปก็หาทำเลทองบ้านที่เคยเช่าก็ไม่ต้องเช่าแล้วเซ้งร้านเป็นกิจการของตัวเองเป็นเจ้าของที่สบายใจทางด้านภรรยาบอกว่าดีใจนะไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะ
วางอนาคตไว้ว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเปิดร้านขายของชำและให้สามีซ่อมรถจักรยานยนต์ตามที่เขาชอบแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกๆที่ยังเล็กอยู่นะคะเขาบอกว่าดีใจมากเลยยังบอกไม่รู้จะบอกอะไรกับตัวเองไม่รู้จะพูดอะไรถูกเลยอ่ะด้วยความดีใจก็ยินดีนะคะผู้โชคดีอีกเจ้าหนึ่งอยู่ที่เดิมบางค่ะนะคะ730640 Facebook สิทธิ์พระครูบาวัชรินทร์เดิมบางสุพรรณบุรีแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1อยู่วัดเดิมบางยินดีด้วยครับนี่ค่ะแล้วก็โพสต์ภาพลอตเตอรี่2ใบ12ล้านอยู่เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีค่ะข้ามลพบุรีไปได้ยังไงนะคะแล้วก็อันนี้ก็ยินดีไปด้วยค่ะสำหรับผู้ที่โชคดีแล้วก็มี72ล้านจากลอตเตอรี่พลัสมีผู้โชคดี5รายปุ้มก็รอนึกว่าคุณน็อตเขาจะโทรมาหาปุ้มมั่งอุตส่าห์ซ้อมไว้มีผู้โชคดีที่ซื้อลอตเตอรี่พลัสแล้วถูก5คนด้วยกันค่ะรางวัลที่1 12ใบนะคะแบ่งเป็นรางวัลที่1 6ใบ36ล้านอยู่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็เพชรบูรณ์ระนองยโสธรกรุงเทพนะคะคุณต้นอ้อยชาวยโสธรนี่ถูก1ใบ6ล้านนะคะคุณบีมชาวเชียงใหม่ถูก2ใบ12ล้านคุณเมเพชรบูรณ์ค่ะถูก1ใบ6ล้านแล้วก็มีกรุงเทพอีก1ใบทีมงานยังติดต่อไม่ได้คุณยีนชาวระนองถูก1ใบ6ล้านนี่ค่ะมีอยู่ท่านเดียวค่ะถูก6ใบ36ล้านที่เหลือก็ถูก1ใบ2ใบเป็นผู้โชคดีจากลอตเตอรี่พลัสก็ยินดีไปกับเขาด้วยนะคะแล้วก็มีสลากออมสินค่ะสลากออมสิน10ล้านแตกเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรารับคนเดียวจุกๆ10ล้านบรรยายไม่ออกพูดไม่ถูกเลยจุกตื้นตันเป็นลูกค้าธนาคารออมสินสาขาถนนมหาจักรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีหน่วยละ100บาทก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่กันเนี่ยค่ะอันนี้ก็ซื้อจากออมสินนะคะผู้โชคดีนี่ได้รับ10ล้านเลยค่ะเขาก็บอกว่าครั้งหน้าผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะอันนี้ของธนาคารออมสินนะเมื่อวานนี้วัดป่าอดุลยารามก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินโดยชอบธรรมโอนกรรมสิทธิ์กันแล้วเรียบร้อยนะคะหลวงพ่อก็ดีใจมากที่ดินเป็นของวัดแน่นอนโฉนดตัวจริงฝากไว้ที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนะคะส่วนสำเนาก็เอามาเก็บไว้ที่วัดอันนี้ก็ถือว่าจบอย่างสวยงามมีชื่ออยู่ในโฉนดแล้วเรียบร้อยแต่ว่าป้าดาก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะป้าดาเขาก็ยังมาให้สัมภาษณ์สื่อนะว่าอันนี้นายกเห็นด้วยใช่ไหมป้าดาจะมาพบนายกเลยค่ะคุณผู้ฟัง21ไร่แหมคุณผู้ฟังขาป้าดาแกก็พยายามหน้าดู
นะอันนี้เป็นเรื่องราวของความชื่นมื่นหัวใจสำหรับวัดแล้วก็ชาวบ้านแต่อีกมุมหนึ่งพระสงฆ์กับเนรสี่รูปเสพยาคาผ้าเหลืองเงินทำบุญของชาวบ้านนี่แหละที่เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพอ่ะเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรศรีนรงค์ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองบุกเข้าตรวจสอบวัดชื่อดังที่อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์หลังจะได้รับเบาะแสว่ามีพระภิกษุและสามเณรเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยึดกุฏิเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบอุปกรณ์เสพยาอยู่ในถุงยามตรวจฉี่พระภิกษุและสามเณรภายในวัดมี4รูปนี่แหละที่ฉี่ม่วงไปสึกซะจะได้จัดการควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาเสพยาบ้าโดยผิดกฎหมายพระภิกษุสงฆ์ที่ถูกตรวจพบว่าเสพยาเนี่ยบวชมาไม่ถึงพรรษาแล้วยอมรับว่าเสพยาอยู่ประจำปริมาณก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีนั่นแหละปัจจัยมีเยอะมีเงินมากก็เสพได้เยอะซื้อได้เยอะเงินที่ได้รับจากการถวายมาในงานต่างๆก็มารวบรวมกับสามเณรแล้วก็ไปซื้อยาบ้ามาเสพกันในกุฏินี่แหละนี่แหละค่ะเป็นไงล่ะเขย่าซึ่งศรัทธาธรรมแต่อย่างที่ปุ้มบอกว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับศาสนานะคะยังคงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยส่วนเรื่องราวของการเรียนแบบด้วยความคึกขนองของหนุ่มนักร้องที่จังหวัดลำปางผู้บริหารสถานบันเทิงพร้อมด้วยนักร้องหนุ่มก็เข้ากราบขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าคณะปมที่อุตริแต่งกายคล้ายพระสงฆ์แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนเวทีทางด้านผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาก็ยังเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกันค่ะจากกรณีเพจสถานบันเทิงชื่อดังในเมืองลำปางโพสต์คลิปการแสดงบนเวทีมีปรากฏภาพนักร้องชายคนหนึ่งคลุมจีวรคลุมผ้าสีส้มขายจีวรพระห้อยอุปกรณ์ที่เหมือนกับประหลัดขิกคาดเอวมาแล้วก็หมุนหมุนหมุนก่อนทำการแสดงแล้วก็ร้องเพลงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสืออย่างเธอด้วยความคึกขนองส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างร้อนแรงและก็ถามถึงความเหมาะสมซึ่งต่อมาผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาก็แจ้งความเอาผิดกับนักร้องและสถานบันเทิงพร้อมระบุว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญามาตรา206เหยียดหยามศาสนาและมาตรา208ที่แต่งกายเรียนแบบสงฆ์ตามที่เป็นข่าวเสนอไปเมื่อวานนี้คณะผู้บริหารสถานบันเทิงพร้อมด้วยนักร้องที่ตกเป็นข่าวก็เดินทางไปที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงเข้าพบกราบไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแล้วก็ขอขมาเจ้าคณะจังหวัดลำปางเพื่อแสดงความเคารพและขอขมาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีพระราชจินตวัชิราภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงนายคนึงกิจพรมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้าร่วมรับฟังสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีคลิปการแสดงของนักร้องในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางถูกแชร์ไปอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ปรากฏภาพตามที่ปุ้มบอกนั่นแหละค่ะแต่งกายคล้ายกับห่มจีวรนะแล้วก็มีหมอนข้างที่เป็นลักษณะคล้ายประหลัดขิกผูกเอวมาแล้วก็ควงควงควงปั่นปั่นปั่นแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะโชว์บนเวทีแบบชนิดเด้งหน้าเด้งหลังขย่มโต๊ะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมไหมจนถึงขนาดที่ทำให้ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเนี่ยเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเอาผิดหลังจะเกิดกระแสข่าวผู้บริหารสถานศึกษาและนักร้องที่เกี่ยวข้องก็เดินทางเข้าพบฝ่ายสงฆ์มา

0: ช่วงหน้าจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมา
1: ไม่ข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ท่านที่วัคซีนไรไปใกล้นั่นแหละ
3: วัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วค่าเป็นไงบ้างจ๊ะ
2: ได้อีกสัก2-3 วันก็จะหมดผมจะหมดแล้วเพราะว่าข้าวมันคงยิ้มได้ไอ้วันที่8มันได้90 วันน
3: ่ะอันนี้ข้าวหนักเหรอคะ
2: 100 วัน110 วันเกี่ยว
3: มีโรคหนอนแมลงไหม
2: ฮะ
3: โรคหนอนแมลงเมล็ดลายเมล็ดด่างเป็นไหมจ๊ะ
2: ไม่เป็น
3: นะไม่เป็นเลยค่ะดีกว่าของเดิมที่เคยใช้ไหม
2: ดีกว่า
3: ประหยัดกว่าไหมคะ
2: ประหยัดกว่า
3: แล้วเราหว่านปุ๋ยยังไง
2: ถ้าปุ๋ยก็ปกติมันห้าไร่มาใส่สามนี่ใส่กันสองลูก
3: ห้าไร่ใส่สองลูกลดไปลูกหนึ่งประหยัดกว่าเดิมเนาะ
2: คร
3: ับ จับใบกันเพี้ยกันหนอนกันลาเคยใช้ปะ
2: ใช้
3: เมื่อก่อนใช้ตอนนี้ใช้ไหม
2: ครับตอนนี้ไม่
3: ไม่ใช้เลยประหยัดกว่าเยอะเลยโอเคขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้วันอังคารนะสวัสดีค่ะ
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะช็อกโรงงานดังปลดฟ้าผ่าลอยแพพนักงาน200 ชีวิตเนี่ยค่ะ5 เสือแรงงานลงช่วยตามสิทธิ์เยียวยาและเงินชดเชยค่ะที่ห้องประชุมอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมนางณัฐกฤตตาดาหารแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมแล้วก็มีนายกิติเมธมีนำพันธนานักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมมีนางสาวณัฐประพัดอ่อนทาเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักจัดหางานจังหวัดนครพนม แล้วก็สถาบ

0: การพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมร่วมกันลงพื้นที่พบกับกลุ่มลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทเซรามิกชื่อดังแห่งหนึ่งประกาศเลิกจ้างพนักงานโดยให้เหตุผลว่ายอดสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับผลกระทบด้านภาวะเศรษฐกิจโลกการปรับขึ้นภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกาและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่องไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อได้สำหรับวิกฤตแรงงานครั้งใหญ่ในพื้นที่นครพนมหลังจากบริษัทประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า200คนสร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากขณะที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมหรือ5เสือแรงงานก็เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในด้านสิทธิประโยชน์การจัดหางานใหม่การพัฒนาทักษะอาชีพและการติดตามเงินค่าจ้างรวมทั้งเงินชดเชยตามกฎหมายนะคะส่วนคำสั่งเลิกจ้างเนี่ยก็มีผลบังคับตั้งแต่7กันยายนเป็นต้นไปขณะที่พนักงานรายเดือนจะมีผลบังคับในวันที่30กันยายนส่วนรายวันนี่ตั้งแต่วันที่7กันยาแล้วบริษัทแจ้งว่าจะจ่ายค่าจ้างตามรอบปกติแต่ยังไม่สามารถระบุวันจ่ายเงินค่าชดเชยได้ทำให้ลูกจ้างจำนวนมากเกิดความกังวลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการลงพื้นที่ผู้สื่อข่าวจำนวนมากผู้สื่อข่าวพบแรงงานจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาทางการเงินอย่างหนักตัวแทนอดีตพนักงานก็บอกว่าตนและภรรยาทำงานอยู่โรงงานนี้มา1ปี4เดือนรายได้รวมกัน2คนผัวเมียเนี่ยประมาณ 18,000 ถึง 19,000 แต่หลังจากบริษัทหยุดจ่ายค่าจ้างตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมทำให้ครอบครัวขาดรายได้ทันทีมีภาระทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่างวดรถยนต์ที่ยังคงเดินต่อเนื่องทุกเดือนตอนนี้เงินเก็บก็หมดแล้วหันมาปลูกถั่วฝักยาวและแตงกวาขายตามตลาดเพื่อประทังชีวิตอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามเงินค่าจ้างและเงินชดเชยให้กับลูกจ้างโดยเร็วขณะที่นักวิชาการแรงงานชำนาญการก็ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานเพื่อให้แรงงานเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมมาตรา33โดยผู้ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตรา 50% ของค่าจ้างระยะเวลาไม่เกิน6เดือนพร้อมกับจัดเตรียมตำแหน่งว่างในสถานประกอบการต่างๆเพื่อรองรับผู้ที่ต้องการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระการรับจ้างนำงานไปทำที่บ้านโดยมีกองทุนให้เงินกู้ยืมสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานนี่ค่ะขณะที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนครพนมก็ยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพรบคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541จะตรวจหลักฐานแล้วก็ดำเนินการออกคำสั่งภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดถ้าหากว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าชดเชยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระหว่างการดำเนินคดีได้อีกช่องทางหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนทางด้านของแรงงานจังหวัดนครพนมก็บอกว่ากระทรวงแรงงานจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบพร้อมบูรณาการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิ์จัดหางานใหม่และเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้ที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยสามารถกลับมามีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงโดยเร็วที่สุดนะคะแรงงานกว่า200ชีวิตที่ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างกระทันหันท่ามกลางภาระค่าใช้จ่ายและความไม่แน่นอนในชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังมนุษย์งานในทุกวันนี้นอกจากจะทำงานงกๆแล้วก็ยังคงต้องหาเงินเก็บติดตัวไว้นะคะก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างผู้ต้องหาไม่ใช่สิผู้ต้องขังที่อำเภอสะเดาเป็นผู้ต้องขังนะคะสะเดาะกุญแจมือหนีได้ระหว่างการควบคุมตัวส่งสารเกาะสมุยตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวเลยปล่อยหลุดมือไปได้นี่ถือว่าหยามเกียรติตำรวจมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่สู้จนตัวตายเพราะคนร้ายเนี่ยคิดจะหนี ลืมไปเลยว่าตัวเองมีโรคประจำตัวไล่จับคนร้ายจนเกิดอาการวูบแล้วสุดท้ายเสียชีวิตอันนั้นก็ทำเต็มที่อีกฝากฝั่งหนึ่งตำรวจอาจจะละหลวมไปหรือยังไงผู้ต้องขังสะเดาะกุญแจมือหนีระหว่างควบคุมตัวส่งสารเกาะสมุยเจ้าหน้าที่เร่งล่าตัวผู้ต้องขังชายต้องคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็สะเดาะกุญแจมือหลบหนีขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวส่งสารจังหวัดเกาะสมุยจุดที่หลบหนีอยู่บริเวณด้านหลังศาลจังหวัดค่ะเชื่อมต่อกับบ่อขยะของเทศบาลนครเกาะสมุยเจ้าหน้าที่ปิดล้อมเร่งติดตามจับกุมอย่างกระชั้นชิดขณะที่ Facebook ของสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เผยแพร่ผู้ต้องขังคดีทำร้ายร่างกายก่อเหตุสะเดาะกุญแจมือหลบหนีสำหรับตำหนิรูปพรรณของผู้ต้องขังชายวัย26ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ175เซนติเมตรผิวดำแดงผมยาวนุ่งกางเกงยีนขายาวไม่สวมเสื้อสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดก็เลยแจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบบุคคลที่มีลักษณะต้องสงสัยหรือทราบว่ามีเบาะแสการหลบหนีก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดตลอด24ชั่วโมงนะคะ0613064453นี่เขาให้เบอร์มาพร้อมเลยค่ะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ถือว่าเป็นการย้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจมากเลยทีเดียวแล้วก็มีหญิงสาวคนนี้ถูกมิจฉาชีพหลอกเงินไปเธอก็เลยไปแจ้งความขึ้นโรงพักไปเจอตำรวจนั่งหลับอีกนายหนึ่งเล่นเกมแล้วเธอก็ไม่ได้แจ้งความค่ะ Facebook ซอเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจโพสต์เรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งไปแจ้งความที่โรงพักชลบุรีเรื่องถูกโกงเงินแต่พอเข้าไปเจอตำรวจนั่งหลับอีกคนเล่นเกมพูดจาไม่ดีเลยพูดปัดจนทำให้เธอไม่ได้แจ้งความเธอก็เสียใจถึงกับร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าเธอถูกมิจฉาชีพหลอกเงินไปแล้วก็จะไปแจ้งความที่โรงพักปรากฏตำรวจหลับอีกคนหนึ่งเล่นเกมสลึมสลือตื่นมาแล้วบอกว่าโทรไป1441เลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้น2แล้วกันเธอขึ้นไปถามชั้น2ไปทางไหนอยากไปทางไหนก็ไปทางนั้นแหละพอไปถึงชั้น2เจอตำรวจอีกนายหนึ่งเล่นเกมเธอบอกว่าต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าถูกโกงเจ้าหน้าที่บอกว่ารอสักครู่เธอก็อธิบายว่ากังวลใจมากถ้าปล่อยไว้เกิน72ชั่วโมงจะไม่ได้คืนระหว่างที่เธอพูดอธิบายไปก็ถูกตำรวจพูดแทรกหลายครั้งเธอก็เลยอัดคลิประบายทั้งน้ำตาเลยค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บางละมุงชลบุรีตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่เอาไว้ถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะจับเจ้าแม่สลากินรวบรายใหญ่ภาคตะวันออกพบเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทเมื่อวานนี้ค่ะพันตำรวจเอกอภิชนันท์วัฒนวรางกูลผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรระยองร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบจังหวัดระยองจับกุมผู้ต้องหาหญิง1รายความผิดเกี่ยวกับการลักลอบให้มีการเล่นพนันสลากกินรวบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโพยอีก1แผ่นสมุดจดเก็บทั้งหมดค่ะการจับกุมครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบเฝ้าติดตามและตรวจสอบพฤติการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบพนันออนไลน์กระทั่งพบข้อมูลมีการรับแทงสลากกินรั่วผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากการตรวจสอบพบยอดเงินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสูงถึง 10,566,463 บาทรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินการจับกุมพร้อมของกลางแล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรปลวกแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเนี่ยค่ะโดยแจ้งข้อกล่าวหาเจ จัดให้มีการเล่นหรืออุบายล่อลวงช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันสลากกินรวบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ค่ะผิดนะจับจริงด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นห้องพักชายชาวอังกฤษสั่งซื้อเสื้อกีฬาออนไลน์แล้วก็อ้างว่าผิดไซส์จากนั้นก็นำสินค้าปลอมเปลี่ยนเป็นของแท้ส่งคืนเขาดูดิร้ายปะพลตำรวจตรีวรายุจันเยี่ยมผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้าตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตามหมายค้นจังหวัดบุรีรัมย์ลงวันที่15กันยายนเนื่องจากบริษัทเมก้าคาสเทิลจำกัดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์โดยให้ข้อมูลว่ามีชายชาวอังกฤษรายหนึ่งสั่งซื้อเสื้อและกางเกงกีฬาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่ค่ะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์4รายการด้วยกันแล้วลูกค้าก็แจ้งว่าขอคืนโดยระบุว่าสินค้าขนาดไม่พอดีและมีความประสงค์ที่จะสั่งซื้อขนาดใหม่บริษัทก็เลยดำเนินการรับซื้อคืนตามขั้นตอนเมื่อบริษัทได้รับสินค้าคืนแล้วเนี่ยก็พบว่าสินค้าที่ถูกส่งกลับมามันน่าจะไม่ใช่สินค้ารายการเดิมที่บริษัทส่งให้เขาก็เลยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายในเบื้องต้นก็พบชายชาวอังกฤษแสดงตัวเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในห้องที่เจ้าหน้าที่มาค้นนี่ล่ะค่ะแล้วก็ยึดเสื้อยืดเสื้อและกางเกงกีฬาบุรีรัมย์ยูไนเต็ด4รายการนำไปตรวจสอบแล้วก็นำตัวชายชาวอังกฤษส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปซึ่งคดีนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าสินค้าที่ตรวจพบเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่โดยพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและผู้ประกอบการที่ซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ว่าเก็บหลักฐานการสั่งซื้อเก็บใบเสร็จการชำระเงินการจัดส่งรวมถึงรายละเอียดหรือตำหนิของสินค้าก่อนและหลังจากที่ได้รับคืนเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและป้องกันข้อพิพาทอาจจะเกิดขึ้นกรณีนี้บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างก็ยังยืนถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เดินหน้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะถ้าเขาเอาของปลอมไปคืนจริงนี่ก็โคตรจะหัวหมอแล้วแต่ว่ามาผิดที่ละอันนี้ไทยแลนด์นะบอกเลยไม่มีอะไรใต้ฟ้าเมืองไทยที่ตำรวจไทยจะสืบไม่เจอนะคะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ6 โมงเช้าตามไปฟังที่จทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งแล้วก็อย่าลืมโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะพบกัน6โมงที่จทล1197
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมัน
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบ ป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับทปนวัตเลขสุนทรกรครับรัฐบาลย้ำหดจุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชาไทยพร้อมพูดคุยหารือแต่ไม่ยอมเสียสิทธิ์สักครู่กับปฏิตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: โฆษกรัฐบาลไทยสรุปจุดยืนไทยหลังประชุมคณะกรรมาธิการประดอมระหว่างไทยกับกัมพูชาครั้งแรกพร้อมพูดคุยหารือแต่ไม่ยอมเสียสิทธิ์ยืนยันเรื่องทะเลไม่เกี่ยวเกาะกูดไทยต้องปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์ย้ำสาระสำคัญจากถ้อยแถลงของนายสีหศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุป6จุดยืนสำคัญของไทยโดยไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องไม่แลกกับอธิปไตยเรื่องที่คุยกันครั้งนี้คือเขตทางทะเลไม่ใช่เขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไทยยืนยันเขตทางทะเลตามพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516และปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ส่วนข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 44แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยจุดยืนของไทยนั้นจากการหารือเมื่อมี MOU 44ตลอดระยะเวลา25ปีมีการประชุมอย่างเป็นทางการภายใต้กลไกดังกล่าวเพียง2ครั้งและไม่สามารถสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งนี้ไทยเคยเสนอให้ทั้ง2ประเทศกลับมาเจรจาเรื่องเขตทางทะเลโดยตรงดังนั้นไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานของความจริงแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้ง2ฝ่ายเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์เป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนเพราะไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
2: กกต.แจ้งปมมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจาก TSI คดีหัวสว.คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่ากกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีการเลือกสว.โดยกกต.ระบุว่าจากการตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อวันที่12มกราคม2569พบว่ามติ4-3เป็นการไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามสำนวนคดีพิเศษที่24/2568ขณะนั้นกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนคดีเลือกสว.จากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่ขอรับสำนวนและเอกสารทั้งหมดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมยืนยันว่ารายงานการประชุมไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลใดให้กกต.รับไว้พิจารณานอกจากนี้ตลอดการประชุมพิจารณาสำนวนคดีเลือกสว.รวม
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านผู้ฟังครับหลายท่านก็คงจะทราบดีว่าอาหารประเภทแป้งนะครับทำให้อ้วนบ้างทำให้เป็นเบาหวานบ้างนะครับขนมปังเอ่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเอ่ยพาสต้าเอ่ยนะครับเขาจะมองว่าเป็นสาเหตุของความอ้วนแล้วก็สูตรการกินอาหารเพื่อลดน้ำหนักที่ฮิตที่ชอบกันในปัจจุบันก็มุ่งเน้นไปที่การลดแป้งนะครับบางสูตรถึงกับห้ามกินอาหารในกลุ่มแป้งโดยสิ้นเชิงทีนี้เรามาดูว่าอันไหนมันเหมาะสมกว่ากันมันมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในหนังสือของฝรั่งอเมริกันนะครับเขาเรียกว่า Lancet Public Health เมื่อเดือนสิงหาคม2518ก็ไม่นานมาเนี่ยนะเดือนก่อนเนี่ยติดตามกลุ่มตัวอย่างของคนอเมริกันวัยกลางคนจำนวน 15,428 คนเป็นเวลา25ปีนะครับหาความสัมพันธ์ระหว่างการกินแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตกับอัตราการเสียชีวิตเพื่อหาคำตอบว่ากินมากหรือกินน้อยจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่ากันนะทีนี้งานวิจัยก็พบว่าคนที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำที่สุดคือกลุ่มที่กินแป้งคาร์โบไฮเดรตก็คือ 50-55% ของปริมาณแคลอรี่หรือว่ากินทางสายกลางส่วนคนที่กินต่ำกว่า40กินน้อยแล้วก็กินมากเกินคือเกิน 70% ของพลังงานเนี่ยนะครับมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าก็เจาะลึกลงไปอีกว่าคนที่มันกินแป้งน้อยนี่มันกินอะไรนะโปรตีนหลักได้มาจากเนื้อสัตว์ปรากฏว่ากินเนื้อสัตว์เยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าส่วนคนที่กินมากเกินก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเหมือนกันส่วนคนที่กินโปรตีนดีจากพืชนะครับกินแป้งน้อยนะกินแป้งน้อยต่ำกว่า 40% แต่ว่ากินโปรตีนจากพืชเช่นต้นอ่อนพวกข้าวสาลีพวกถั่วพวกธัญพืชนี่ก็มีอายุยืนนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าอยากจะกินสุขภาพดีกินให้สุขภาพดีระยะยาวนี่กินแป้งกินแบบทางสายกลางนะครับอย่าอดเลยไม่มากไปไม่น้อยไปจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าแล้วก็อย่าไปกินแป้งขัดสีคือข้าวขาวคนกินข้าวกล้องหรือธัญพืชไม่ขัดสีถ้าขนมปังก็โฮวีตนะครับโปรตีนก็ควรได้จากพืชมากกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์อันนี้ก็เป็นงานวิจัยของอเมริกาเขาฟังหูไว้หูนะครับผมเชื่อว่าอายุมากแล้วกลัวตายกันทุกคนนะผมก็กลัวตายคืออยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอยากจะอยู่อย่างสุขสบายนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองถ้าหากว่ามันมีสัญญาณไม่ดีหรือว่าไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ลองน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินลองกินเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนคู่กายคู่ใจตัวเองคือถ้าสุขภาพดีแล้วนี่กินวันละครั้งก็พอนะครับท่านผู้ฟังครับครั้งละ 20-30 มิลวันละครั้งก็พอตอนเช้ามาก็ดื่มเลยพอละนะถ้าไม่ป่วยเป็นโรคอะไรถ้าป่วยเรากินเช้ากินเย็นกินไปสักเดือนหนึ่งพอมันดีขึ้นก็เหลือวันละครั้งก็พอนะครับเพราะว่าที่ทำมานั้นผมมั่นใจว่าเข้มข้นพอเพียงสำหรับสุขภาพฝากเอาไว้ครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินไปซื้อไปหาก็บอกเขาว่าต้องสีนี้นะครับครับขอบพระคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้มาฟังเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญครับ
1: คุณสมควรเนี่ยแต่งงานเมื่ออายุ35ปีเจ้าสาวนี่อายุอ่อนกว่าหลายปีอายุแค่20กว่าอยู่กินกันจนมีลูกสาวคนหนึ่งลูกก็ยังเล็กๆ2ขวบกว่าเขาก็เจออุบัติเหตุเพราะว่าเขาเป็นคนชอบขับรถเร็วใจร้อนอยากจะได้อะไรก็จะเอาให้ได้อย่างใจเพื่อนๆก็รู้นิสัยนี้กันดีคืนที่เกิดเหตุร้ายนี่เขาขับรถจากกินเหล้าบ้านญาติของเพื่อนฉลองเทศกาลตรุษจีนแล้วเมามากสมัยนั้นเขายังไม่ห้ามคนเมาขับรถก็ขับรถมาตามถนนวิภาวดีใกล้ๆกับถึงบ้านที่ดอนเมืองเสร็จแล้วจู่ๆก็เกิดแวบเห็นคนข้ามถนนตัดหน้ากระชั้นชิดเขาก็หักรถหลบรถเสียหลักพุ่งลงไปข้างทางพลิกคว่ำลงไปกระแทกโคนต้นไม้ใหญ่เขาเล่าว่ารู้ตัวอีกทีที่โรงพยาบาลปรากฏว่ากระดูกสันหลังหักเขาเดินไม่ได้เหมือนปกติธรรมดาตั้งแต่วันนั้นต้องอาศัยขาที่มีเหล็กดามแล้วก็มีไม้เท้าช่วยใช้ควบคู่กันถึงจะไปไหนมาไหนได้บ้างแต่มันกระดูกกระเดกทุลักทุเลเต็มทีมีปัญหาตามมาก็คือเมียสาวของเขานั่นแหละไม่ค่อยจะเหมือนเดิมซะแล้วไปทำงานนอกบ้านเป็นพนักงานขายของที่ร้านสหกรณ์แห่งหนึ่งกลับบ้านไม่ค่อยตรงเวลาส่วนเขารออยู่ที่บ้านกับลูกสาวที่คนเลี้ยงเอามาส่งไว้ให้ช่วงกลางวันนั้นจ้างเขาเลี้ยงพอ6โมงเย็นพี่เลี้ยงก็เอาลูกมาส่งที่บ้านพอถามเมียว่าทำไมกลับช้าก็ได้รับคำตอบแบบหน้างงๆว่ารถมันติดงานมันเยอะแต่เขาก็สงสัยว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นเขาสังเกตเห็นเธอแต่งเนื้อแต่งตัวสวยผิดปกติตามธรรมดาแล้วเธอแต่งหน้าเรียบๆไม่ฉูดฉาดตั้งแต่รู้จักกันมาจนมาแต่งงานกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วด้วยความที่เป็นคนใจร้อนก็คาดคั้นให้เธอพูดความจริงเธอก็ทำเป็นไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ชี้ทำให้เขาโกรธหน้าร้อนเหมือนกับถูกไฟเผาก็ด่าทออย่างเจ็บๆแสบๆหยาบๆคล้ายๆชนิดที่ว่าเจ็บเข้าไปถึงกระดูกดำเลยทีเดียวไม่ว่าเขาจะด่ายังไงเธอก็ไม่เถียงแม้แต่คำเดียวยิ่งทำให้เขาเดือดดานออกปากขับไล่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเถอะจะไปอยู่กับใครก็เชิญไม่ต้องอยู่บ้านนี้อีกแล้วบ้านทาวน์เฮาส์นี้เป็นชื่อของเขาเขาเป็นคนซื้อผ่อนส่งเองตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันแล้วพอออกปากไล่แล้วเธอก็ยังไม่พูดอะไรอยู่ดีแต่พอเช้าเขาตื่นก็ปรากฏว่าในบ้านไม่มีเงาของเธอกับลูกสาวแล้วเขายุ่งละสิทีนี้สำรวจดูข้าวของต่างๆที่เป็นของเธอไม่มีอะไรเหลือเธอขนไปหมดไปตอนไหนเขาก็ไม่รู้เพราะนอนก่อนนอนมันเครียดนอนไม่หลับก็เลยกินยานอนหลับเข้าไปทำให้หลับเป็นตายไม่รู้เรื่องเลยเธอไปแล้วจริงๆไม่หวนกลับมาอีกเลยเขาต้องอยู่คนเดียวอย่างทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจต่อมาเขาก็ได้เจอแม่ไม้คนหนึ่งเคยทำงานด้วยกันมาก่อนแม่ไม้คนนี้เคยมีอะไรกันอย่างลึกซึ้งมาพบกันในลักษณะที่เขาเป็นอย่างนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยจะได้แม่ไม้เกิดสงสารก็เลยมาอยู่ด้วยส่วนลูกๆสองคนของหล่อนเนี่ยโตหมดแล้วหมดภาระเรื่องส่งเรียนไปแล้วลูกก็ไม่ว่าอะไรแม่ถ้าแม่ชอบอย่างนั้นมันเป็นความสุขของแม่ก็ปล่อยให้แม่อยู่กับเขาเขาไม่มีน้ำยูกน้ำยาอะไรอีกแล้วเรื่องบนเตียงเนี่ยปิดฉากไปตั้งแต่พิการแต่แม่ไม้ก็ไม่ได้ยึดติดเรื่องโรกีหล่อนเมตตาสงสารเขาด้วยใจอยู่กันในแบบเพื่อนหล่อนอายุใกล้50แล้วส่วนเขาเพิ่งจะขึ้นเลข4เกี่ยวกับเมียเก่าและลูกแม้ว่าจะอยู่คนละบ้านแต่เขาก็พอจะได้ข่าวจากญาติๆของเมียบ้างเขารู้ว่าเธอได้สามีใหม่ดีระดับเสียเจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์อยู่แถวแถวบางแคเขาก็รู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างแต่ไปว่าอะไรเธอไม่ได้นะเขาเป็นคนออกปากเสือกสายไล่ส่งเธอไปเองสำหรับลูกสาวนั่นก็อยู่กับเธอเขาก็หวั่นใจก็แต่ว่าลูกสาวเติบโตขึ้นท่ามกลางบ้านที่มีพ่อเลี้ยงนี่มันจะเป็นยังไงเขาได้พูดกับญาติของเธอไปว่าเขาอยากจะได้ลูกมาเลี้ยงดูเองเธอก็ไม่ยอมให้และพูดฝากมาด้วยว่าเธอเลี้ยงลูกได้ไม่ต้องห่วงและจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรได้ขอเพียงว่าเขาส่งเงินให้ลูกเป็นค่าเทอมบ้างก็พอแล้วเขาเงียบกริบเลยเพราะเขาไม่มีเงินไม่ได้ทำงานจะเอาเงินที่ไหนตั้งแต่พิการก็ตกงานบริษัทก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรที่อยู่ได้ก็เพราะบ้านไม่ต้องเช่าส่วนเรื่องกินนั้นก็ได้อาศัยแม่ไม้จุนเจือเกื้อกูลแล้วก็เพื่อนบางคนก็หยิบยื่นให้บ้าง ส่วนแม่ไม้เนี่ยหล่อนก็ไม่มีงานทำเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเพียงขายของก๊อกก๊อกแก๊กไอ้โน่นบ้างไอ้นี่บ้างแล้วแต่ว่าจะได้อะไรมาเงินที่หาเก็บสะสมไว้ก็ใช้ไปทุกวันถ้าไม่ไหวจริงๆเขาก็คิดว่าจะต้องขายบ้านทาวน์เฮ้าส์เอาเงินมาใช้จ่ายมันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายส่วนที่ซุกหัวนอนก็จะเช่าห้องเขาอยู่ก็คิดอย่างนั้นเขาเคยพูดว่าชีวิตเขาถ้าไม่มีแม่ไม้แล้วจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยชาติก่อนเขากับหล่อนคงจะเคยเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมาเช้าวันหนึ่งคุณสมเดชไปหาเขาเดินผ่านต้นไม้ใส่กระถางสองฟากข้างเขาไปเขาก็พูดขึ้นมาว่าคงจะต้องทำบุญตอนนั้นแม่ไม้ไม่อยู่บ้านหล่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดก็ถามว่าคุณสมเดชก็ถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมจะต้องทำบุญเขาก็บอกว่าก็สองสามวันก่อนโน้นแฟนผมก็อยู่หน้าบ้านรดน้ำต้นไม้ตะโกนบอกผมว่าตัวอะไรไม่รู้มันมาทำอะไรกับใบไม้มันม้วนม้วนแล้วก็มีขนรอบรอบด้วยอ้าวแล้วมันอะไรอ่ะผมกำลังปวดปวดขาก็เลยบอกแฟนไปว่าตัดมันทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยผมไม่ได้ออกไปดูก็ขาผมเป็นอย่างนี้จะออกไปดูสะดวกได้ยังไงมันลำบากก็เห็นอยู่ก็บอกไปอย่างนั้นแฟนผมก็เลยตัดใบไม้นั้นไปโยนทิ้งที่ข้างนอกต้นไม้นั้นเขาเรียกต้นอะไรนะใบมันใหญ่หน่อยบัวอเมซอนหรืออะไรเนี่ยแหละอ้าวแล้วมันเป็นไงตอนบ่ายๆผมออกไปหน้าบ้านก็เลยไปเขี่ยดูแหวกๆใบไม้ยกขึ้นมามีไข่ลูกเล็กๆร่วงปุ๊ไข่นกแล้วก็สงสัยว่านกอะไรก็แหวกดูแค่เห็นไข่นกก็ใจหายแล้วแหวกดูก็เห็นอีก2หรือ3ใบก็ไม่อยากดูทิ้งเลยใจเสียเอาอีกแล้วทำบาปอีกแล้วเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นรังนกคงจะเป็นนกกระจิบมันมากินน้ำอาบน้ำที่อ่างบัวนั่นประจำเลยมันห่อใบไม้เอาเส้นใยอะไรไม่รู้มาเย็บรอบๆให้ติดกันอ้าวแล้วแฟนพี่ไม่เห็นไข่เหรอก็สายตาเขาไม่ค่อยดีเช้าๆเขายังไม่ได้ใส่แว่นยังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็คงไม่เห็นน่ะคงจะเป็นนกกระจิบนะมันชอบทำรังแบบนั้นนั่นแหละผมเคยนะตอนเด็กๆ เจอนกกระจิบออกลูกไปจับมันยังแดงๆอยู่เลยจะเอามาเลี้ยงย่าให้เอาไปคืนรังผมก็เอาไปคืนแม่มันไม่มาเลี้ยงเลยทิ้งเลยปรากฏว่าลูกนกนั่นก็ตายนี่แหละเพราะอย่างนี้แหละไปพรากลูกพรากแม่เขาผมกับลูกก็เลยอยู่กันคนละทางเห็นไหมไม่ได้อยู่กับลูกผมอยากอยู่กับลูกคิดถึงลูกทุกวันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกหรือว่าคนที่เรารักมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็ต้องลองกินดูก่อนนะจะดีหรือไม่ดีนี่จะทราบแก่ใจถ้าไม่ดีอย่า กินต่อท่านผู้ฟังเงินทองของหายากแต่ผมอยากจะให้ลองล้างเนื้อชอบล้างยาไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรขอให้กินดูก่อนนะครับผมมีความมั่นใจกินดูก่อนสัก7วัน15วัน3ขวดแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันดีจริงไหมแล้วก็ถามคนข้างๆดูในที่เขาเคยกินนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังทดลองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันลองกันได้และบางทีซื้อหวยนี่1ต่อ100ลองไม่ถูกโดนกินซะมากกว่าโอกาสถูกมันน้อยมากแต่อย่างน้อยเราซื้อน้ำมังคุดเราได้กินน้ำมังคุดท่านผู้ฟังแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพขึ้นมาร่างกายเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันถูกกับโรคภัยไข้เจ็บกับสังขารของเราอ้าวได้2เท่าได้2เด้งนะครับถ้าเราแข็งแรงขึ้นมาเราเดินได้เราทำงานได้เราช่วยตัวเองได้ได้3เด้งค่ายาเราหมดค่ายาเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานได้อีก1เด้งลูกหลานไม่ต้องมาเฝ้าเราไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องมาเครียดเพราะเราก็ได้อีก1เด้งโอ้ถ้าสุขภาพเราดีท่านผู้ฟังมันได้อะไรหลายอย่างนะครับเราก็ขอให้เป็นสวเป็นคนผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะครับรวยไม่รวยเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้นะนะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแต่สุขภาพเราก็ต้องดีทำจิตใจดีๆเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับทดลองดูนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: สังขารร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วแต่เขายังไม่ละความใจร้อนขี้โมโหนี่แหละคือข้อเสียของเขาบางทีเขาก็ทำให้แม่ไม้นะโกรธบ้างน้อยใจบ้างหล่อนก็รำจะทอดทิ้งเขาไปซะหลายหนเขาต้องอ้อนวอนงอนง้อขอยอมรับผิดที่พูดจาไม่ดีไปจะให้กราบก็ยอมเขาเป็นคนที่เกิดมาไม่เคยง้อใครก็ต้องกลายมาเป็นฝ่ายง้อแม่ไม้เพราะว่าถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นก็มีหวังลำบากแน่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็คือแม่ไม้ทิ้งเขาไปเพราะทนต่อปากคออันเราะร้ายของเขาไม่ไหวเขาเก็บเสื้อผ้าขึ้นแท็กซี่หนีกลับไปอยู่กับบ้านลูกเขาพยายามโทรไปง้อแต่ไม่ได้ผลแม่ไม้โกรธเอาจริงๆที่หล่อนโมโหไม่ยอมยกโทษให้ก็เพราะเขาด่าหล่อนเป็นอีสามสอนอีกรีราคาถูกว่างั้นเอ๊ะทำไมเขาใช้วาจารุนแรงขนาดนั้นเหตุมีอยู่ว่าเพราะเขาแอบรู้ว่าหล่อนออกจากบ้านไปเที่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งกลับมาจนมืดค่ำและผู้ชายคนนั้นก็โทรเข้าบ้านคุยกันเขาแอบฟังโทรศัพท์เครื่องข้างบนก็ได้ยินหมดสิ้นเนื้อความที่คุยกันจับได้ว่านอกจากไปกินข้าวและดูหนังด้วยกันยังแวะเข้าโรงแรมอีกด้วยแต่ว่าได้เสียกันไหมนี่เขาไม่แน่ใจฟังดูเหมือนกับว่าหล่อนยังจะไม่ยอมเขาดีๆได้ยินเขาขอโทษที่ใช้กำลังปลุกปล้ำเขาคนนั้นอ้างว่าหล่อนสวยมากเขาทนไม่ไหวไม่ได้อยากทำแต่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ทีนี้เขาก็อยู่คนเดียวอย่างลำบากช่วยเหลือตัวเองจะไปอยู่กับน้องสาวก็ไม่เข้ากับน้องเคยกินเหล้าแล้วเถียงกันจนวางมวยชกกันปากคอแตกยับจะไปอยู่กับพี่สาวก็เคยด่าเธออย่างสาเสียเทเสียเอาไว้เรื่องที่มีผัวฝรั่งแก่ๆเขาว่าเธอเห็นแก่เงินไปว่าเขาอย่างนั้นเขาก็เลยมองไม่เห็นใครจะช่วยเขาได้นอกจากแม่ไม้คนเดียวเขาก็พยายามโทรง้อตลอดแม้หล่อนจะหมดเยื่อใยเขาแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังหวังว่าหล่อนจะใจอ่อนเขาสักวันหนึ่งเขาก็ได้ข่าวจากปากของหล่อนเองว่าหล่อนมีคนอยู่ด้วยแล้วอย่าโทรไปอีกนะเดี๋ยวจะทำให้ผัวใหม่เข้าใจผิดเขาได้ยินแล้วถึงกับคอตกมือตีนอ่อนเลยหงอยเหงาเศร้าซึม1 ปีกับอีก7 เดือนที่เขาทุกข์ทรมานอยู่ตามลำพังคนเดียวทั้งเหงาทั้งว้าเหวเป็นโรคซึมเศร้าเกือบจะฆ่าตัวตายคิดวนเวียนจะอยู่ไปทำไมคนเราเกิดมาก็ต้องตายตายช้าตายเร็วก็ต้องตายสุดท้ายของชีวิตก็คือตายไม่เคยมีใครเหลือรอดสักคนเดียวถึงเวลาก็ต้องไปไม่ว่าตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ต้องตายอยู่ดีแล้วจะอยู่ให้ทุกข์ทรมานกายใจไปทำไมอยู่นานก็ทุกข์ทรมานนานตายแล้วก็สบายไม่เจ็บปวดรั่วร้าวในช่วงที่คิดฆ่าตัวตายอยู่นี้เขาได้รับโทรศัพท์ในบ่ายวันที่หมดอะไรตายอยากเสียงที่ดังมาตามสายก็คือเสียงแม่ไม้พูดว่าเดี๋ยวจะมาหานะว่างั้นตั้งแต่วันนั้นชีวิตก็มีความหวังเขาละทิ้งนิสัยเอาแต่ใจพยายามสะกดกั้นมันไว้อย่างถึงที่สุดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตะบะจะแตกขึ้นมาอีกคนใจร้อนเนี่ยครับลำบากนะวิถีชีวิตนี่มันควบคุมไม่ได้ปากเนี่ยสำคัญนะครับสำหรับชีวิตของคนเรา
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังจากนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับยังมีฟังเรื่อยๆนะครับยังมีเหลืออีกตอนหนึ่งเมื่อกี้ช่วงเมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงพระอาจารย์ฟิลิปนะครับเดิมชื่อท่านพระจอห์นโรเบิร์ตชาวออสเตรเลียนะครับตอนเป็นคารวาสท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสือสอนวิชาชีววิทยานะครับพอพบพระพุทธศาสนาท่านก็เลื่อมใสได้ถวายตัวเป็นผ้าขาวคืออนาคาลิกนุ่งขาวห่มขาวถือศีลอยู่1 ปีแล้วก็บวชที่วัดป่าพุทธธรรมที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วก็ปี2521ท่านก็เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็มาอยู่ที่มาบวชเป็นเนนก่อนนะครับกับสมเด็จญาณสังฆ์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ปี2523ก็ได้ไปอุปสมบทจำพรรษาที่วัดหนองป่าพงอุบลราชธานีโดยมีหลวงปู่ชาหรือว่าพระโพธิญาณเถระเป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้นท่านก็ได้ทุดงและจำพรรษาไปตามสาขาของวัดหนองป่าพงอีกหลายปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเป็นประวัติย่อๆของท่านถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเราก็ได้ถวายพระสมณศักดิ์ถวายสมณศักดิ์ให้กับท่านนะครับเป็นท่านเจ้าคุณชั้นราชนะครับเป็นเจ้าคุณชั้นราชก็ถือว่าเป็นพระที่ในหลวงรัชกาลที่10ถวายความเคารพนับถือท่านนะครับก็ถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่ง เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็ได้ไปวัดท่านนะครับที่วัดป่ารัตนวันที่ปากช่องก็มีพระจำพรรษาผมก็นมัสการถามท่านว่ามีพระจำพรรษาอยู่17รูปนะ17รูปแล้วก็มีญาติโยมอยู่พอสมควรช่วงโควิดก็ปิดวัดพอดีก็ได้สนทนาได้ธรรมะท่านก็ให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างแต่มีโครงการอย่างหนึ่งที่ท่านก็อนุโมทนาด้วยนั่นก็คือโครงการที่จะจัดตั้งโรงเรียนบาลีสำหรับสามเณรแต่เป็น English Program สอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็หวังผลว่าเผื่ออนาคตสามเณรเหล่านี้ต่อปริญญาตรีโตขึ้นมาก็สามารถที่จะขยายพระพุทธศาสนาออกไปต่างประเทศไปไกลๆไปหลายประเทศเรื่องโรงเรียนบาลี English Program นี้มีโอกาสเราก็จะค่อยมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากนามมกุฏตราพนารินทร์ยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับฝากเอาไว้กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลทำทันสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่าน3ขวด6ขวดก็เป็นบุญของเราแล้วก็เป็นบุญของท่านที่ได้กินได้ฉันในสิ่งที่ดีๆได้รับสิ่งที่ดีๆจากเราถือว่าเป็นการให้รางวัลกับคนที่เรารักนะครับเปลี่ยนของฝากเป็นน้ำมังคุดนะครับท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปคนหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปผมเชื่อว่าเงิน360บาทไม่ได้ทำให้เราจนแต่บางทีอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพให้กับเราได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับฟังเสียงของผู้ที่ปวดเข่านะเพิ่งทานไป2ขวดจะเป็นยังไงแบบไหนฟังแล้วก็พิจารณาดูครับครับสวัสดีครับเรียนสายป้าวันดีครับผมป้าวันดีใช่ไหมครับ
3: ป้าชื่อวันดีจ้ะไม่ใช่วันดีจ้ะ
2: ชื่ออะไรนะ
3: วันดีจ้ะนอนเดนสระอี
2: อ๋อวันดีอ๋อวันดีวันดีนามสกุลอะไรป้า
3: สินสุจ้ะ
2: สินสุป้าอายุเท่าไหร่แล้วนี่อายุเท่าไหร่แล้ว
3: อ๋อ66แล้วจ้ะ
2: 66บ้านอยู่ตรงไหนครับป้าเนี่ย
3: อ๋ออยู่เขาครูบาค่ะ
2: เขาครูบา
3: จ้าอยู่ตัวเมืองนะจ๊ะตัวเมืองสระบุรีนะจ๊ะ
2: เมื่อกี้ผมเห็นน้องเขาบอกว่าป้าดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปเป็นยังไงมั่งอ่ะเป็นอะไรมั่งก่อนมาดื่มถามก่อนก่อนมาดื่มเป็นอะไร
3: คือครั้งแรกเลยนะครับมันเป็นไอ้ไขข้อเสื่อมมาหลายปีแล้วจ๊ะแล้วก็อีกอย่างแล้วก็หกล้มบ่อย
2: ครับ
3: หกล้มบ่อยเขาข้างที่เป็นนะคะหกล้มบ่อยจ้ะ
2: คร
3: ับ แล้วก็มาทีหลังเนี้ยโดนรถมอไซค์โดนรถชนจะขี่รถไปหาหมอที่สระบุรีอ่ะก็ได้ไปโดนรถชนที่ตรงใกล้ๆร้านไอ้แถวขายยาอะไรตึงๆเลยค่ะตลาดในอ่ะ
2: ครับผม
3: จ้ะก็เลยขาหัก
2: โอ้หนักเลย
3: จ้ะขาหักข้อเท้าหักจ้ะก็ตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วจ้ะ
2: สิงหาปีที่แล้ว
3: สิงหาจ้ะสิงหาปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังไอ้ขาข้างที่โดนรถชนน่ะคือรักษาหายแล้วแต่ทีนี้ขาข้างนี้เดินไม่ได้คือตอนใส่เปลือกนะคะเวลาเปลือกมันหนักใส่เปลือกอยู่ต้อง2เดือน
2: ครับ
3: ครั้งสุดท้ายหมอก็ใส่หนาหน่อยลิ้นมันหนักเลยค่ะยกขามาแล้วเส้นมันรู้สึกจะพลิกอ่ะก็เลยเดินไม่ได้ขาตรงข้างซ้าย
2: ครับผม
3: ขาก็เลยจะมันก็เลยเดินไม่ได้ตึงขาจะชี้เดชขาชี้คล้ายๆว่ามันกระดูกมันเป็นอะไรเงี้ยเวลาเรายกขาเสือกมันหนักนะคะยกขาขึ้นแล้วมันจะดัง
2: แล้วนี่เอาเฟือกออกยัง
3: ออกแล้วจ้ะ
2: พอออกแล้วมันยังชี้อยู่ใช่ป่ะ
3: จ้ะตอนนี้มันก็ยังเส้นยังเป็นอยู่ค่ะนี่ก็เดินก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ที่หมอให้มา
2: ครับผม
3: นี่ก็จ้ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยก็นั่งนอนๆอยู่บ้าน
2: ครับอัน
3: นี้ก็ไปหาครั้งสุดท้ายที่หมอถอดเสื้อออกหมอเอ็กซเรย์ดูว่าเข่าสองข้างเลยเข่าเสื่อม
2: ครับ
3: อันนี้หมอจะผ่าตัดให้อันนี้บอกว่าถ้าผ่าถ้าเสียเงินก็20,000
2: อ
3: ันนี้แทนดีบัตรทองนะ
2: ครับ
3: หมอบอกว่าสองหมื่นนี่คือไม่ได้เข้ากระเป๋าหมอเลยบอกงั้นคือหมอจะทำให้อย่างดีเลยอ่ะเอา20,000ก็เลยบอกว่ายังไม่ผ่าเลยจ้ะในตอนมาฟังรายการของ ทุกวันน่ะ
2: ครับ
3: ก็เลยฟังนานแล้วแหละแต่ก็ไม่ค่อยได้ด้านเพราะกินยานั่นอยู
2: ่ครับ
3: ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่นี้พอเลิกกินยาอันนี้นะที่8กล่องก็ยังค่อยดูชั่วแต่ก็ไม่หายก็ลองตัดสินใจบอกลูกก็บอกแม่เดี๋ยวแม่กระโดดหลอกอีก
2: ครับ
3: แม่ไอ้ตัวยาเขาก็รีวิวกันในโทรทัศน์อะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่จะโดนหลอกอีก
2: ครับ
3: เดี๋ยวให้ลูกไปซื้อบอกไปซื้อจะสั่งซื้อ3ขวดเขาจะส่งมาทางถึงบ้านนี่เขาก็ซื้อมาให้
2: ไม่ใช่ยาเป็นน้ำมังคุดอย่าเรียกว่ายาเลยเป็นน้ำมังคุดครับผมน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินเออ
3: ใช่ครับตอนแรกบอกลูกไปลูกจะไม่เชื่อไงเขาบอกเดี๋ยวเราไปถามร้านขายยาดูจริงไหมอะไรเงี้ยลูกสาวก็ซื้อมาให้มาดูเออมันก็ใช่นี่นาขวดสีฟ้าตองห้าอะไรเงี้ยนะ
2: ครับผม
3: พอกินยาพอกินครั้งแรกอย่าว่านั่นนะกินแค่ครั้งแรกตรงคืนนอนวันแก้วแรกนะมันรู้สึกว่าดีนะว่างั้นนะไม่ใส่ใจนะรู้สึกว่าดีจะปฏิหารหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็กินไปเรื่อยๆพอปวดทีแรกมันจะมีอาการปวดนะ
2: ครับ
3: ยาปวดมากเลยปวดแค่ยกกินยา
2: ครับ
3: ปวดเหมือนเป็นไข
2: ้
3: สาวก็ถามแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรไม่ไหวแล้วปวดมาก
2: วัน
3: นี้สายยาตัดเขาก็หัวเราะทีนี้พอหมดแรกเลยกินเข้าไปเออรู้สึกก็ค่อยเชื่อ
2: คร
3: ับ ก็แอบไปซื้อมาอีกขวดนึงแต่สัตว์มาเต็มเลยเนี่ยฉี่ออกมาก็เหม็นมากเลยลูกสาวอู้แม่ทำไมฉี่เหม็นจังเลยลูกสาวก็ปนพอเลิกกินแล้วก็มากินนี่นะคะ
2: กินน้ำมังคุดเนี่ย
3: รู้สึกว่าเออฉี่ไม่เหม็นแล้วก็ฉี่น้อยลงแล้วก็ฉี่เหลืองปกติจะเหลืองข้นตอนนี้ฉี่เหลืองน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าเขายังชั่วจ้ะก
2: ็
3: จะกินต่อไปเรื่อย
2: ๆแล้วปวดเข่าถามจริงๆมันดีขึ้นบ้างเปล่าเนี่ยแล้วมัน
3: รู้สึกว่ามันตอนนี้มันก็ยังปวดอยู่ค่ะแต่ก็เรียกว่าเดินได
2: ้
3: เมื่อวานนี้ไปธนาคารออมสินยังไปปีนธนาคารออมสินขึ้นเออรู้สึกว่าเดินได้นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไป
2: แต่ก่อนคือจะทำอย่างนี้ไม่ได้ก็คือยังไงก็แล้วแต่นี่คือขอร้องว่าจะหยุดหรือไม่หยุดนี่อยากจะให้ลองดูสัก3ขวดนะครับ3ขวดก่อนอย่าเพิ่งไปใจร้อนอย่าเพิ่งไปสันนิษฐานว่าบางคนกินแก้ว2แก้ว2 3วันเหมือนกับมาแย่ๆดูแล้วก็มันไม่ดีอย่างงั้นเพราะว่าปฏิกิริยาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่ากระบวนการฟื้นฟูของร่างกายมันอาจจะมีเจ็บมีปวดบ้างก็อดทนนิดนึงเนาะเดี๋ยวคงดีขึ้นครับพี่วันนี้ครับผมยังไงก็
3: รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะคืนนอนก็รู้สึกว่าเออหลับหน่อยปกติจะนอนไม่ค่อยหลับจะลุกขึ้นขี่บ่อย
2: ครับ
3: แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออหลับดี
2: ขึ้น
3: บางทีนั่งดูโทรทัศน์จะง่วงนอนบางทีหลับคาโทรทัศน์เลย
2: ดีแล้วแหละร่างกายจะได้พักผ่อนมันจะได้ซ่อมแซมตัวเองก็คือที่สังเกตคือหลับดีขึ้นแล้วก็แขนขาก็มีแรงขึ้น
3: จะลองทานไปเรื่อย

0: ไทยยังลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าอาถรรพ์นะครับเช่นว่าของสิ่งนั้นมีอาถรรพ์สิ่งนี้มีอาถรรพ์อาถรรพ์นี่มันเป็นยังไงครับเมื่อเกือบ30กว่าปีที่ผ่านมานี่ถ้าออกไปตามชนบทแถบภาคอีสานแล้วถามหาเมนเผาศพนี่แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยเพราะถ้าหากว่ามีใครตายเขาก็จะหาฟืนมาทำเป็นเชิงตะกอนสำหรับเผาศพไม้สมัยนั้นหาง่ายเดินไปทางไหนก็มีแต่ไม้แล้วก็งานศพตามชนบทก็จะมีคนไปร่วมงานโดยเฉพาะตอนเผานั่นเยอะยิ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันยิ่งต้องไปจะยกเว้นก็คือพวกผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องหรือว่าเด็กเล็กอย่างเช่นสมศรีที่เล่าเรื่องนี้นะครับตอนนั้นยังเด็กเด็กๆนี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกสูญเสียกับการตายของใครสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ญาติที่สนิทกันจริงๆแต่เวลาที่พวกเด็กๆจะได้ไปก็คือเวลากลางคืนเพราะว่างานศพตามชนบทสมัยก่อนนี่มักจะมีมหรสพสมโภชตลอดคืนแล้วที่นิยมกันมากก็คือลิเกไม่ทราบว่าจะเป็นบาปหรือเปล่าเพราะหากว่าถ้ามีคนในหมู่บ้านตายสมศรีกับเพื่อนเด็กๆวัยใกล้เคียงกันจะดีใจนะเพราะว่าจะได้ดูลิเกกันยกเว้นว่าศพนั้นเป็นญาติสนิทของบ้านตัวเองอันนี้ถึงจะเสียใจนอกนั้นก็ดีใจละจะได้ดูลิเกกันละเช่นเดียวกับคืนนั้นก็จะได้ดูลิเกกันอีกเพราะว่ามีคนตายอีกแล้วระยะนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นในหมู่บ้านเพราะว่ามีคนตายติดต่อกันมา4รายแล้วพอรายที่1เผาศพเสร็จวันต่อมารายที่2ก็ตายเผารายที่2เสร็จรายที่3ก็ตายจนกระทั่งถึงวันเนี้ยรายที่4ทีนี้ตาฉ่ำนี่เป็นตาของเพื่อนของสมศรีอายุแกเกือบ90ปีแล้วแก่งักเลยเป็นคนหลงลืมตามประสาคนแก่ทั่วไปแกจะพูดอะไรลูกหลานก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งเพราะคิดว่าแกเพ้อเจ้อเหลวไหลตามประสาคนแก่ฟังมากก็เรื่องมากจะพลอยประสาทตามแกไปด้วยว่าอย่างนั้นวันนั้นสมศรีแอบไปนอนพักกลางวันเพื่อว่าเอาแรงเดี๋ยวกลางคืนจะไปดูลิเกได้เต็มที่ไม่ง่วงนอนก็ไปนอนที่บ้านตาฉ่ำนี่แหละเพราะว่าบ้านตาฉ่ำนี่เงียบไม่มีคนมารบกวนเวลานอนมาทำไมอีดำจะมาขอนอนกลางวันบ้านตาหน่อยสิคืนนี้จะไปดูลิเกงานศพนี่เขาจ้างลิเกมาเล่นน่ะกูนึกแล้วต้องตายกันอีกอ้าวทำไมตาไปนึกอย่างนั้นน่ะก็กูเห็นน่ะสมศรีไม่ค่อยแปลกใจนักที่ตาพูดอย่างนั้นเพราะว่าแม่เคยเล่าให้ฟังบอกว่าตาฉ่ำเนี่ยเป็นหมอดู สามารถดูเรื่องราว

0: ต่างๆได้ค่อนข้างแม่นยำแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยมีใครมาให้แกดูมากนักวิธีดูของแกก็ไม่เหมือนคนอื่นตาชำบอกว่าจะเห็นขึ้นมาเฉยๆคงจะเป็นแบบเดียวกับที่เขาเรียกว่าสัมผัสที่6กันแหละตามองว่าตาเห็นคนตายเหรอฮะตาเปล่าสมศรีขี้เกียจจะถามต่อก็เลยล้มตัวลงนอนแต่ตาชำยังพูดต่อเอ็งคอยดูลิเกอีกเถอะเผาศพนี่แล้วอย่างน้อยก็ต้องมีอีก2ศพเป็นแน่เด้อีดำเอ้ยแล้วทำไมคนถึงตายเยอะจังเลยอะตาทำไมจะไม่ตายเยอะก็ในเมื่อมีคนไม่รู้ธรรมเนียมทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วอะไรล่ะที่ว่าไม่ถูกไม่ต้องอ่ะผิดศีลยังไงตาไม่ใช่หรอกมันร้ายยิ่งกว่าผิดศีลอีกเนี่ยตาเล่ามาเลยดีกว่าฉันขี้เกียจคอยซักอ่ะมันเป็นไงอ่ะตาคือมันผิดธรรมเนียมไว้อีดำเพราะว่ามีคนไม่รู้ธรรมเนียมไปดึงฟืนที่จะเผาศพแรกออกมา5ดุนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนตายตามไปอีก5คนเท่ากับจำนวนดุนฟืนที่เขาชักออกมาเก็บไว้ไม่เชื่อเอ็งคอยดูสินี่ตายยังไม่ครบหรอกเดี๋ยวฉันจะคอยดูลิเกอ่ะตาเสร็จแล้วสมศรีก็หันหลังให้ตานอนหลับตาเตรียมตัวจะให้หลับเกือบจะลืมเรื่องที่ตาพูดว่าถ้าไม่มีคนตายตามมาอีก2รายรวมกับรายที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือรายแรกเพื่อนนี่เป็น6รายพอดีสมศรีก็ไปหาตาบอกว่าตานะพูดได้ถูกต้องมีคนตายเพิ่มอีก2รายจริงๆรายสุดท้ายเพิ่งจะเผาไปเมื่อบ่ายนี้เองตาก็ฟังแล้วหัวเราะมันจะต้องมีอีก3ศพอ้าวมาจากไหนอะตาก็ไอ้ศพที่เพิ่งเผาไปเมื่อกี้เนี่ยกูมองเห็นมีคนหยิบฟืนออกมาอีก3ดุนเพราะฉะนั้นต้องมีคนตายอีก3คนอุ้ยเป็นไปได้ไงอะตาไม่เชื่อเองก็คอยดูดิอีดำคราวนี้สมศรีไม่คอยดูลิเกอย่างเดียวแต่คอยดูคนตายด้วยว่าจะมีคนตายอีก3รายจริงอย่างที่ตาชำบอกหรือเปล่าไม่ต้องรอนานเลยเย็นนั้นมีเด็กคุ้มเหนือถูกงูกัดตายแม่น่ะเป็นคนเล่าให้พ่อฟังทีนี้สมศรีได้ยินด้วยสมศรีก็เลยบอกว่าแม่ว่างูกัดเด็กตายเหรอแม่ก็พยักหน้าสมศรีก็เลยเล่าเรื่องที่ตาฉ่ำพูดให้แม่ฟังตาฉ่ำนะแกเลอะเลือนก็จริงนะแต่ว่าเรื่องมองเห็นอะไรแปลกๆหรือว่าเหตุการณ์ล่วงหน้านี่แม่นมากนะดำเอ้ยที่ตาฉ่ำพูดก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องเผาผีแล้วก็มีคนเก็บดุนฟืนไว้แล้วก็จะมีคนตายเท่ากับจำนวนฟืนแม่ก็เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันแบบนี้ก็ต้องมีคนตายอีก2คนสิแม่ตอนนี้สมศรีไม่อยากดูลิเกแล้วเพราะถ้าการได้ดูลิเกหมายถึงการที่คนในหมู่บ้านต้องตายเพิ่มขึ้นมันก็ไม่อยากจะดูแล้วทีนี้นอกจากตาฉ่ำแม่แล้วก็สมศรีก็เริ่มมีคนแก่ในหมู่บ้านเอะใจว่าทำไมคนในหมู่บ้านถึงได้ตายไล่ๆกันน่าจะมีอะไรผิดปกติสักอย่างบังเอิญว่ามีคนได้ฟังเรื่องที่ตาฉ่ำพูดเขาก็เอาไปพูดต่อๆกันก็เกิดเสียงเล่าลือภายในหมู่บ้านว่าเมื่อเวลาเผาศพมีคนเก็บฟืนไว้คนถึงทยอยตายตามมันไปเรื่อยๆตามจำนวนดุนฟืนที่เก็บไว้
1: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักครับมีคำฝรั่งคำหนึ่งเขาพูดอยู่ว่า you are what you eat นะคุณเป็นในสิ่งที่คุณกินอันนี้น่าคิดนะครับคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะป่วยเป็นโรคอะไรขึ้นอยู่กับอาหารการกินของเราเองในโลกนี้ก็มีคนที่พิถีพิถันเรื่องการกินหลายรูปแบบบางคนก็ไม่กินเนื้อบางคนกินมังสวิรัติบางคนกินเจไม่กินกระทั่งนมกระทั่งไข่บางคนกินอาหารมื้อเดียวนะ บางคนกินอาหารสองมื้อแล้วถามว่าอย่างไหนมันถูกอย่างไหนมันควรท่านผู้ฟังตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสคำอยู่คำหนึ่งว่าโภชเนมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณในการกินกินอย่างพอเพียงกินอย่างพอประมาณไม่ใช่โภชเนมัตตัญญุตุงนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่กินให้เต็มพุงกินอย่างพอเพียงพอประมาณของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันให้พอดีกับธาตุขันให้พอดีกับร่างกายไม่มากเกินไม่น้อยเกินกินอาหารให้เพียงพอให้ถูกสุขลักษณะมีหนังสือเล่มหนึ่งท่านเขียนเอาไว้โดยนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นชื่อโยชิโนรินะงุโมท่านเขียนบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารมื้อเดียวนี่วันหนึ่งนะครับมื้อเดียวเนี่ยจะอายุยืนอันนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะครับคือผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังย่อๆนะครับคือแต่แกเขียนว่ามนุษย์ในอดีตเนี่ยไม่ได้กินสมบูรณ์โดยกินวันละ3มื้อเหมือนทุกวันเนี้ยคืออดีตเนี่ยเรากินวันละมื้อก็บุญแล้วกินมั่งอดมั่งนะเมื่อเราหิวไม่มีกินแกบอกว่าจะมียีนชนิดหนึ่งคือสมองนี่จะหลั่งออกมาชื่อว่าเซอร์ทูอินนะศัพท์ฝรั่งออกมาซ่อมแซมช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วร่างกายของเราก็ฉับผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่าโกรทฮอร์โมนนะถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราคือฮอร์โมนอายุยืนฮอร์โมนแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซึ่งไอ้เจ้าฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นมันเป็นกระบวนการเพื่อความอยู่รอดของร่างกายปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าร่างกายของเรามันอิ่มมากฮอร์โมนนี้ก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาแต่ถ้าร่างกายของเรามันหิวมาปั๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณถึงสมองเจ้าฮอร์โมนนี้ก็จะถูกหลั่งออกมานะครับแกว่าอย่างนั้นแล้วแกก็พูดถึงการกินวันละมื้อโดยแนะนำรายละเอียดจากการที่เขาทำมาแล้วได้ผลนะครับคือเขาบอกว่าเขากินวันละครั้งนะครับพอท้องร้องเนี่ยเขาจะรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขนะครับไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันจะหลั่งออกมาแล้วกับจากการทดลองนะครับเขาได้ทดลองกับสัตว์ในทุกๆชนิดเช่นหนูก็ดีลิงก็ดีเนี่ยเมื่อลดปริมาณอาหารลง 40% จะทำให้อายุยืนขึ้นนี่ 1.5 เท่าก็หมายความว่าแทนที่จะอายุ50ปีเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าก็คือ1เท่าครึ่งนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น75ปีอันนี้คือหลักของนายหมอญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งเขียนหนังสือออกมาขายดีนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปดูในร้านหนังสือจะเห็นในโยชิโนรินะงุโมนะครับยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนะหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับคือนายแพทย์คนนี้นี่แกเริ่มทานอาหารเหลือวันละ1มื้อนี่ตอนอายุ45ปีเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพพอผ่านไป10ปีนะครับเมื่อเขาไปตรวจร่างกายพบว่าอายุหลอดเลือดของเขาเท่ากับของคนอายุ26ปีนี่แล้วก็นายแพทย์โยชิโนรินามุโงะชื่อนี่อ่านยากท่านผู้ฟังนะงุโมในคนที่เขียนหนังสือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนี่ประวัติแกเป็นผู้อำนวยการใหญ่ในโรงพยาบาล4แห่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นประธานกิตติมศักดิ์นะครับภาษาอังกฤษเขาว่า Anti-Aging Medicine World Congress นะครับก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสภาต่อต้านความชราโลกนะประมาณนี้นะครับผมท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังคือการวางแผนสำหรับชีวิตที่มีอายุยืนถึง100ปีโดยยังมีหน้าท้องที่แบนราบและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูอ่อนเยาว์บางคนท่านผู้ฟังอาจจะเถียงว่าไอ้ฉันไม่อยากอายุยืนขนาดนั้นแต่คนที่พูดแบบนั้นเนี่ยพอถึงคราวเจ็บป่วยก็ต้องรีบไปหาหมออยู่ดีและโดยเฉพาะเวลาเข้าสู่วัยชราท่านผู้ฟังจะเข้าใจคิดว่านะครับจะมีแต่ความทุกข์ความทรมานเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโน้นเรื่องนี้คือเราต้องเลือกท่านผู้ฟังครับว่าเราจะใช้เวลานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วทำให้คนข้างเคียงนี้เดือดร้อน หรือเราจะมีสุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชารูปลักษณ์ภายนอกดูอ่อนเยาว์จนถึงวาระสุดท้ายแล้วจากไปอย่างสง่างามนะครับก็อยู่ที่เราเลือกเองทีนี้เราหันมาดูในทางพระพุทธศาสนาของเราในกัคกัจจูปมสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่12นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้กับการกินอาหารมื้อเดียวว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับความว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราฉันอาหารณที่แห่งเดียวคำว่าณที่แห่งเดียวก็คือว่านั่งฉันแล้วอิ่มในอาสนะเดียวคือไม่ลุกไปฉันตรงนู้นตรงนี้นะครับเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวอยู่ก็รู้สึกว่า 1. มีความเจ็บป่วยน้อยข้อ 2. มีความลำบากน้อยข้อ 3. มีความเบากายข้อที่ 4. มีกำลังดีข้อที่ 5. อยู่อย่างผาสุกอานิสงส์ 5 อย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฉันอาหารเอกาสนังนะครับอาสนะเดียวคือคราวเดียวเถิดพวกเธอจะรู้สึกว่ามีความเจ็บป่วยน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังแล้วก็อยู่อย่างผาสุกคือถ้าว่าตามจริงแล้วท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราน่ะมีความจำเป็นจะต้องหยุดพักการกินอาหารบ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราพักจากการใช้พลังงานในการย่อยอาหารนะครับกระเพาะลำไส้ก็จะได้พักผ่อนเพื่อซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอหรือเจริญเติบโตทุกวันนี้เราไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารกันแต่ส่วนมากเราก็จะเป็นโรคเจริญอาหารนะมีของกินเยอะอายุมากแล้วอยู่ดีกินดีลูกหลานเป็นห่วงซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากอันนั้นก็หากินง่ายอันนี้ก็หากินง่ายอยู่ดีกินดีเกินโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มีเพราะการอยู่ดีกินดีนะครับอาหารทุกวันนี้ก็อย่างที่เราท่านได้เห็นนะครับมีเยอะมากซื้อที่ไหนบางทียังไม่ได้ไปไหนเลยตื่นเช้าขึ้นมาตลาดก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะขับรถมากับข้าวครับกับข้าวมาแล้วมีให้ซื้อทุกอย่างนะหมูเห็ดเป็ดไก่ผักหญ้าต่างๆมีเยอะนะครับเราก็ต้องควบคุมตัวเองนะถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอย่างมีอายุยืนก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเราถ้าเราไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
1: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา7นาฬิกากับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับตม.บุกจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะคฤหาสน์หรูย่านบางบอนเป้าหมายหลอกลวงคนญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน